0: ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ de.ipass.net ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569ดำเนินการชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงโดยภาครัฐจะชำระค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับ Novator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขของโครงการในอัตรา 24.70 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้โครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการมุ่งเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นลำดับแม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจโดยแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอาทิ GTP 5.6 Gemini 3.0 Pro Grok 4.3 Sona Deep ResearchGPT Image 2สำหรับประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.ipass.net ใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีและสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปอิศรินบุญประเสริฐเป็นไงครับ
1: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
2: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ามีคำสั่งปลดเควินลามูประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการองค์กรลูกหนังโลกออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วหลังรับตำแหน่งได้เพียง2ปีซึ่งจากการเปิดฟ้าผ่าครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง3สัปดาห์หลังจากที่เจ้าตัวออกมาวิจารณ์จานิอินฟานติโนประธานฟีฟ่าอย่างรุนแรงเกี่ยวกับโปรเจกต์สุดอื้อฉาวอย่างฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ทั้งนี้แถลงการจากโฆษกของฟีฟ่าระบุเพียงสั้นๆว่าความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างฟีฟ่าและเควินลามูได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งฟีฟ่าขอขอบคุณสำหรับการทำงานตลอด2ปีของลามูและขออวยพรให้โชคดีในอนาคตหลังจากนี้ต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติศึกไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพ่ายทีมชาติสิงคโปร์1-2รวมผลสนัดทีมชาติศึกไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติเวียดนามหรือมาเลเซียผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดแรกเลฟกี้โซเฟียเสมอ AEK Athens 0-0 ดินามอซาเกร็บเสมอไวกิ้ง2-2และเฟเนบาเช่เสมอโอลิมปิกดียง1-1สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

พภาคที่1ส่งมอบบ้าน5หลังถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี96ชั่วโมง4วันเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักหลายพื้นที่ระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมสะสมภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครฝนร้อยละ60ของพื้นที่ขอให้ติดตามข่าวจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรมการทหารช่างค่ายพานุรังสีปิดหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิดสร้างองค์ความรู้ทักษะให้กำลังพลในการจัดการกับทุ่นระเบิดในสนามรบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในแนวชายแดนหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือบูรณาการภาครัฐเอกชนประชาชนจิตอาสาร่วมปลูกฟื้นฟูสภาพป่าอย่างมีส่วนร่วมคนสร้างป่าป่าสร้างชีวิตร่วมบำรุงรักษาป่าไม้ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการทำลายที่แก่งกระจานเพชรบุรีนายกรัฐมนตรีหารือแคนว่าดันครีเอทีฟอีโคโนมีเปิดพื้นที่ให้กับครีเอเตอร์ไทยในการออกแบบส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดโลกชวนธุรกิจออสเตรเลียลงทุนไทยเชื่อมต่อสู่ตลาดอาเซียนเปิดประตูตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ร้องเร่งเป็นอิสระจากทหารสหรัฐอเมริกาหลังทรัมป์สั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมประเทศสเปนแผ่นดินไหวรุนแรง 4.9 แมกนิจูดทางภาคใต้บาดเจ็บ3รายโรงแรมรวมทั้งพระราชวังอันอัมบราสั่งอพยพคนอย่างเร่งด่วนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
1: ค่ะก็ทักทายกันก่อนเลยนะคะสำหรับคุณนิตยาบางกลวยค่ะคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะคุณโอ๊ตไฮโลคุณสุรศักดิ์ค่ะที่เข้ามาพูดคุยกันในเช้าวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาทักทายกันนะคะ
0: ใช่ครับก็มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับบางท่านก็อยู่โซนภาคเหนือนะฮะคุณสุจิตเนี่ยอยู่ที่พะเยานะฮะแล้วก็มีคุณนิ่มเนี่ยจากอุดรธานีคุณสวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีเลยนะฮะ
1: โหมาไกล
0: ใช่ครับเช้าวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงพยาบาลทหารบก
1: เราเหมือนหยกที่เจียรัน
0: เนี่ยนะฮะ
1: จำได้แต่ไม่ได้ตกจากพยาบาลนะแต่จำได้
0: ใช่ครับซึ่งคุณดวงกมลเองก็มาจากตรงนี้นะ
1: ค
0: ือพยาบาลทหารบก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็คอยตอบคอมเมนต์ให้กับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านแฟนเพจFacebook Army Radio ด้วยนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเรื่องของการดูแลผู้บาดเจ็บนะครับในส่วนของทหารเขาเรียกว่าหน่วยหรือเหล่าเสนารักษ์นะครับอนุรักษ์กำลังรบนะครับในยามที่เกิดสงครามหรือเกิดเหตุปะทะอะไรต่างๆขึ้นมาก็ต้องอาศัยพี่ๆน้องๆทหารที่เป็นเหล่าแพทย์นี่แหละนะครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับโดยมีพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ตลอดจนกำลังพลและข้าราชการในพื้นที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงนะครับในการนี้ก็ได้เสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของหน่วยและการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในและการป้องกันประเทศที่ดำเนินมาอย่างยาวนานครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวทหารที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนมาโดยตลอดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
0: กับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับการพระราชทานสิ่งของต่างๆก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะครับนับเนื่องตั้งแต่วันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันนี้นะครับรวมทั้งสิ้น47ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดนครพนมจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีหนองคายแล้วก็สถานีตำรวจภูธรตำนาชายแดน18แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจนะคะกับครอบครัวของกำลังพลรวมไปถึงตัวกำลังพลด้วยนะคะ
0: คร
1: เราไปติดตามอาการของทหารที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะนั่นก็คือจ่าโจ้หรือจ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมนะคะได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณใกล้ช่องอันมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังเกิดเหตุนะคะทางหน่วยเสนารักษ์เนี่ยได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำยืนเพื่อให้การรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ได้ดำเนินการห้ามเลือดแล้วก็ตกแต่งบาดแผลก่อนที่จะมีการประสานส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานโดยทีมสกายด็อกเตอร์กองทัพภาคที่2ค่ะจากโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินมายังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เพื่อเข้ารับการรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางค่ะ
0: ครับจ่าสิบเอกชาญรงค์หรือว่าจ่าโจ้เนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับเช่นที่บริเวณขาขวาขาดบริเวณข้อเท้าเลยครับมีแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาซ้ายด้านหลังด้วยแล้วก็มีการบาดเจ็บบริเวณมือขวาโดยแพทย์เนี่ยวินิจฉัยพบว่าขาขวาเนี่ยขาดบริเวณข้อเท้าเลยนะบริเวณไหปลาร้าขวาก็หัก มีแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาซ้ายรวมถึงกระดูกนิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยด้านมือขวาก็หักไปด้วยโอ้โหนะครับเมื่อถึงโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ก็ได้ประเมินอาการโดยทีมแพทย์นะครับแล้วก็วางแผนในการรักษาก่อนดำเนินการผ่าตัดประกอบด้วยการตัดขาขวาบริเวณใต้เข่านะฮะการตกแต่งบาดแผลบริเวณต้นขาซ้ายการผ่าตัดดามลวดบริเวณนิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยมือขวาโดยทีมศัลยแพทย์นำโดยพันเอกสุรังวิทยาวงสรุจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยพันเอกก้องเกียรติอิงคนันท์แล้วก็ร้อยเอกหญิงสุภาวรรณบุญยนันท์ศัลยแพทย์ผลการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีครับภายหลังการผ่าตัดจ่าสิบเอกชานรงค์ก็รู้สึกตัวดีสามารถหายใจได้เองครับแล้วก็มีสัญญาณชีพปกติด้วยในขณะนี้เข้ารับการดูแลอย่างใกล้ชิดณหอผู้ป่วยวิกฤตหรือห้อง ICU โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ก็ติดตามอาการแล้วก็ให้การรักษามาอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับการรักษาในครั้งนี้นะคะก็เป็นการประสานการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ในทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่การช่วยเหลือปฐมพยาบาลณจุดเกิดเหตุการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลน้ำยืนนะคะการลำเลียงส่งต่อโดยทีมสกายด็อกเตอร์กองทัพภาคที่2จนถึงการรักษาโดยทีมศัลยแพทย์และการดูแลหลังผ่าตัดที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ค่ะทั้งนี้ทางโรงพยาบาลค่ายเองนะคะก็จะมีการติดตามอาการของจ่าสิบเอกชานรงค์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุนด้านการรักษาแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ค่ะ
0: กราบให้กำลังใจครอบครัววงชนะด้วยนะครับครอบคร
1: ั
0: วของจ่าโจ้นะครับหวังว่าคงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการรักษาในครั้งนี้รวมถึงเรื่องของการเยียวยาต่างๆนะครับทางกองทัพบกก็ดูแลอย่างเต็มที่ครับมาดู63ปีวิทยาลัยพยาบาลทหารบกครับโอ้โหเนี่ยก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที
1: ่
0: ขอร่วมแสดงความยินดีนะครับกับบุคลากรของทางวิทยาลัยพยาบาลทหารบกนะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบกหรือว่าทีมแพทย์ทหารซึ่งก็มีภารกิจสำคัญหลายประการนะครับประการหนึ่งก็คือการอนุรักษ์กำลังรบครับปฏิบัติงานเคียงคู่กับทหารไทยมาโดยตลอดแพทย์พยาบาลทหารเสนารักษ์นอกจากจะเรียนทางด้านการแพทย์เรียนทางด้านการพยาบาลมาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังต้องเรียนด้านการทหารด้วยใช่ไหมฮ
1: ะ
0: รับการฝึกทางทหารมาเพื่อในเวลาที่ต้องปฏิบัติงานในสนามจะต้องมีความเข้มแข็งอดทนปฏิบัติตนให้เหมือนทหารคนหนึ่งไม่ใช่หมอคนหนึ่งนะทหารคนหนึ่งด้วยนะครับสามารถปฏิบัติงานในการรักษาชีวิตของกำลังรบได้โดยไม่ขัดขวางการปฏิบัติการทางทหารไม่เป็นภาระกับทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในสนามด้วยครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของวิทยาลัยพยาบาลทหารบกนะคะที่เป็นนักพยาบาลด้วยแล้วก็เป็นทหารด้วยนะคะซึ่งเช้าวันนี้ค่ะที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะคะสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของกองทัพบกที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับกองทัพบกจะจัดงานวันสถาปนาครบรอบ63ปีค่ะโดยจัดให้มีพิธีสวนสนามนะคะ Smart Army Nurse นะคะโดยนักเรียนพยาบาลทหารบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลจะมีการวิ่งสวนสนามด้วยค่ะซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งก็บอกเลยนะคะว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะคะของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนั่นเองค่ะโดยจะมีทางด้านของพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานด้วยค่ะ
0: ครับปกติเขาจะเดินสวนสนามนี่วิ่งเลยเหรอ
1: วิ่งสวนสนาม
0: โอ้โหโอ้โห
1: เคยเห็นอยู่นะ
0: ครั้
1: งหนึ่งอาจารย์ทีอาจารย์สุธีคะสมัยที่แบบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนสมัยปีน่าจะปี57ถ้าจำไม่ผิดนะคะ
0: โอ้แสดงถึงความเข้มแข็งนะ
1: ใช่ค่ะแต่เป็นของทหารพราน
0: หญิงก็จะไปแข่งไฮร็อกอะไรด้วยมั้ย
1: ยังแต่ถ้าใครเห็นภาพไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นหน้าตาของน้องๆ นะคะนักเรียนพยาบาลเนี่ยจะมีแบบหน้าตาแบบน่ารักด้วยเขาดูหน้าตาหวานนะคะแต่จริงๆเข้มแข็งมาก
0: เข้มแข็งมาก
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากจะมีพิธีสวนสนามดังกล่าวแล้วนะครับก็มีพิธีมอบรางวัลคนดีสีวอพบกันด้วยนะครับมีเวทีเสวนาในเรื่อง Proud to Army Nurse นะครับซึ่งพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนโกมลผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนำทีมพยาบาลทหารบกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลอนันทมหิดลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมถ่ายทอดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติกองทัพบกและประชาชนในบทบาทต่างๆด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความภูมิใจพราวนะเป็นความภูมิใจของชาวพยาบาลทหารบกเลย
1: ใช่เลยค่ะแล้วก็ไปติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลทหารผ่านศึกกันบ้างนะคะที่จังหวัดน่านนะคะก็ทางด้านโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่านค่ะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทหารผ่านศึกนะคะดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลค่ะโดยได้ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นกับทหารผ่านศึกครอบครัวรวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านแล้วก็มีการเดินเท้าเยี่ยมบ้านทหาร ผ่านศึกพิการทุพพลภาพ3รายในพื้นที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านค่ะก็ไปสอบถามความเป็นอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยเสริมสร้างกำลังใจยกระดับคุณภาพของผู้ที่เคยเสียสละเพื่อชาติจนต้องสูญเสียอวัยวะเป็นผู้พิการทุพพลภาพค่ะซึ่งไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: ครับในครั้งนี้ก็มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินสัญญาณชีพตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังแล้วก็ติดตามผลการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้คำแนะนำแล้วก็บริการกายภาพบำบัดเบื้องต้นพร้อมประเมินแล้วก็มอบอุปกรณ์ช่วยเดินทางแล้วก็กายอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับแล้วก็สนับสนุนด้านยาด้านเวชภัณฑ์มอบสายยาสามัญประจำบ้านเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและชุดของอุปโภคบริโภคการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตการสร้างกำลังใจการพูดคุยให้คำปรึกษาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวเพื่อสร้างรอยยิ้มและพลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ
1: ค่ะทหารผ่านศึกทุกท่านนะคะคือผู้ที่เสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติการดูแลสุขภาพคุณภาพชีวิตของพวกท่านจึงถือว่าเป็นภารกิจสำคัญค่ะที่ไม่เพียงแต่รักษาทางกายนะคะแต่เป็นการแสดงความขอบคุณและส่งต่อความห่วงใยจากกองทัพและสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ใครต้องรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ
0: ครับหลายเดือนนี้ก็จะมีการจัดงานด้วยนะครับที่โรงเรียนรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก27สิงหาคมนี
1: ้
0: นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ชาวอพส.นะครับได้ภาคภูมิใจนะครับในเกียรติประวัติในผลงานที่ผ่านมาครับไปดูทางภาคใต้ครับโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารได้ฝึกทักษะ CPR ให้กับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่จังหวัดปัตตานีครับโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารโดยงานเวชกรรมป้องกันบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีส่วนหน้านะครับศูนย์ประสานการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดสันติสุขที่504ชุดควบคุมที่955และก็ชาวตำบลนาประดู่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชมรมเส้นทางสู่การแพทย์จำนวน50คนที่โรงเรียนมูลนิธิอาซิสถานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีการบรรยายและสาธิตในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR และการใช้เครื่อง AED ค่ะเพื่อให้น้องๆมีทักษะที่ถูกต้องสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มุ่งพัฒนานักเรียนเนี่ยให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างมั่นใจนอกจากนี้นะคะทางทีมวิทยากรเนี่ยยังได้มีการแนะแนวเส้นทางการสมัครเข้ารับราชการทหารผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ให้ข้อมูลโครงการเพชรในตมเพื่อเป็นเข็มทิศสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อแล้วก็ประกอบอาชีพในอนาคตกองทัพบกพร้อมสนับสนุนและผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดในโซนภาคอีสานกันก็มีอยู่ทุกวันเหมือนกันเนี่ยนะครับ
1: ใช่เลยค่ะ
0: การสกัดกั้นยาเสพติดจากแนวชายแดนไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ชั้นในนั้นก็เป็นภารกิจสำคัญของกองกำลังป้องกันประเทศนะครับล่าสุดกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยบก.ควบคุมที่1ของกรมทหารราบที่3ร่วมกับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2101กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน2102กรมทหารพรานที่21ซึ่งก็มีหน่วยเฉพาะกิจเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่แถลงผลการตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน60แท่งนะครับน้ำหนักรวม22กิโลกรัมครับมูลค่านั้นกว่า10ล้าน8แสนบาทนะครับโดยตรวจยึดได้บริเวณบ้านฝากห้วยม่วงหมู่ที่2ตำบลนาเขอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับ
1: ค่ะซึ่งการดำเนินการนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจึงได้มีการจัด กำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยพบกลุ่มวัยรุ่นค่ะขับรถจักรยานยนต์วนเวียนบริเวณดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็ได้โยนวัตถุบางอย่างทิ้งและขับจะรถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะก็มีการทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบนะคะก็พบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เฮโรอีนจำนวน60แท่งค่ะจะน้ำหนัก22กิโลกรัมนะคะซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องดำเนินการตรวจยึดแล้วก็ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: ครับภาพที่เห็นหน้าจอเมื่อสักครู่นี้สภ.แม่อายเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นกองกำลังผาเมือง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับกองกำลังผาเมืองสกัดยาบ้า 200,000 เม็ดนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพนะครับบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่อายตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวนะครับบริเวณถนนหมายเลข3023บ้านแม่สลักตำบลแม่นาวางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: นะครับตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อ Isuzu D-Max 4ประตูสีขาวเนี่ยนะครับลงทะเบียนจังหวัดเชียงรายเนี่ยทะเบียนนี้เนี่ยนะครับขับหลบหนีจุดตรวจนะครับคือวิ่งมาจากเชียงรายผ่านจุดที่แม่อายเชียงใหม
1: ่
0: เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามไปจนถึงบริเวณทาง ข้าวัดป่าภูมิฮิรันพระธาตุเจ้าจอมไทยบ้านวังไผ่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็พบรถยนต์คันดังกล่าวจอดหยุดอยู่จึงเข้าไปตรวจค้นครับ
1: ค่ะจากผลการตรวจค้นรถนะคะก็ไม่พบเจ้าของรถตรวจสอบภายในรถเนี่ยเป็นยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารค่ะเป็นกระสอบป่านสีขาวภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ประทับตาสัญลักษณ์วาย1จำนวน 200,000 เม็ดโหเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภท2ฟินดิบจำนวน3ก้อนค่ะน้ำหนักรวมประมาณ 4.8 กิโลกรัมนะคะก็มีการตรวจยึดแล้วก็ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับกระสอบนี่เจอกันทุกวันนะ
1: เจอทุกวัน
0: เจ้าของกระสอบนี่ไม่ค่อยจะเจอ
1: ไม่ค่อยเจอ
0: ทิ้งกระสอบไปดูต่างหน้าตลอดเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยนะครับช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนนะครับอิทธิพลของร่องมรสุมประเทศลาวอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักและหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในห้วงวันที่18คือเมื่อวานนี
1: ้
0: ไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่38นะครับตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยจิตอาสาภัยพิบัติเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านทางด้านกำลังพลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยพร้อมนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยมีความพร้อมในการเคลื่อนย้ายกำลังแล้วก็ยุทโธปกรณ์เข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์เมื่อได้รับการร้องขอหรือว่าเกิดเหตุภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38พร้อมเคียงข้างประชาชนเตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์เต็มขีดความสามารถเพื่อรับมือตามนโยบายของกองทัพบกครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกันกับกองกำลังผ่าเมืองนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองบังคับการควบคุมกองกำลังผ่าเมืองเองก็มีการตรวจสภาพความพร้อมชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจำนวน8ชุดปฏิบัติการได้แก่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32จำนวน2ชุดปฏิบัติการที่ฐานบ้านใหม่ชายแดนนะคะที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านกองร้อยทหารพรานที่3208จำนวน2ชุดปฏิบัติการค่ะที่ฐานบ้านห้วยสะแตงหมู่2ตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านกองร้อยทหารพรานที่3202จำนวน2ชุดปฏิบัติการที่ฐานบ้านห้วยโกดนะคะอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านกองร้อยทหารพรานที่3205สองชุดปฏิบัติการที่ฐานบ้านใหม่ชายแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่านค่ะโดยดำเนินการตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์อุปกรณ์นะคะแล้วก็เครื่องมือต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
0: ครับขอบคุณทุกๆหน่วยนะครับรวมไปถึงกองพันมณฑลทหารบกที่33ด้วยนะครับก็เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนก็อยู่ในช่วงของการที่ต้องเฝ้าระวังนะครับอย
1: ่
0: าลืมเรื่องของระบบฟืนระบบไฟในบ้านด้วย
1: ใช่เลยค่ะ
0: นะครับเกิดเหตุขึ้นมาจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเอ๊ะวันนี้คุณณัฐฐาจันทรังสีตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งที่ไปงานอะไรนะ
1: คีตาวัฒนศิลป์ค่ะ
0: ครับ
1: ที่โรงเรียนหอวัง
0: บรรเลงศิลป์เพื่อ
1: บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน
0: บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: ปีนี้ปีที่5ค่ะ
0: เห็นว่าวันนี้จะมีรอบชิงชนะเลิศนะ
1: จะมีรอบชิงชนะเลิศค่ะที่จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าค่ะแจ้งวัฒนะ
0: ในช่วงบ่ายวันนี
1: ้บ่ายวันนี
0: ้มี
1: ไฮไลท์นะ
0: นะครับประชาชนนะฮะท่านที่จะไปช็อปที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
1: แวะไปให้กำลังใจน้องๆได
0: ้ให้กำลังใจได้เลยนะครับที่ชั้น5นะฮะ
1: ชั้น5ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ท่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจีรารักษ์ก็ได้ไปต้อนรับน้องๆนะฮะที่อาคารตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ตั้งแต่เมื่อวานท่านเดินทางไป
0: ที
1: ่โรงเรียนหอวังใช่ไหมที่โรงเรียนหอวังค่ะ
0: ครับวันนี้ก็ไปที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับ
1: ค
0: ุณณัฐฐาจันทรังสีก็ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆเมื่อวานนี้วันนี้ก็คงจะได้ไปลุ้นนะครับว่าทีมไหนจะได้รับรางวัลเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับวันนี้ก็ไปให้กำลังใจกันได้นะครับเนี่ยเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีรักชาติรักแผ่นดินแล้วก็รักสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอยากไปดูรายละเอียด
2: กำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแต่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100 บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีบรรษายุกันข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมเพิ่งบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพังมัชฌิมภิกษุและท่านสาธุชนตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระครูปัตระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำชีวิตได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะอัมมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิปะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอเชิญโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านกุมบ้านอยู่ตัวกุมตัวอยู่รถกุมรถกายเยนะวาจายะเจตสาวาวัจรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยกลังพุทธโรปังมหังวันธามิสัพพโสสทาสติปะวันตุเมงสิทธิพุทธังกิจจังมะมะโคกลไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมอัมมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภมพระวันตุเมจมะอุนะโมพุทธายะเวรตโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทาสีเวรทาสาเวรอิทิยมพุทธสะมาเนมานะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านในยามเช้าทุกเช้าอาตมาก็จะตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ของพระก็คือการทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าอาตมาก็เลยตกลงกติกากับ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสตอนเช้าหลวงพ่อเป็นผู้นำทำวัดสวดมนต์ตอนเย็นท่านเป็นผู้นำทำวัดสวดมนต์แต่ตอนเช้าเราทำวัดที่หอสวดมนต์ตอนเย็นเราทำวัดที่อุโบสถเพราะว่าตอนเย็นอาตมาจะไม่ค่อยมีเวลาไปลงทำวัดเพราะว่าบางทีภารกิจสาธารณกิจหลายๆด้านหลายๆอย่างก็ทำให้ไม่สามารถที่จะลงทำวัดเย็นได้นะก็แต่ว่า
ถึงอย่างไรไม่ได้ทำที่อุโบสถแต่ว่าที่กุฏิก่อนนอนต้องทำต้องสวดอาตมาจะสวดมนต์เช้าเย็นเช้าเย็นเป็นประจำไม่ทุกวันไม่มีเว้นนะวันไหนไม่สวดมนต์รู้เราขัดอะไรไปจะสวดมากสวดน้อยก็อยู่ที่เวลาและโอกาสที่จะเอื้ออำนวยให้เราได้สวดนั้นเขาบอกว่าแม่เป็นพระเป็นคนต้องเก่งงานเป็นพระต้องเก่งเงินต้องโทษด้วยต้องเก่งมนต์เป็นคนต้องเก่งงานเป็นพระต้องเก่งมนต์นะพระนี่ต้องเก่งมนต์ไม่ว่าจะมนต์อะไรก็ได้เราต้องสวดมนต์เก่งจึงจะเป็นพระเราถามจังหลานตอนนี้คณะสงฆ์อำเภอบ้านกลมก็กำเริ่มเรียนนักธรรมตีโทเอกกันอยู่นะแต่จริงผมต้องเรียนนานแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลามีโอกาสกันอาตมาก็บอกนักเรียนนักคำตีโทเอกว่าท่านจะต้องมีหัวใจนักปราชญ์สุจิปุรินะสุจิปุริสุคือฟังให้สับสดับจิตจิคือคิดให้ซึ่งคำสอนปุคือถามความสงสัยให้แน่นอนลิขิตก่อนเขียนจดกำหนดจำขึ้นใจในวิชาดีกว่าจดจำไม่หมดจดไว้ดูเป็นครูสอนจดและจำทำวิชาให้ถาวรเป็นอากรเกียรติคุณนุกูลกันนั้นเราจะมาก็เลยบอกกับนักเรียนมากเราต้องเพิ่มความพยายามความมานะอดทนไม่สงต้องขยิงไม่เก่งต้องขยันความขยันไม่เคยให้ใครได้ล้มเหลวความขยันทำให้คนประสบความสำเร็จนั้นทั้งหลายอาตมาจึงติดตามงานคณะสงฆ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเวลานี้และก็อีกงานหนึ่งก็คือโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอหรือว่าโครงการธรรมสัญจรผ่านไป2ครั้งในแต่ละครั้งก็ประสบความสำเร็จทุกด้านโดยเฉพาะทีมงานจัดสถานที่เตรียมความพร้อมในครั้งต่อไปก็เป็นที่ตำบลพัฒนานิคมที่วัดปังเจตนาราชก็วันพระหน้าที่จะถึงนี้แล้วก็สภากาแฟของพัฒนานิคมดาวเดือนนี้วันที่24สิงหาคมต้องขออภัยบรรดาสมาชิกสภากาแฟอาตมาต้องอาตมาเป็นหลักไว้นะเพราะว่าอาตมาก็พยายามเคลียร์งานว่าจะให้ลงวันไหนได้บ้างนะเมื่อวันก่อนนี้ต้องขอขอบใจท่านท้องถิ่นอำเภอพัฒนานิคมเกษมแล้วก็คือท่านคุณโยมเที่ยงดีกระโทกไอ้โยมเที่ยงดีกระโทกนี้เป็นเมื่อก่อนนี้เป็นท้องถิ่นพระราชคมก็คือตอนลูกเรียนจุฬาภรณ์นะอาตมาก็ฝากเข้าไปเรียนจบมาก็มีงานทำตอนนี้ทำงานไปพักนี่อายุครบบวชนะก็มานิมนต์อาตมาไปนั่งอุปัชฌาย์ที่ในเมืองนะอาตมาบอกอาทำไมไม่นิมนต์บอกว่าได้ผมต้องนิมนต์หลวงพ่อมาทั้งแม่บ้านแล้วก็ท่านเที่ยงดีกระโทกนักพัฒนาการตัวที่ท้องถิ่นอำเภอพนัยกรมเกษียณไปแล้วนะก็ยังนึกถึงนะอาตมาเองก็นานๆโยมจะมีคนอย่างนี้เพราะอาตมาเองก็ทั้งหลังอาตมาก็ไม่ยุติบทบาทงานคณะสงฆ์ไปเยอะโยมนะจะอาจจะเพราะในเขตอำเภอของตนเองนะเคยมีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระนายคมเมืองต้องขอบคุณหลวงพ่อนะที่ระดมทุนทอดประป่าการศึกษาปีหนึ่งนะเป็นเกือบล้านนะให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคมไม่รู้ว่าผู้ปกครองนักเรียนเคยนึกถึงบุญคุณหลวงพ่อไหมไม่เลยพ่ออ่อนนะไม่เลยอาตมาดูได้จากเวลามีงานไม่ว่าจะงานใดๆก็แล้วแต่นะขอโทษทีไม่ได้นิมนต์อาตมาถ้าเป็นอย่างท่านเที่ยงดีกระโทกนิยมนะ
ก็คือบวชลูกชายจริงไม่ต้องวนอาตมาก็ได้ญาติของฝ่ายภรรยาเขาก็เป็นอุปชาแต่ว่าด้วยความที่นึกถึงบุญคุณนะเนี่ยบุญคุณที่อาตมาให้ได้ฝากลูกเข้าเรียนหนังสือไม่เป็นไรโยมนะอาตมาก็ไม่ได้หวังสิ่งนั้นแต่ว่ามันเป็นการผูกพันเป็นจิตสำนึกอะไรก็แล้วแต่โยมอาตมาเองก็เรื่องบุญคุณนี่เป็นเรื่องสำคัญมากโยมนั้นเราก็ช่วยกันโยมนะสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้อาตมาก็พยายามดูแลติดตามพระที่เรียนหนังสือแต่บอกว่าเราต้องเรียนนะไม่งั้นเราจะสอบไม่ผ่านสาธุชนทั้งหลายอาตมามาถึงเรื่องของอุบาสิกาสุชาดาเสนียธิดาต่อจากเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี้ได้พูดมาถึงตรงที่ว่าตกบ่ายพระโพธิสัตว์ก็ทรงแค้มน้ำไปยังฝั่งตะวันตกคือตำบลพุทธกยาทรงรับญาติกุศะก็คือญาติแขกแต่จากพราหมณ์ตัดหญ้าคนหนึ่งนามว่าสดทิยะจำนวน8คำ8กรรมยมทรงนำไปโปราชเป็นอัตนะณขวงม้าอัสสถะไม้ตระกูลใสที่มีร่มเงาร่มเย็นประทับพระปัสดางไปพิงต้นไม้ผินประพักไปทางทิศตะวันออกต้นไม้นี้ต่อมาเรียกกันว่าต้นโพยมเพราะพระโพธิสัตว์ตรัสรู้นะโพธิณที่นี้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่พึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงแห่งบุรุษด้วยความบากบั่นแห่งบุรุษจะไม่ยอมลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาดแม้ว่าเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทิ้งทรงเข้าฌานสี่ทำฌานนั้นให้เป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนาร่วงปฐมยามก็ทรงบรรลุปภเพในวาสัตยังระลึกชาติแต่หนหลังได้ร่วงมัชฌิมยามก็ทรงบรรลุจตุปปาฏฐานตาทิพย์การเกิดตายของสรรพสัตว์ตามกรรมที่ทำไว้พอร่วงปัจฉิมยามก็ทรงบรรลุอาสวะขยายานตัดรู้เห็นยสัตติซึ่งกิเลสอาสวะทั้งมวลเป็นพระสัมมาสัมพุทธะพระผู้ตัดรู้ชอบด้วยพระองค์เองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นณวันพระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ตรงกับวันเพ็ญเดือน6พฤศจิกายนนางสุชาดาเป็นผู้ถวายข้าวมัทุปายะหลังจากที่พระพุทธเจ้าองค์ทรงเลิกทุกขกิริยาและอาหารมื้อนี้ทำให้พระองค์ทรงมีพระกำลังสดชื่นทรงอิ่มต่อมาอีกหลายวันทีเดียวพุทธเจ้าตัดจะภายหลังว่าในบรรดาบิณฑบาต ที่มีอานิสงส์มากมีอยู่สองคราวเท่านั้นคือข้ามทุปายาตที่นางสุชาดาถวายก่อนตัดจะรู้กับสุกละมัทวะที่นายจุนหะกรรมระบุตรถวายก่อนพระองค์เสด็จดับขันธวิภังนางสุชาดาจะรับยกย่องจากพุทโธว่าเป็นเอตตะคะเลิศกว่าผู้อื่นในทางถวายทานคือการถวายข้ามทุปายาตนี้เองยงเรื่องราวของนางสุชาดานั้นควรจะจบตั้งแต่ข่าวที่แล้วโยมแต่ยังไม่จบลงเพราะมีเรื่องแข็งใจคาใจอยู่ประเด็นหนึ่งคือตำราว่านางสุชาดาเป็นมารดาของยัตตะกุลบุตรอาตมาก็เลยสะดุดเพราะเหตุใดขอนำประวัติยัตตะกุลบุตรหรือยัตตะมาเล่าต่อโยมเมื่อพุทธเจ้าเสด็จจากพุทธกยาไปยังป่าอิสิปตกทายวัน
ขวงเมืองประสิงเพื่อแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ศิษย์เก่าซึ่งหนีมาพักอยู่ที่นี้ปัญจวัคคีย์ได้ละความเห็นผิดความเห็นผิดที่ว่าพุทธเจ้าทรงขายความเพียรเวียนมาเป็นคนมักมากไม่มีทางตัดตรุแน่กลับมามีความเห็นถูกต้องและเชื่อว่าพุทธองค์ตัดตรุพระสัมมาสัมปวิญญาณแน่นอนและนั่งลงฟังธรรมหลังจบประธรรมเทศนากันแล้วโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมทูลขอบวชเป็นสาวกองค์แรกวันต่อมาสี่ท่านที่เหลือนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมยมและขอบวชเช่นเดียวกันหลังจากโปรดปัญจวัคคีย์แล้วพระพุทธองค์ประทับจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตปฤกทายวันเป็นเวลาวันรุ่งขึ้นขณะทรงจงกรมเดินกลับไปกลับมาโดยมีสติกำกับทรงสดับเสียงว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแว่วมาจึงตัดตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเข้ามานี่สิเราจะแสดงธรรมให้ฟังเจ้าของเสียงที่ว่าวุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่ขัดข้องหนอเป็นเด็กหนุ่มบุตรชายโทนของเศรษฐีเมืองพระศรีนามว่ายัสสะเศรษฐีคนนี้คือใครไม่บอกชื่อว่าไว้มารดาญัสสะชื่ออะไรก็ไม่บอกเช่นกันญัสสะถูกเลี้ยงมาอย่างทรุถนอมเอาอกเอาใจจากพ่อแม่ดุดไข่ในหินยมตามภาษาลูกเศรษฐีหรือคนชั้นสูงสมัยนั้นบิดาสร้างปราสาทสารดูให้บุตรชายอยู่มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมทุกค่ำคืนจะจัดปาร์ตี้ย่อยๆในบ้านมีการขับร้องฟ้อนรำบำรุงบำเรอให้สนุกสนานเต็มที่ว่ากันว่าวงดนตรีที่ขับร้องฟ้อนรำนั้นเป็นชนิดที่มีสติล้วนไม่มีบุรุษเจียปลยมยัสสะเธอก็สนุกสนานสำเริงสำราญเต็มที่แต่ยังว่าไงโยมอะไรก็ตามถ้ามากเกินไปก็ทำให้เบื่อเบื่อหน่ายหรือเอื่อมได้โยมวันนั้นก็มาถึงยัสสะตื่นนอนกลางดึกมองเห็นมารดาบรรดาสาวนางรำเหล่านั้นนอนหลับสนิทมีกิริยาอาการแปลกๆน่าสังเวชใจตรงนี้ปฐมสมโภชสมโภชที่กระถามบรรยายเห็นภาพดีว่านางบางจำพวกนอนกลิ้งเกลือกมีน้ำลายไหลบางเราก็นอนสำเนียงเสียงกาบางหมู่ก็นอนกัดฟันกอดกอดบางพวกก็นอนระเมอเพ้อฝันจำนนจะเจรจาต่างๆบางหมู่ก็นอนอ้าปากอาการวิปราชบางเราก็นอนมีกายเปื่อนปราศจากพนุ่งสำแดงสัมพันธ์สัมภาษณ์ฐานให้ปรากฏสัมหาฐานแปลว่าแคบฐานนี่แปลว่าที่รวมกันแล้วแปลยังไงก็คิดเองโยมยัสสะเห็นอาการวิปราชต่างๆดังนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายสังเวชใจร้องได้อย่างเดียวว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินลงจากปัสคฤหาสน์กลางดึกโดยไม่มีใครเห็นยัสสะเดินมาตลอดทางเดินไปอย่างไร้จุดหมายมาจวนจะรุ่งสว่างเอาที่ป่าอิสิปตทายวันพระพุทธองค์เสด็จสดับเสียงบ่นของเขาจึงรับสั่งตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมานี่สิเราจะแสดงธรรมให้ฟังยัสสะ
ดังหนึ่งตื่นจากภวังค์เข้าไปหาพุทธองค์ถอดรองเท้าเข้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งพระองค์ทรงแสดงอนุภิกถามเรื่องที่พึงแสดงร่วมรึกรองตามลำดับคือทานศีลโทษของการตวันการออกจากกรรมเพื่อวางพื้นฐานให้ยัสสะพอจะรับรู้เรื่องที่สูงกว่านั้นแล้วก็ทรงแสดงยัสสะ4ประการพอจบพระธรรมเทศนายัสสะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช้าวันรุ่งขึ้นบิดามของยัสสะเห็นบุตรหายไปเอ๋หายไปไหนนานนะไม่เห็นก็เกณฑ์ผู้คนตามหาเป็นการใหญ่ทั้งสองเดินมุ่งหน้ามาทางป่าอิสิปตกทายวันพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปถวายบังคมถามว่าพระองค์เห็นเด็กหนุ่มบุตรชายของตนมาทางนี้หรือไม่ความจริงในขณะนั้นยัสสะเธอก็อยู่กับพุทธองค์นั่นเองแต่พระองค์ทรงใช้อิทธาพิณิหารบันดาลให้พ่อแม่มองไม่เห็นกันพุทธองค์ทรงแสดงอนุภิกถาให้สามีภรรยาคนนั้นฟังจบพระธรรมเทศนายัสสะได้รู้พระอรหันต์สองสามีภรรยาได้ประกาศตนเป็นอุบาสกบิดามารดาของพระยัสสะจึงนับว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นพระคู่แรกก่อนหน้านี้มีพานิชสองคนคือตัปปุสสะกับปริกะเป่งวาจาถึงพระรัตนตรัยถึงรัตนตรัยสองคือพระพุทธธรรมเป็นสรณะหลังจากพุทธองค์ทรงขายฤทธิ์พ่อแม่ลูกทั้งสามจึงมองเห็นกันบิดาและมารดาของยัสสะทูลรัตนาพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ไปเสวยพระทหารที่บ้านยัสสะทูลขอประสมบทจากพุทธเจ้าแล้วโดยเสด็จไปยังบ้านของตนเพื่อนสีของยัสสะล้วนเป็นบุตรของผู้มีอันจะกินทั้งนั้นรวม54คนยมได้ข่าวว่ายัสสะออกบวชเป็นสาวกของพุทธเจ้าก็พากันมาบวชตามหลังจากบวชแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยทั่วหน้ากันเป็นอันว่าเวลาไม่นานได้เกิดมีพระอรหันต์ขึ้นในโลกจำนวน60องค์ไม่นับพุทธเจ้านายมด้วยกันนี้คือเรื่องราวอดีตเพย์บอยเสเพนามว่ายัสสะยัสสะคนนี้ที่คัมภีร์อัตถกถาอาจารย์บอกว่าเป็นบุตรของนางสุชาดาหรือพูดอีกในหนึ่งนางสุชาดาเป็นมารดาของยัสสะคนนี้ที่อาตมาค้างใจก็เพราะว่านางสุชาดาอยู่ที่ตำบลรุเวลาเสนานิคมใกล้กับฐานที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาก่อนตัดจะรู้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลาตรงกันข้ามกับตำบลพุทธคยานสถานที่ตรัสรู้อยู่ในเมืองราชคฤห์แขวนมคธแห่งกันควรละโยธและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคนละเมืองคนละแขวนเลยทีเดียวยมถ้าดูตามแผนที่ปัจจุบันนี้ตามรู้เวลาเสนาณิคมอยู่ห่างจากปลายสมรกทัยวันปัจจุบันนี้เรียกว่าสารนาฏรัฐพิหารประมาณ200กว่ากิโลเมตรแล้วอย่างนี้คำพิธกถาท่านว่านางสุชาดาเป็นมารดาของยัสสะได้อย่างไรหรือว่าคนละยัสสะกันยมแต่เมื่อเปิดดูพจนานุกรมก็ท่านก็บอกว่านางสุชาดาคนเดียวกันและเป็นยัสสะคนเดียวกันถ้าจะให้อดัมสมมติว่าที่พูดนี้เป็นเรื่องจริงเมืองวาสีแคว้นกาสีในสมัยนั้นอยู่ในปกครองของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธนี้คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นิยม
เมื่อรัฐทั้งสองอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกันผู้คนโดยเฉพาะเศรษฐีย่อมจะย้ายนิวาสสถานหรือไปมีบ้านอยู่ในแคว้นทั้งสองได้นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานางสุชาดาก็คงอยู่ในเมืองราชคฤห์แคว้นมคธบ้างตามสามีไปอยู่ที่พระศรีแคว้นกาสีบ้างเป็นครั้งคราวตอนนางบนเทวดาและให้กำเนิดบุตรนามยัสสะนั้นคงอยู่ที่แคว้นมคธพอบุตรชายโตแล้วก็คงมาอยู่ที่เมืองพาสีจนเกิดเรื่องราวดังกล่าวมาข้างต้นถ้าจะให้เดาก็เดาดังนี้โยมผิดถูกอย่างไรท่านผู้รู้จริงต้องชี้แจงให้ฟังด้วยส่วนผู้ที่ไม่รู้จริงไม่ต้องบอกมาเพราะมีอยู่ไปแล้วคนหนึ่งคืออัตมาภาพสาธุหลายต่อไปเรื่องของนางกุจุตารามสาวใช้ร่างคอมผู้มีปัญญาเลิศพุทธศาสนามีข้อเด่นอยู่อย่างหนึ่งในหลายร้อยหลายพันเรื่องคือให้โอกาสแก่มนุษย์ว่ามีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้ถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นคนทัดเทียมกันแล้วก็ให้กำลังใจให้พยายามพัฒนาตนไปสู่เป้าหมายสูงสุดด้วยวิทยาสาหะและให้ความทัดเทียมกันระหว่างมนุษย์บุรุษและสตรีบุรุษบรรลุมรรคผลได้สตรีก็บรรลุได้บุรุษมีโอกาสได้บวชเรียนสตรีก็มีโอกาส

นางเป็นคนใช้ของสามีเป็นนางเป็นคนใช้ของนางสามาวดีเมษีของพระเจ้าอุเทนกษัตริย์ผู้ครองเมืองโกสัมพีนางสามาวดีเป็นสาวิกาของพุทธเจ้าทุกวันมอบเงินให้นางคชตรามไปซื้อดอกไม้จากนายมาราการ8กาบนะเพื่อบูชาพุทธเจ้าเรื่องราวของนางสามาวดีจะนำมาเล่าภายหลังยมนางชตรามขยักไว้4กาบนะเพื่อตัวเองเรียกง่ายๆว่ายักยอกทยมจ้างนายนั่นแหละอีก4กาบนะก็ซื้อดอกไม้ไปให้นายหญิงวันหนึ่งนายมาราการนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระโสดสงไปเสวยพระตา

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมเต็มรถเติมร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟันอย่าทนทุกคนใช้เซนโซไดน์

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรรมาธิการการกฎหมายนัดนายกรัฐมนตรีชี้แจงปมทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นและยังตามต่อคดีหัวสวกลุ่มสวสำรองรวมตัวทวงถามความคืบหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้กลุ่มสวสำรองรวมตัวกันเดินทางเรียกร้องในคดีหัวสวและติดตามความคืบหน้าทางคดีต่อ2หน่วยงานหลักเพื่อกระตุ้นและเร่งรัดให้สำนักงานกกต.ดำเนินการส่งสำนวนคดีหัวสวไปยังศาลฎีกาทั้ง229คนพร้อมทั้งจะเดินทางไปทวงถามความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยขณะที่เวลา 9:30 นพรรคประชาชนประชุมครม.เงาที่รัฐสภาในประเด็นการประเมินผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลจาก GDP ไตรมาส2และข้อเสนอการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตยานยนต์จากพรรคประชาชนด้านกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมวันนี้เชิญนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงปมทุจริตการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเวลา 9:00 นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายประดอนปิศานันทกุลเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่เวลา 10:00 นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนิน

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
9: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036

0: บทเพลงพระประหาผัวดีๆมีไหมครับเป็นคำถามเด็กวัยรุ่นก็เอาแต่เที่ยวเอาแต่กินคนแก่ดีกว่าไหมมีแบงค์500เด็กวัยรุ่นมีแต่มาขอว่างั้นจะหาลูกเขยให้แม่สักคนก็ต้องหาดีๆนะครับพอจะพึ่งพาอาศัยได้ไม่ใช่มองเห็นเราฟุตบอลเช้าก็เตะเย็นก็เตะหากินแบบบุฟเฟ่กินกันเองหาเลี้ยงกันเองกินกันเองสวัสดีครับคุณฟังครับเช้าวันใหม่ที่เราพบกันครับจบเพลงแปลว่าเราต้องเข้ารายการกันแล้วเนาะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวข่าวสดมติชนและหน้าจออินเทอร์เน็ตท่านต่อเหตุการณ์ทันแต่วันต่อวันนะครับข่าวสารคดีจะเพศไหนก็แล้วแต่ครับเราพยายามหยิบความสุขของท่านที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นข่าวการบ้านการเมืองการมุ่งการหมองผมมีทุกการโดยเฉพาะท่านชื่นชอบข่าวการเมืองโดยเฉพาะข่าวที่กำลังดังๆมาเถอะมาที่คลื่นเนี้ยเวลาเนี้ยครับก็ให้ฟังกันเราก็ฟังกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องจากเคารพธงชาติตั้งแต่บัดนี้ต้นไปลบพลชาติเสร็จไปถึง10โมงเช้าครับที่คลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับขอบคุณน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับที่ดูแลรายการผมหายออกอากาศพร้อมขึ้นพร้อมกันกับทางด้านลพบุรีจอทล197ครับใครจะฟังผ่านออนไลน์ของจอทลก็บอกได้นะครับผมส่งลิงก์สัญญาณให้เพราะบางครั้งเนี่ยฝนฟ้ากระหน่ำตุ้มตามตุ้มตามเราก็ปิดเครื่องแต่ออนไลน์เรายังส่งได้ครับก็จะได้จัดส่งให้นะครับใครคิดว่าสถานีวิทยุ FM ลพบุรี 98.75 ถ้าอยากจะฟัง AMบิดคำว่า FM กับ AM เท่านั้นแหละครับคลื่นตั้งไว้ตรงกันคือถ้าหมุนเป็น FM จะเป็น 98.75 คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนคลื่นเลยแต่พอหมุนกลับมาเป็น AM มันก็จะเป็นจอทล1197เนี่ยเราตั้งสัญญาณกันไว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องไปหาคลื่นตรงไหนเลยถ้าคุณเปิด FM ก็คือฟัง 98.75 ถ้าคุณบิดคลื่นของคุณบิดปุ่มของคุณจาก FM มาเป็น AMคุณก็จะได้ฟังจอทลอน1197เอาไม่เชื่อลองทำดูได้เลยเอาละครับคุณผู้ฟังครับเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับงานเข้าประดากับพวกแล้วครับหมิ่นเบื้องสูงผู้จัดการมรดกให้ถ้อยคำเท็จขอใบแทนโฉนดครับเป็นผู้ชายขอนแก่นแจ้งความเอาผิดประดาและพวกหมิ่นเบื้องสูงอ้างฎีกาวันปิดล้อมวัดป่าอดุลยรามคณะเจ้าหน้าที่ที่ดินแจ้งความผู้จัดการมรดกปมขอออกใบโฉนดแทนอ้างสูญหายยังรับกังวลปมเปลี่ยนชื่อโฉนดครับคือแจ้งความทั้งผู้ชายที่อยู่ขอนแก่นกับเจ้าหน้าที่ที่ดินก็แจ้งความเมื่อวานตอน 11:00 นครับที่วัดป่าอดุลยรามพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยรามเดินทางกลับจากรับกิจนิมนต์นอกวัดมีนางอุเทนอินอ้ายวัย53ประชาชนคนขอนแก่นซึ่งท่านเป็นวิทยากรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่3/62เฉพาะกิจราชสีสังกัดกระทรวงมหาดไทยด้วยท่านคนนี้อุเทนอินอ้ายเนี่ยท่านเป็นประชาชนคนธรรมดาแต่เป็นวิทยากรจิตอาสาเดินทางเข้ากราบสักการะหลวงพ่อพร้อมทั้งเข้าพูดคุยและแจ้งให้หลวงพ่อทราบว่าจะมีการดำเนินการเข้าแจ้งความเอาผิดกับบุคคลที่กล่าวอ้างเบื้องบนที่ปรากฏตามคลิปในเหตุการณ์กลุ่มชายชะกันขณะทำการปิดประตูวัดป่าดุลยารามเมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหลวงพ่อเจ้าวัดก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะก็บอกว่าให้ดำเนินการได้เลยเพราะหลวงพ่อก็ไม่พอใจที่มีคนมากล่าวอ้างแบบนี้วันเดียวกันครับช่วงบ่ายนายอุเทนผู้ชายคนขอนแก่นคนนี้วิทยากรจิตอาสาของหลักสูตรหลักประจำรุ่นเฉพาะกิจของราชสีสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางไปที่สภ.เมืองขอนแก่นไปลงพักที่ขอนแก่นเข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทปุณณฤทธิ์ธารานันทเศษสว.สารวัตรสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นหลังแจ้งความก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าทำหน้าที่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หมวด4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา50วรรค1 เพราะหลังจากมีคลิปภาพเผยแพร่ในภาพข่าวของสื่อมวลชนแล้วมีบางภาพบางมุมคำพูดที่ไม่เหมาะสมจึงมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดกับชายที่กล่าวอ้างเบื้องบนและประดารวมถึงกลุ่มคนที่ร่วมกันก่อเหตุปิดประตูทางเข้าออกวัดในวันดังกล่าวด้วยในฐานความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยเพราะหมิ่นเบื้องสูงโดยมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอพระวัดนี้ประกาศโดยราชกิจจานุเบกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนายอุเทียนบอกตนเองในฐานะประชาชนคนขอนแก่นประชาชนคนไทยที่มีสิทธิตามกฎหมายในการปกป้องสถาบันชาติและศาสนาเมื่อมีเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตนเองในฐานะประชาชนชาวขอนแก่นรู้สึกไม่สบายใจอยากถามไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นว่ามีฎีกาจริงหรือไม่และฎีกาที่แอบอ้างในหลวงนั้นเป็นอย่างไรหากมีฎีกาจริงก็ขอให้นำออกมาเปิดเผยแต่หากไม่มีตนเองในฐานะประชาชนก็จะเป็นจะต้องแจ้งความดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ใช่นะครับมาตรา112ติดคุกยาวเลยนะครับฎีกาจริงหรือไม่วันเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ที่ดินของจังหวัดขอนแก่นก็นำเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่รับเรื่องจากนางบัวไขสอนสมุทรผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีที่ยื่นเรื่องออกใบแทนโฉนดที่ดินที่สูญหายก็เข้าแจ้งความกับทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นอีกเวลาที่ไล่เรียกกันเลยคือร้อยตำรวจพงษ์ระวีอ่อนเฉวียงรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นก็มีเอกสารหลักฐานเป็นสำเนาที่เกี่ยวข้องกับการคัดสำเนาโฉนดที่ดินและสำเนาการยื่นขอใบแทนมาเป็นหลักฐานนายพงษ์สุวัฒน์ให้สัมภาษณ์ออกหลังจากแจ้งความและก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกกรณีให้ข้อมูลว่าโฉนดที่ดินสูญหายและยื่นขอออกใบแทนเนื่องจากเจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วทำให้สำนักงานที่ดินยกเลิกกระบวนการออกใบแทนพร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ภายใน15วันไปยังผู้จัดการมรดกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่17สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กระบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดป่าอดุญญารามนั้นยังเดินหน้าตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกรณีข้อพิพาทนี้กับวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนั้นสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็มีการดำเนินการ2ส่วนที่ต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจนได้แก่การดำเนินคดีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานครับโดนข้อความแจ้งเป็นเท็จกระบวนการทางทะเบียนเพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดให้เป็นชื่อวัดและตามขั้นตอนปกติหากประชาชนอ้างว่าโฉนดที่ดินสูญหายเจ้าหน้าที่จะรับบันทึกถ้อยคำเพื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โฉนดสูญหายรวมถึงพยานรับรอง2คนก่อนเข้าสู่กระบวนการรับคำขอและมีการประกาศเป็นเวลา30วันเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาโต้แย้งหรือคัดค้านในส่วนที่ดินของวัดป่าอดุญญารามนั้นเมื่อผู้จัดการมรดกมายื่นเรื่องขอออกใบแทนโฉนดที่ฉบับแทนฉบับจริงอยู่ระหว่างการประกาศรอ30วันเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก็ได้เข้ามาคัดค้านนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อสำนักงานที่ดินทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายตามที่กล่าวอ้างเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินก็เลยกรณีที่เกี่ยวข้องกับการผู้จัดการมรดกก็มายื่นเรื่องขอออกใบแทนให้ทองคำกับพนักงานไปแล้วนั้นเมื่อมีผู้คัดค้านและนำโฉนดรับฉบับจริงมาแสดงก็เท่ากับผู้จัดการมรดกให้การอันเป็นเท็จผู้จัดการมรดกให้การอันเป็นเท็จให้ข้อมูลเป็นเท็จเพราะผู้จัดการมรดกมาขอออกใบแทนยืนยันว่าโฉนดสูญหายเจ้าหน้าที่ถือเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนตามปกติเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับคำขอได้โดยเหตุนี้สำนักงานที่ดินจึงเห็นว่าพฤติการแห่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานจึงเดินทางมาแจ้งความที่โรงพักของสภ.เมืองขอนแก่นให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายจะได้มีความผิดในข้อหาใดใครต้องรับผิดชอบมีความผิดระดับใดก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะพิจารณาตามเท็จจริงและข้อบัญญัติของกฎหมายต่อไปครับประชาชนฟ้องก่อนประชาชนคนขอนแก่นนายอะไรไอ้นะในเป็นคนหนุ่มนายอุเทนครับนายอุเทนแกก็ถือว่าเราเป็นคนไทยต้องปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นายอุเทนอินไอ้วัย53เป็นคนขอนแก่นโดยกำเนิดเป็นวิทยากรจิตอาสาหลักสูตรประจำรุ่นเฉพาะกิจราชสีสังกัดกระทรวงมหาดไทยด้วยครับก็แจ้งจับเล่นกับมาตรา112ฎีกาเหล่านั้นเอามาล้อเล่นไม่ได้และการแต่งตั้งวัดครั้งนี้ก็ผ่านพระกิตติกรามาเรียบร้อยประกาศเป็นราชกิจจาเอกสารออกมาแล้วนะครับเมื่อปีไหนจำไม่ได้ที่ข่าวออกนะครับและเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็มาแจ้งอีกว่าผู้จัดการมรดกก็คือประดาเนี่ยแหละครับเพราะเขาเองบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกจะเป็นใครโดนมาตรา112ด้วยโดยแจ้งความหมิ่นประมาทโดยหนักๆทั้งนั้นเลยนะจะบอกให้บัดดายังไม่สะใจอีกไปที่สำนักงาน พุทธที่ขอนแก่นขอดูหลักฐานถ้าไม่ได้เป็นวัดจริงๆแล้วคุณนึกกลับสิคุณดาคุณป้าดาถ้ามันไม่เป็นวัดจริงๆเนี่ยเขาจะประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาได้ยังไงอ่ะคุณหมิ่นเมืองสูงนะแถมยังอ้างดีกาวันปิดล้อมวัดป่าอรุณยารามด้วยรู้ไม่จริงทำก็ไปก็เข้าภัยเข้าตัวเองเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวแรกให้นำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วกันก็ฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเรื่องราวของข่าวอีกแล้วครับคนลาวเขาก็ไม่ต้องการเหมือนกันคนไทยเครือเว็บการพนันเครือข่ายถูกปปป.ลาวกวาดล้างผลักดันกับประเทศคนลาวไม่ต้องการให้มีเว็บการพนันออนไลน์อยู่ในประเทศลาวพี่ไทยรับไปทีที่42คนมาติดคุกเมืองไทยแล้วกันตำรวจก็รับตัวและตรวจเช็คประวัติเพราะตม.จังหวัดหนองคายรับตัว42คนไทยเครือข่ายเว็บการพนันออนไลน์กลับประเทศหลังถูกทางการสปป.ลาวกวาดล้างในนครเวียงจันทน์พร้อมคุมตัวสอบปากคำก่อนส่งนงดำเนินคดีครับมาติดคุกเมืองไทยไม่ต้องไปติดคุกเมืองลาว42คนทางด้านตม.จังหวัดหนองคายครับภูมิกับพันตำรวจเอกนพดลรักชาติและก็นายตำรวจอีกหลายท่านครับตม.หนองคายเดินทางไปรับคนไทยที่ทางการสปป.ลาวผลักดันส่งกลับหลังจากกวาดล้างเครือข่ายทำเว็บการพนันจำนวน42รายเราก็กวาดจีนเทาก็กวาดอิสราเอลเทาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับก็ไปกวาดที่เมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องของแฟดดินแดงใช่ไหมสวมบัตรเป็นคนไทยตั้งพันกว่าคนแล้วอ่ะเจ้าของบ้านก็ใจดีให้คนต่างชาติมาอยู่กับเราด้วยโอ้โหกลับมาที่เรื่องของสปป.ลาวส่งคนไทยกลับมา42คนเนี่ยก็คงต้องให้หน่วยงานสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกลไกการส่งต่อระดับชาติคุ้มครองดูแลและจำแนกบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามหลักกฎหมายสากลตรวจสอบรายชื่อทุกคนพร้อมทั้งประวัติการเดินทางไม่มีหมายจับไม่มีเคส ID และเดินทางออกตามช่องทางทั้งนี้จากการสอบปากคำและตรวจสอบประวัติเส้นทางการเดินทางพบว่าทั้ง42รายเดินทางออกไปทำงานเว็บการพนันแกเล็กที่ฮอตสเปนคอย XKTV เยอะแยะไปหมดเลยทั้ง42รายเดินจัดหางานจังหวัดหนองคายได้ดำเนินคดีกรณีออกไปทำงานต่างประเทศไม่แจ้งครับก็ถูกดำเนินคดีออกไปแล้วไม่แจ้งเดี๋ยวพอจะกลับมารับตัวมาเขาแจ้งเอาก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับสำหรับผู้ที่อยากไปทำงานต่างประเทศบ้านไทยบ้านเรามันเงินเดือนมันน้อยไปอยู่ต่างประเทศก็อ่ะสะเลยนะครับเรื่องนี้ครับกทม.เชือด3ราชการเอี่ยวขบวนการสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับกทม.ร่วมกับทางด้านตำรวจร่วมกับทางด้านเขตของกทม.เพราะว่าแฟดดินแดงนี่อยู่ในพื้นที่กทม.อยู่แล้วเมื่อวานก็นำเสนอข่าวไปแล้วนะครับวันนี้มีผลทันทีกทม.สั่ง3ข้าราชการที่เอี่ยวขบวนการสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูออกจากราชการไว้ก่อนครับมีผลทันที18สิงหาคมร้อมลุยตรวจย้ายเข้าผิดปกติอีก50เขตครับนี่ท่านเชิญเลยครับกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการร่วมปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงเพื่อตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยหรือมีบัตรสีชมพูเลข7ให้กับบุตรของคนต่างด้าวล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครได้สั่งการด่วนให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดปราบปรามการทุจริตครั้งนี้ครับตกงานสิครับ3ข้าราชการอยู่ทำงานดีๆมีเงินดาวเงินเดือนไม่ชอบคิดค้นทรยศกับอาชีพของตัวเองทางท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์สั่งให้ผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลัก4พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายออกจากราชการไปก่อนมีผลตั้งแต่18สิงหาคมเป็นต้นไปขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายโดยดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการทางอาญาที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงรับผิดชอบอยู่นอกจากนี้กำชับให้สำนักงานเขตดินแดงเร่งรัดตรวจสอบรายการย้ายเข้าเอกสารจัดทำบัตรประชาชนบัตรสีชมพูย้อนหลังทั้งหมดโดยเน้นการตรวจสอบบุคคลที่มีรหัสเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเบื้องต้นได้รับรายงานว่าที่ห้องในแฟลตดินแดงจำนวน47แห่งมีชื่อคนต่างด้าวตั้งแต่16คนขึ้นไปอาทิเช่นแฟลตประชาสงเคราะห์1 5 6 7 11และถนนมิตรไมตรีรวมแล้วจำนวน 1,468 คนโอ้โหคนไทยเราใจดีอะไรขนาดนั้นให้คนต่างด้าวมาเป็นคนไทยพร้อมวันนี้ยังสั่งการไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเร่งรัดโดยเฉพาะกรณีการแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาในบ้านหรืออาคารพักอาศัยเป็นจำนวนมากมันผิดปกติเนี่ยต้องรู้แล้วหัวหน้าเขตไปทางไหนหมดตำรวจบอกหากเจ้าของที่พักอาศัยหรือประชาชนท่านใดพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการแจ้งย้ายเข้าออกในทะเบียนราษฎรสามารถแจ้งเบาะแสซึ่งกรุงเทพมหานครจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าทำไมคนไทยเราไม่รักประเทศไทยเจอที่ไหนกระซิบตำรวจได้เลยครับเพราะเราถือว่าเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติด้วยกวาดจับขอทานเขมรที่พัทยาเห็นไหมโอ้โหบอกโดนจับออกไป 3-4 เที่ยวแล้วแล้วก็เข้ามาใหม่บอกเขมรไม่มีอะไรจะกินไหนว่าประเทศรวยกว่าประเทศไทยไงแม้สร้างสนามบินจำวัดรัศมีกับสุวรรณภูมิตอนนี้เป็นที่ตากข้าวไปแล้วมันไม่มีเครื่องบินลงมีลงเข้าวันละเที่ยวครับจะมาทาบรัศมีสุวรรณภูมิแม่พระเจ้าบุญสุวรรณภูมิสร้างโดยอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่กันสมัยก่อนเขาเรียกหนองงูเห่ามันจะสร้างได้ไหมสุดท้ายสร้างได้ในผู้นำสมัยนั้นนะก็ว่ากันไปครับก็ถือว่าทำตามกฎกติกาเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำผิดเป็นข้าราชการช่วยเหลือชาวต่างด้าวแสดงคุณก็ขายชาติกันทั้งนั้นคุณไม่รักประเทศชาติคุณให้โอกาสเข้ามาค้าขายในเมืองไทยที่มันมาแย่งอาชีพคนไทยอีกข่าวหนึ่งครับเจเศษตรวจสนามยิงปืนบางบัวทองสั่งปิด30วันสาเหตุคนเสียชีวิตนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามกรณีเกิดเหตุบุคคลเสียชีวิตขณะเข้าใช้บริการสนามยิงปืนของบางบัวทองอำเภอบางบัวทองนนทบุรีโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายอภิชัยอารามศรีนายอำเภอบางบัวทองนายพโรจน์จึงธนาเจริญพร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเลยลงพื้นที่ตรวจสอบเช็คมาตรการความปลอดภัยทั้งใบอนุญาตการเปิดให้บริการอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุซึ่งเบื้องต้นพบว่าถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทั้งหมดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะเข้าตรวจสอบรายละเอียดอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันระเบียบการใช้สนามยิงปืนแต่ละแห่งยังขึ้นอยู่กับข้อบังคับเฉพาะของแต่ละสนามดังนั้นในอนาคตจะเป็นจะต้องระบุข้อบังคับมาตรฐานไว้ในร่างกฎหมายที่รัฐบาลกำลังยกร่างอยู่เพื่อเพิ่มความรัดกุมมากยิ่งขึ้นครับสาเหตุการตายก็ยังไม่รู้อยู่ๆนัดสุดท้ายเขายิงหัวตัวเองมีคำสั่งให้ปิดบริการสนามยิงปืนบางบัวทองเป็นเวลา30วันเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบต่อไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับจากทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากใครจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปสร้างความอร่อยให้กับแขกเรือของท่านอาหาร8อย่าง9อย่าง10โต๊ะได้เลยครับคุณอยากเลือกชนิดไหนเรามีเมนูให้เลือกร่วมร้อยชนิดแต่โทรหาเราสิครับเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านเช้านี้จบรายการก็โทรหาได้เลยเดี๋ยวจะรีบไปหาครับบอกฟังมาจากดร.อเนกเนี่ยท่านแหละครับเดี๋ยวมีพิเศษให้คุณพี่วิชัยใจดีอยู่แล้วนะครับ08194650360819465036กลางๆเข้าได้เลยครับจะได้ไปดูแลความอร่อยให้กับท่านเอาเมนูไปให้ท่านดูเลือกอย่างจุใจเลยครับในราคาเริ่มต้นโต๊ะละพันต้นๆ100 1,200 ไม่เกินและคุณจะเลือกอาหารครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับคุณผู้ฟังยังมี2แถม1 4แถม2ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม2ขวดครับ เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกครับคุณจะได้ของแท้เพราะเอนไซม์ในท้องตลาดมันเยอะเหลือเกินเกรงกลางมาได้เลยครับเราจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ครับทางด้านของข่าวต่อครับเรื่องของจำคุก4ปีแก๊งบัญชีม้าหลอกแม่ของอัยการดาวกระทำความผิดฐานฟอกเงินนั่นที่โดนหลอกที่มีข่าวที่ศาลธัญญาอ่านคำพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรีคดีแก๊งคอนเซ็ปเตอร์ที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องนางสาวอัญชลีนางสาวเวียงสวรรค์ชาวลาวบริษัทปุ๋ยนายสุพงษ์และนายธนกรเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติช่อโกงประชาชนกรณีกลุ่มคณะเป็นขบวนการแก๊งคอนเซ็ปเตอร์ได้สร้างโปรไฟล์ปลอมชื่อแฮร์รี่ชาร์ดอ้างตัวเป็นนักธุรกิจชาวเวียดนามติดต่อนางบุญครองผู้เสียหายซึ่งเป็นแม่ของนางสาวสุภาพรนิปวนิชหรืออัยการเป็นอัยการนะแม่ของอัยการอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคดีอาญาผ่านทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook และ WhatsApp เข้าหาผู้เสียหายออกอุบายว่าส่งพัสดุมาให้จากต่างประเทศแต่พัสดุติดค้างอยู่ที่สนามบินเนื่องจากน้ำหนักมันเกินจากนั้นหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการต่างๆหลายสิบครั้งรวมมูลค่าความเสียหายถึง 700,000 บาทเมื่อรับเงินกลุ่มคล้ายก็โอนกระจายเข้าสู่กลุ่มจำนวนผ่านเส้นทางการเงินการแปรสภาพสินทรัพย์ศาลวิเคราะห์เลยเห็นว่าจากพยานหลักฐานโจทก์รับฟังได้ว่านางสาวอัญชลีนางสาวเวียงสวรรค์และนายธนกร3จำเลยเนี่ยมีการเปิดบัญชีธนาคารจำนวนมากเพื่อรับโอนเงินผิดปกติวิสัยเฉพาะนางสาวเวียงสวรรค์จำเลยที่2มีพฤติการชัดเจนในการนำเงินดังกล่าวไปซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อแปรสภาพซุกซ่อนแหล่งที่มาแท้จริงแล้วเงินอันเป็นความผิดร่วมกันฐานฟอกเงินส่วนข้อหาอื่นพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักเพียงพอจำเลยที่1 2และ5มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สร้างโปรไฟล์ปลอมหรือเป็นผู้พิมพ์ข้อความนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับพิพากษาให้ทั้ง3คนนี้มีความผิดลงโทษจำคุกคนละ4ปีส่วนข้อหาอื่นให้ยกฟ้องเอาแค่กระทำความผิดฐานฟอกเงินนี่ก็ลงโทษคนละ4ปีนางสาวอัญชลีนางสาวเวียงสวรรค์และนายธนกรครับ2หญิง1ชายแก๊งคอนเซ็ปเตอร์ไอ้สามคนนี่เป็นพวกบัญชีหมาเอ้ยบัญชีม้าครับ จับไม่หมดอะบัญชีม้ามันเยอะเหลือเกินวันก่อนก็โคกสำโรงเห็นไหมล่ะในตลาดเทศบาลโคกสำโรงแหมเป็นบัญชีม้าคนบ้านเรากันแท้ๆบัญชีของคุณอะ10ล้านมันเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินเอาเหรอเนี่ยผมกำลังซักอยู่เนี่ยอีก2ปึ้งเนี่ย10ล้านที่ไหนแล้วผมมี12ล้านเนี่ยผมกำลังฟอกอยู่เนี่ยซักโดยบีช มันก็วางสายไปเลยมันจะพยายามเอาตังค์ผมจังเลยวันก่อนก็หลอกเป็นเจ้าหน้าที่ของซิมอยากจะได้ซิมเพิ่มไหมให้กดลิงก์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหอยากได้จังเลยเราแล้วเสร็จแล้วก็แอบไปโทรถามซิมของยี่ห้อหนึ่งเขาบอกไม่มีทางบริษัทของออกเจ้าของซิมเขาบอกเขาไม่เคยทำแบบนี้อาจารย์กดไปยังบอกยังไม่กดมาโทรถามก่อนไง อ้าวเป็นเรื่องของแก๊งหลอกลวงทางนั้นเป็นเรื่องเป็นราวยังไงก็ระมัดระวังตัวกันไว้บ้างแล้วกันคนในนี้มันไว้ใจรู้หน้าไม่รู้ใจจะเสียทีเขาตลอดเถอะ
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัด วายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
8: ผมร
7: ู้
8: ส
7: ึ
8: กว
7: ่
8: าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
3: พันธุรักเรคคอร์ดสำนักงานลพบุรีบริการติดต่ออยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย0817577474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต่อ
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098329990909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ตั้งโทรเลย0817805575เบอร์เดียวกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านสร้างกุฏิพระสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนสร้างคอนโดมิเนียมสร้างที่อยู่อาศัยสร้างตึกแถวบ้านสวยๆของคุณจะรีโนเวทจะก็จะทำใหม่นะครับจะรีเซ็ตให้ใหม่ตามกำลังทรัพย์ของท่านเจ้าของบ้านก็คุยกันกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งมีมืออาชีพมีวิศวกรมีสถาปนิกที่จะดูแลท่านอยู่นะครับโทรไปเลยเบอร์เดียวกับภูผาวิปโร0817805575วัดวารามสำนักสงฆ์ที่ไหนจะสร้างโทรหา0817805575 5575นะครับยาหอมดอกหอมมือลีก็กำลังจัดโปรโมชั่นกันทุกตัวเลยนะทั้งภูผาวิโปรก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ยาหอมดอกมือลีก็ซื้อ1แถม1ชงกับน้ำร้อนครึ่งช้อนชาซื้อ2แถม1นะครับยาหอมดอกหอมมือลีและถ้าฉุกเฉินขึ้นมาอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยแล้วค่อยๆกลืนทำอย่างครับพวกขยายเส้นเลือดของคนเป็นโรคหัวใจอมใต้ลิ้นเนี่ยยาหอมดอกหอมมะลิหอมดมหอมชื่นจิตดมหอมเย็นชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมะลิครับมีติดตัวบ้านติดบ้านเอาไว้ติดตัวเอาไว้ก็ดีครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางด้านของดีไทยก็เป็นสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันนะครับขวดใหญ่ๆเช็คเช่นขวดน้ำปลาหรือซื้อ2แถม1แถมภูผาวิโปรไปอีก1ห่อครับถ้าซื้อ2ขวดใหญ่ของดีไทยจะช่วยเรื่องของระบบกดไหลย้อนเลือดชามือชาเท้าเกี่ยวกับระบบเลือดความดันผิดปกติเนี่ยนะครับฤทธิ์ดวงไพไซนัสภูมิแพ้ไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับเบาหวานสารพัดเลยครับกับเครื่องดื่มดีไทยดีไทยครับคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับเป็นครีมนวดที่โมเลกุลเล็กๆทำไมต้องทำให้เป็นโมเลกุลเล็กๆก็เพราะว่ามันจะได้ซึมลึกตรงจุดที่มีอาการครึ่งๆทาลงไปให้ผลเร็วเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยา24ชั่วโมงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนจึงชื่อนี้เพราะเราทำให้เป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อตรงจุดที่มีอาการนวดซึมลึกไม่ต้องเปลืองบริเวณไม่ต้องเปลืองตัวของครีมนวดเอาตรงจุดบริเวณที่มันปวดเลยก็วนอยู่งั้นนะครับมันเย็นก่อนแล้วมันจะร้อนอีกนานครับมันก็จะช่วยเรื่องของผู้ที่เป็นกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อตามหลังกล้ามคอตามบ่าไตไหลติดหรือจะเป็นสะบักจมนอนตกหมอนคลอเคล็ดนิ้วล็อกตะคิวหรือก็ชามือชาเท้านี่แหละครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสั่งเลย098 329 9909 098 329 9909ครับกลิ้งกลางเข้าไปครับคราวนี้เราไปฟังข่าวกันต่อครับแรงงานไทยในอิสราเอลโดนลูกหลงระเบิด6แรงงานท่านรองนายกศาสตราจารย์ดร.ยกชนันสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือด่วนครับการบาดเจ็บครั้งนี้ของคนแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลท่านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.ยกชนันวงศ์สวัสดิ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เมืองเมทูล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลได้รับทราบว่ามีแรงงานไทย6คนได้รับบาดเจ็บจึงประสานกับนายจุลพันธ์อวรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเร่งประสานให้การช่วยเหลือทั้งนี้ในนามของรัฐบาลขอแสดงความเสียใจและยืนยันว่าจะดูแลแรงงานไทยอย่างเต็มที่ครับก็แค่บาดเจ็บใช่ไหมครับก็จะต้องดูแลไปในนามของประเทศไทยจากนั้นก็มีม่อวานอ่านแล้วนะครับคือต่างด้าวที่มาพักที่แฟตดินแดงจับขบวนการ7รายแล้วก็กทมโดยท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อน3เขต3คนนะครับใน3เขต3คนซึ่งกทม.ก็สั่งผอ.เขตดินแดงตรวจสอบทุกตารางนิ้วจ่อสอบเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่มีละเว้นใครครับพูดเหมือนใครเว้ยบอกสาวถึงใครก็เล่นคนนั้น ก็เป็นเรื่องของขบวนการทำบัตรสีชมพูออกหมายจับอีก7รายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายนั้นออกจากราชการและเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเป็นอยู่ที่เขตพบต่างด้าวมีชื่อพักอาศัยกว่าพันคนนะแฟดดินพันกว่าคนนะเขาอยากจะเป็นคนไทยจะได้สิทธิครับไม่ว่าจะเป็นเรียนฟรีใช้บัตร30บาทรักษาทุกโรคบ้านเขาไม่มีอ่ะมันก็มาอาศัยเราเนี่ยเรียนก็ตังค์ไม่มีก็อาศัยเรียนฟรีกับเราเพราะเขาเป็นคนไทยที่ไหนได้ก็มันมีคนไทยที่รักขายชาติไม่รักชาติเอาชาติของเราไปให้เขาอ่ะนั่นแหละคนพวกนี้ให้ออกจากราชการแล้วไม่ต้องเข้ามาเลยดีที่สุดเพราะเขาตรวจคนหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวรวมถึงเอกสารประจำตัวเจ้าหน้าที่ตรวจยึดและรวบรวมเป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการแย่งย้ายเข้าย้ายออกจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยไม่ชอบหรือไม่ ต้องดูลายเซ็นใครเป็นคนเซ็นออกเซ็นอะไรพวกนี้ครับข้อมูลมาตั้งแต่ปี67แล้วแล้วก็ที่แฟลตดินแดงนี่โอ้โหอยู่กันก็เปิดปฏิบัติการครั้งนี้ก็ถือว่าอะไรนะเขาเรียกปฏิบัติการกลางกรุงกวาดบ้านกลางกรุงเหรอเขาเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ตรวจแฟลตดินแดง เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้เกิดขึ้นมาในประเทศไทยเขาไม่ใช่คนไทยแฟลตดินแดงนั่นน่ะแฟลตดินแดงนี่มีทั้งหมด 5,726 ห้องมีเด็กต่างด้าวอยู่ 5-15 คนไม่ต่ำกว่า 1,366 คนพบห้องน่าสงสัยมีเด็กต่างด้าวมากกว่า16คนย้ายเข้ามาอยู่ทะเบียนบ้าน44ห้องพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี67เจ้าหน้าที่ตั้งขอสังเกตถึงความผิดปกติเนื่องจากเป็นห้องพักขนาดเล็กแต่กลับมีการแจ้งบุคคลเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากห้องนึง66คนมาได้ไงอยู่ได้ไงแต่ที่ไหนได้มีไม่ถึงแต่บัตรมันมีไงบัตรสีชมพูมันมีเป็นสัญชาติไทยแหละแล้วจะไปทำบัตรประชาชนไงพอมีบัตรนี่ก็ไปทำบัตรประชาชนเป็นคนไทยแล้วเพราะนั้นก็ไล่ต้นตอเลยครับพอออกเขตดินแดงให้ตรวจสอบทุกตารางนิ้วท่านชัดชัยชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านก็ตรวจเข้มปัญหาเยอะนักก็ต้องสั่งแก้ไขหัวหน้าเขตครับเนี่ยพวกไม่รักชาติเอาชาติไทยไปให้คนอื่นเขาจะตุ้งสตางค์มันได้สมควรที่จะได้ไหมมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเงินเดือนไม่พอกินยังไม่ต้องหาเศษหาเลยไปอีกข่าวหนึ่งครับหยิบทางด้านของเดลี่นิวนะครับเดลี่นิวก็มีเรื่องราวของข่าวเทศบาลนครขอนแก่นยืนยันว่าไม่เคยเก็บภาษีที่ดินวัดป่าอุดมยารามเพราะถือเป็นเรื่องของวัดตามเอกสารเสร็จที่ดินกรรมสิทธิ์นี้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประโยชน์ของทางวัดป่าอุดมยารามเป็นการใช้ประโยชน์ทางพุทธศาสนาไม่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ครับเพราะนั้นก็ต้องชี้แจงกันตามนี้นะครับเมื่อไหร่จะจบเนี่ยพอทีเถอะเนาะเพราะน้ำพริกนรกไม่ใช่มีเฉพาะน้ำพริกนรกมันยังมีอยู่นอกเหนือก็น้ำพริกด้วย ตาก็ต้องใส่แว่นตลอดมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรระวังจะตาบอดมองดูแล้วแย่มากๆกับชาติไทยเราเนี่ยนะเราต้องนับถือศาสนาพุทธเขาบอกมีทุกจังหวัดนะถ้าจะมีหลายมากมีเยอะมากเพราะว่าคือเขาถวายกันแล้วกันไม่มีคนไหนมาเรียกร้องญาติพี่น้องยกให้วัดไปแล้วก็คือประกาศเป็นวัดไปแล้วก็แล้วกันไม่ได้ตามเปลี่ยนชื่อโฉนดเพราะไม่มีใครเอาไปทำอะไรอยู่แล้วพอประกาศเป็นวัดแล้วเพราะอยู่ในราชกิจจานุเบกษาไม่ไปลบไม่ได้ลบก็ถือหมิ่นเมืองสูงจบไหมเอาละครับฟังครับเวลาหมดเวลาครับแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนนะเราอยู่กันอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
6: คนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: วิธีไม่มีผู้ชายมันยาก
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำ

0: 9025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมร
5: ู
6: ้สึกว่าตัวคนแก
5: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
8: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะเพลิงลุกไหม้ชุมชนบ้านไม้ซอยรัชดาภิเษก7บ้าน5หลังถูกไฟเผาวอดและมีคำสั่งปิดสนามยิงปืนย่านบางบัวทอง30วันหลังชายวัย36ปีใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เมื่อเวลา 1:53 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรัชดาภิเษก7ถนนรัชดาภิเษกแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงห้วยขวางหน่วยกู้ภัยรุดเข้าระงับเหตุที่เกิดเหตุลักษณะเป็นชุมชนบ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังรถน้ำดับเพลิงเข้าระงับเหตุยากลำบากเนื่องจากทางซอยแคบเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่ก่อนระดมใช้น้ำฉีดเร่งสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิงสงบลงพบบ้านเรือนประชาชนถูกเพลิงไหม้เสียหาย5หลังคาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตำรวจเร่งสอบสวนเพื่อสรุปสาเหตุเพลิงไหม้จากกรณีนายนวดลสิริสุขชัยถาวรอายุ36ปีป่วยซึมเศร้าใช้อาวุธปืนที่เช่าจากสนามยิงปืนก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตเหตุเกิดที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการในการเข้าใช้สนามยิงปืนใบอนุญาตในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืนจากการตรวจสอบถูกต้องทั้งหมดส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจได้ตรวจสอบไม่พบประวัติการรักษาแต่ทางญาติยืนยันว่าป่วยจิตเวชและไม่ติดใจในการเสียชีวิตสำหรับพ.ร.ก.เกี่ยวกับสนามยิงปืนที่จะออกคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ60วันทั้งสนามยิงปืนของรัฐและเอกชนจะมีการร่างระเบียบการใช้สนามมาตรการการใช้สนาม

0: ามและผู้ควบคุมการใช้สนามในเบื้องต้นสั่งให้ปิดเพื่อตรวจสอบสนามยิงปืนเป็นเวลา30วันและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
1: ผู้นำสหรัฐยอมรับว่าขณะนี้สหรัฐไม่ได้กำลังเจรจาใดๆกับอิหร่านและยังไม่มีกำหนดการเจรจาด้วยแต่อ้างว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้วแม้อิหร่านจะย้ำว่าสหรัฐต้องทำตามเงื่อนไขเพื่อเปิดช่องแคบก็ตามนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรยืนยันว่าประเทศของเขาให้การสนับสนุนยูเครน 100% รวมถึงการช่วยเหลือเรื่องโดรนและเทคโนโลยีหลังรัสเซียออกมาขู่ว่าอังกฤษจะต้องชดใช้และเผชิญผลที่ตามมาผู้นำเกาหลีใต้ออกมาผลักดันให้ประเทศเร่งโอนอำนาจในการควบคุมปฏิบัติการทางทหารในภาวะสงครามคืนจากสหรัฐหลังทรัมป์สั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมระหว่างสองประเทศลงศาลปากีสถานสั่งย้ายอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านออกจากเรือนจำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังพักและครอบครัวของเขาเรียกร้องให้มีการดูแลสุขภาพของเขามาอย่างต่อเนื่องสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
2: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
0: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานี

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0-8-1-7-8-0-5-5-7-5
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
8: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
10: ปวดหลัง
9: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036 โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: ในวัย40อย่างเฟย์ก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในช่วง
1: รู้ไหมใจฉันเหงาเสียงร้องจากเพลงขวัญพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงที่2ที่เราพบกันต่อเนื่องกับการเริ่มต้นจบเพลงแปลว่ารู้กันเราต้องมาเข้าข่าวข่าวคนคนเสียงเอกครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเรื่องราวของข่าวจากนั้นจะสืบพิมพ์ไทยรัฐเดลีนิวข่าวสดมติชนหน้าจออินเทอร์เน็ตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเรื่องราวของข่าวประจำวันกันนะครับขอบคุณกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกาย4ขวดแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดแค่นั้นครับนั่นคือการดูแลสุขภาพร่างกายที่ผมพูดมาอย่างเงี้ย29ปี30ปีเข้าปีนี้เพราะผมมั่นใจว่าในสิ่งที่การรับประทานครบโดสมันก็จะตอบโจทย์โรคหลายๆคุณได้ทุกๆโรคครับถ้าคุณรับประทานแบบประหยัดไม่ครบโดสมันพอกินขวดแรกคุณก็กินวันละเม็ดเลยจะได้เหลือเยอะๆมันจะได้ไม่หมดไวอย่างมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนคุณกินน้ำเปล่าๆไปเฉยๆครับก็สนใจก็สั่งซื้อมานะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอฝาขวดมีรูปดร.อเนกผมมีวางขายที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองเพียงร้านเดียวแค่นั้นแหละครับเพราะผมเคยวางทั่วประเทศแล้วบอกตรงว่าเศรษฐกิจดีๆยังต้องไปนั่งเหมือนขอทานให้วางไว้ก่อนนะยังไม่เก็บตังค์ก็วางไว้ก่อนใช่แต่พอถึงเวลาไปเก็บตังค์โอ้ยกว่าจะได้ว่าเผลอไปฟาวด้วยครับก็ให้เด็กไปเก็บก็ไม่ให้ต้องให้เจ้าของมาเก็บเองอะไรมั่งโอ้ยเป็นอะไรที่เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนมือถือในปัจจุบันครับไปวางสินค้าที่เขายังไม่รู้จักเขาก็บอกว่าเอาวางไว้ก่อนได้ไหมเก็บตังค์ไปแล้วเขาก็ไม่ให้วางขายก็อย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจเอางั้นผมโฆษณาเองก็ได้ก็มันก็อยู่ได้ถึงเกือบ30ปีเข้าปีนี้เพราะร้านค้าเขาบอกว่าสินค้าผมไม่ดังเอ้าไม่ดังไม่เป็นไรแต่สินค้าผมยืนหยัดอยู่กับโรงงานได้ถึง30ปีนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะโรงงานเขาโทรศัพท์มาคุยด้วยเขายังบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อนะอาจารย์จะทำโปรโมชั่นได้ขนาดนี้อยู่ได้ไงกัน30ปีสั่งมาทุกเดือนทุกเดือนตามที่เราตกลงกันไว้ครับตอนหลังก็มีเพิ่มบางเดือนสั่ง2รอบเลยอะไรเงี้ยเขาก็สมนาคุณมาเรื่อยๆครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่เชื่อมั่นในสินค้าไม่ต้องไปโฆษณาอะไรกันมากมายมันตอบโจทย์ก็โอเคแล้วครับกินดีบอกต่อก็มีเยอะใครกินดีบอกต่อและให้คนที่เขากินและดีบอกต่อโทรมาหาผมก็ส่งไปให้กินฟรียังมีเลยครับครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็ขอบคุณนะครับ AND รุทิน่าบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต่อตัวนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจพอผมเอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาตอนนี้ซื้อกันขอบพระคุณเลยครับ AND รูทีน่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยเมื่อก่อนมันมีอยู่แค่นี้ก็เอาส่วนผสมของเอนไซม์ที่จะช่วยบำรุงร่างกายทั้งตับทั้งไตทั้งความดันเบาหวานเอามาช่วยด้วยมันก็เลยกลายเป็นเม็ดแคปซูลเดียวกันก็เลยขายดีแล้วก็จัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดครับ7ขวดนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าชุดเล็กชุดใหญ่ราคาต่างกันแค่พันเดียวสนใจก็สั่งซื้อมากาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกระวังนะครับไปท้องผูกนานๆมะเร็งลำไส้มันจะถามหาผมพูดไว้แค่นี้นะครับเป็นปริศนาเพราะผมก็คุยกับหมอมาของเน่าเสียหมักผมอยู่ในลำไส้ไม่เกิน3วันเท่านั้นครับมันเน่าแล้วกลิ่นปากคุณก็ออกกลิ่นตัวก็ออกคุณไม่รู้ตัวแต่คนข้างเคียงจะได้รู้โอ้บางคนที่เป็นอาทิตย์นะก่อนจะได้ถ่ายบางคน2อาทิตย์ถ่ายออกมาอย่างกับเม็ดขนุนเลยก็ทานโทษนะครับก็พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยท่านกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายทานโทษนะครับเมื่อวานมีคุณผู้ฟังโทรถามแล้วมันจะระบายไหมนี่ผม2อาทิตย์แล้วเหมือนกัน3อาทิตย์แล้วโอ้โหอันตรายนะครับไปหาหมอบอกไม่เป็นไรแล้ว หายาระบายกินมั้งเขาก็ไม่กล้ากินผมบอกกินกาแฟผมเลยถ้าไม่ระบายเดี๋ยวผมคืนตังค์ให้ครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันไปแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าจริงถ้าท่านหนักซัดไปเลยสองซองพอซัดไปแล้วสองซองคุณหาหมอนเตรียมไว้กลางมุ้งนอนอยู่หน้าห้องน้ำก็ได้จะได้ไม่ต้องไปไหนครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายอย่างแท้จริงกาแฟบำรุงร่างกายล่ะก็มีกาแฟ AAD ตอนนี้ซื้อ5แถม2ครับตอนนี้ซื้อ5แถม2ครับสำหรับกาแฟบำรุงร่างกายนะครับ AAD ไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลไม่ใส่แต่รสชาติมันกลมกล่อมเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผสมหญ้าหวานให้รสชาติมันดื่มกลมกล่อมแล้วก็ปิดท้ายด้วยสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแล้วก็สบู่สระผมนี่ก็ขายดิบขายดีครับสบู่สระผมกำจัดรังแคช่วยลดการผมร่วงปลูกผมหรือลากผมให้มันแข็งแรงและก็ลดเชื้อราบนหนังศีรษะของท่านครับสบู่สระผมผมทิ้งแล้วเนี่ยยาสระผมผมไม่มีแล้วเพราะมันเก็บไว้นานไม่ได้เป็นเดือนทิ้งเลยยังใช้ไปได้แค่ครึ่งไม่ถึงครึ่งขวดดีใช้สบู่สระผมดีกว่าเดือนหนึ่งตกประมาณก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งเดือนหนึ่งผมก็วันเว้นวันเหมือนกันนะถ้าไปเจอฝนไปเจอฝุ่นเยอะๆเดี๋ยวนี้เลยต้องใส่หมวกไม่งั้นเดี๋ยวมันต้องสระผมอีกแต่จริงๆแล้วผมก็เราก็ไม่ได้ยาวอยู่แล้วครับมันก็สบายหัวเบาครับเอาผมเป่าเอาไดเป่าให้มันแห้งแค่นั้นก็โอเคแล้วครับสบู่สระผมเบอร์เดียวกับสบู่สมุนไพรดีเจเนี่ยแหละครับ0817577474 0817577474ครับจุลพันธ์สั่งตรวจต่างชาติทำงานทั่วประเทศโอ้โหทำไมช้าจังท่านรับตำแหน่งตั้งนานแล้วผมไม่ได้ตำหนินะผมเห็นคนต่างชาติมาแย่งอาชีพคนไทยนี่มันเยอะไปหมดหลังพบคนอิหร่านเป็นเจ้าของอิสราเอลก็เป็นเจ้าของอังกฤษพม่าเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเกาะพะงันนี่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะช้ากว่าทางมท.แล้วเขาลุยตรวจไปเจอสถานรับเลี้ยงเด็กไปเจอเนอร์เซอรี่ท่านเพิ่งจะสั่งการครับไวหน่อยก็ดีกราบขอบพระคุณครับท่านไม่ได้ตำหนินะครับแต่ไม่อยากให้ชาวต่างชาติมาดูถูกคนไทยเราก็รับไม่ได้บ้านเรามีแต่ภาษาอังกฤษภาษาจีนขึ้นเต็มไปหมดไม่มีภาษาไทยแล้วนี่เราเดินอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเดินอยู่ปักกิ่งหรือว่าเราเดินอิสราเอลมันมีแต่ภาษาอิสราเอลมันร้านอะไรไว้เนี่ยอ๋อข้างในมันตัดผมอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่มีเพราะมันเป็นภาษาของเขาอะเรากำหนดให้อย่างนั้นเลยเหรอเดินเข้าไปนี่แล้วเราเดินเราไหนอิหร่านเหรอเราเดินอยู่ในประเทศจีนเหรอภาษาจีนมันเต็มไปหมดไม่มีภาษาไทยอ่านสักตัวนึงเราก็ยอมให้เขาขึ้นป้ายอย่างนั้นหรือผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายตรงเนี้ยเรื่องของการประกาศโฆษณาเนี่ยกับผมทำศูนย์ล้างรถอ่ะมีรูปรถหน่อยมีอะไรหน่อยเสียภาษีมากกว่าใช้ตัวหนังสือชาวดาด้วยนะนี่ภาษาไทยนะผมก็ยังงงๆอะนะเก็บภาษีแพงกว่ากับมีตัวหนังสือธรรมดามีรูปล้างรถเขาบอกเลยเก็บแพงโอ้ผมก็เลยงงอะก็เลยโมโหเลยดึงออกหมดเลยไม่ต้องโฆษณาให้รู้ว่าตรงนี้เป็นที่ล้างรถผมจบใครไม่ล้างก็ไม่ล้างไม่ต้องเปิดไม่ต้องมีตัวหนังสือจะบอกว่าศูนย์ล้างรถตลอด24ชั่วโมงเฉยๆภาษีปกติแต่พอมีรูปนาฬิกงนาฬิการูปรถอะไรเข้ามาเก็บแตกต่างไปอีกมีภาษาอังกฤษก็เก็บแตกต่างอีกผมก็ไม่ได้อ่านระเบียบตรงนี้ถ้าด้วยเรียนทางด้านกฎหมายมาก็เรียนน้อยก็เลยทุกวันนี้ไม่ขึ้นป้ายอะไรเลยเอาแค่ภาษาไทยศูนย์ล้างรถ24ชั่วโมงพอจบโอ้โหเจอรูปรถเข้าไปหน่อยเจอผมก็ไม่รู้อะเนาะหลอกเข้าไปหลายพันเลยเสียค่าโง่ไปแล้วไม่ได้ว่าเขาหรอกเพราะเป็นตามกฎหมายนี่ก็เหมือนกันครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจุลภัณฑ์อมรวัฒน์ท่านบอกซึ่งเป็นข่าวในสื่อมวลชน
3: ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจภูธรเกาะพะงันและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะงันได้ร่วมกันตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กเขารอท่านไม่ได้ไงท่านไม่ออกคำสั่งทั้งทีเขาก็ลุยกันแล้วก็ทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวม9รายมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกผมไปมาผมก็เห็นว่าผมไปต้องไปส่งเด็กภูเก็ตสมัยก่อนนะครับเพื่อให้เด็กไปฝึกงานภายหลังก็รับรายงานแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการโดยทันทีขอบคุณครับที่ท่านยังรู้ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรดีก็ไม่ได้ลงไม้ลงมือมอบหมายอธิบดีกรมการจัดหางานส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนขอบพระคุณครับหากพบว่าแรงงานต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่รับอนุญาตหรือทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งรัดขอบพระคุณอีกแล้วครับส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตแล้วครับไม่เชื่อคุณสุ่มตรวจโรงงานไหนก็ได้สักโรงงานหนึ่งประเทศจีนเนี่ยเอาหน้าบริษัทเขียนเป็นภาษาจีนเลยคุณลองเอาคนเข้าไปดิไม่ต้องไปบอกล่วงหน้านะแล้วขอตรวจแรงงานทั้งหมดเลยเอาแค่นี้ไม่ต้องเอาไปถึงเกาะมังกรเอาบ้านเราเนี่ยเอาผมเชื่อว่ายังมีคนเล็ดลอดเข้ามาเพราะมันมีคนขนคนต่างด้าวมาตลอดอะแล้วมันไปไหนอะจะอ้างว่าไปประเทศที่สามเอาประเทศไทยเราเป็นทางผ่านหมู่ผมไม่เชื่อเพราะโดนจับมันต้องพูดอย่างนั้นว่าไอ้คนโดนจับก็มีรายได้ขับพามาหัวเท่าไหร่หัวละ 5,000 มันประมาณสัก10คนมันก็ได้ 50,000 แหละรอบนึงอาชีพเป็นล่ำเป็นสันนะผมคุยกับเจ้าของรถตู้เลยนะเพราะผมจะเชิญชวนรถตู้มางานปิดทองฝังลูกนิมิตผมแล้วผมจะให้ทุกคันเอาค่าน้ำมันไปถ้าคุณพาคนมาทำบุญผมให้ขนาดนั้นเลยนะผมก็คุยแล้วรถตู้ก็คุยเรื่องเนี้ยโอ้อาจารย์เดี๋ยวนี้รับเที่ยวหนึ่งส่งค่ารถได้เลยอะไรวะทำอะไรรับต่างด้าวเอาแล้วไม่พลาดมั้งเหรอโอ้อาจารย์ก็รู้มันแทนกระทิงแดงได้เหรอเออเอาเข้าใจด่านหลายด่านกระทิงมันแทนกระทิงแดงได้เหรอแทน M150ได้อ้าวจะเอาสักกี่โลก็ว่ามาเป็นอย่างนั้นครับก็เลยกลายเป็นว่าคนต่างด้าวมันเข้ามาในเมืองไทยเยอะทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตถ้าเจ้าหน้าที่ของไทยเราไม่เข้มงวดอธิบดีกรมการจัดหางานไม่ดูแลไม่ส่งและก็กระทรวงแรงงานไม่เข้มข้นไม่เหมือนต่างชาติเดี๋ยวนี้คนไทยในเกาหลีนี่แทบไม่มีงานทำแล้วเพราะเขาตรวจเช็คหมดเลยเข้ามาเป็นผีนงผีน้อยกลับแล้วไม่ต้องเข้ามาอีกเข้มจนทุกวันนี้ไม่มีคนอยากไปเที่ยวเกาหลีใต้บอกยอดการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ตกต่ำเพราะคนไทยไม่มาเลยมาน้อยมากก็จะไปได้ไงผมยังไม่เจอเองเลยลูกสาวโดนตรวจสอบเลยเข้ามาทำงานหรือเอามาเที่ยวหรือมาเป็นผีน้อยโอ้ยกว่าจะรู้เรื่องกันทัวร์เขาเสียเวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะคุยกับทัวร์หัวหน้าทัวร์จบอ่ะคิดดูเลยเขาเข้มงวดกันขนาดตั้งแต่สนามบินเลยของเราเข้ามาเป็นรถตู้เลยอย่างเงี้ยผ่านพอเพื่อนผมรถตู้บอกผ่านอาจารย์แทนกระทิงแดงแขน M150กี่โหล2โหลว่าไปไม่ได้ให้เป็นตังค์หรือให้เป็นเที่ยวอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าเข้มข้นนะครับผมเชื่อว่าเข้าได้ทุกโรงงานโรงงานจีนก็ดีโรงงานพม่งพม่าคุณไปเจอหมดเลยแหละแม้กระทั่งนู่นมหาชัยอ่ะเป็นเจ้าของร้านแล้วคนไทยแบกของให้เป็นขี้ข้าเจ้าของร้านเป็นพม่ามอบหมายอธิบดีกรมการจัดหางานสั่งการหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคบูรณาการกับทุกภาคส่วนตรวจสอบเชิงรุกลักษณะปรูพรมทั่วประเทศดีครับช้าดีกว่าไม่ทำเลยเพื่อกำกับดูแลการทำงานของแรงงานต่างด้าวสถานประกอบการอย่างเข้มงวดเพื่อให้มีการตรวจสอบควบคุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังควบคู่การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้างนายจ้างรู้แต่มึนไปทำก็เสียตังค์สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครับมันต้องเป็นอย่างนั้นครับท่านจุลพันธ์มณีวัฒน์ในฐานะที่นับถือว่าเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลุยพรรคเพื่อไทยจนได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยกลับเพราะว่าคือผมเสียดายคนดีๆที่มีฝีมือในพรรคเยอะแยะหลายคนเท่าที่รู้จักนะครับทั้งพรรคพวกสีส้มสีน้ำเงินทั้งนั้นรู้จักกันทั้งนั้นครับก็ทำงานได้ตำแหน่งพอมาก็ทำกันให้มันสมกับที่ประชาชนเขาไว้วางใจแล้วกัน ผมก็ไม่มีอะไรมอบให้นอกจากคะแนน1คนต่อ1เสียงทั้งที่เราก็มีเพื่อนฝูงเยอะแยะคนนั้นก็บอกเอ้ยช่วยหน่อยนะอาจารย์ช่วยหน่อยนะทั้งบ้านเลยอย่างนั้นงี้ครับแต่มันเสียงเดียวอ่ะเท่ากับท่านนะท่านก็เสียงเดียวนี่แหละแต่เมื่อเข้ามาทำงานกันแล้วก็อย่างที่บอกต้องเข้มข้นไม่ต้องรอได้รับรายงานเราต้องลงลุยก่อนนะแหมผมเป็นรัฐมนตรีหน่อยไหมนะผมจะลุยทุกวันเลยท่านโทษนะครับไม่ได้ดูถูกรัฐมนตรีทั้งหลายไปนั่งเล่นไลน์นั่งหลับกันมันก็ไม่ได้เด็กแอร์มันเย็นนะครับขอโทษแอร์มันเย็นให้ตรวจสอบคนต่างด้าวที่ทำงานไม่ตรงตามที่รับอนุญาตรวมถึงไม่มีมารยาททำงานหากพบกระทำความผิดบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมาตบมือให้ท่านจุลภัณฑ์อมรวัฒน์ดังๆได้ไหมหากพบเห็นเขาบอกมีโทษปรับมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนครับสำหรับนายจ้างนะหากกระทำความผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีหากพบเห็นคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานอาคารกระทรวงแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2 1506จด2กดไว้ก็ดีครับจดไว้นิดนึงสายด่วนกรมการจัดหางานท่านเจอใครแค่รถเข็นขายของนี่คุณอะไรเนี่ยขมิ้นเหรอเรียบร้อยเลยผิดกฎหมายเลยครับอาชีพของคนไทยเปิดร้านตัดผมเหรอเปิดร้านเสริมสวยเหรอผิดครับเป็นอาชีพของคนไทยสงวนอย่างนี้เป็นต้นครับสายด่วนกรมการจัดหางานคุณโทรเลย1506กด2มาที่ร้านนี้หน่อยสิมีแรงงานอยู่เนี่ยไม่จะเป็นคนไทยอยากให้มาตรวจมันเจียวเจ้ากันเหลือเกินได้เลยครับช่วยกันครับคนไทยอย่าใจดีกับเขามากนักผมถึงบอกว่าเดี๋ยวอนาคตคนไทยมันจะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อที่ดินจะต้องไปซื้อกับคนต่างด้าวนะเขาเปิดกันเข้ามา99ปีเนี่ยพอเช่ากันชั่วลูกชั่วหลานเลยครับแอบมาสร้างคนไทยสร้างบ้านให้มันซื้อยกเลยมันซื้อยกหมู่บ้านเลย50หลังคนไทยเข้าไม่ได้ถ้าเข้าต้องตรวจแล้วตรวจอีกเข้ามาทำไมขนาดนั้นเลยนะเห็นแล้วก็คนไทยใจดีประเทศเสรีเหลือเกินอิสราเอลบอกชอบมากเพราะคนไทยประเทศเสรีมาตั้งโลกลากกันหนีกระสุนปืนของสหรัฐอเมริกาของฝ่ายตรงข้ามอะไรก็ว่าไปอิสราเอลแทบจะยกประเทศกันเลยมั้งผมก็มีโอกาสได้คุยกับคนต่างชาติอย่างเงี้ยคือเอามาเล่าสู่กันฟังเราก็ได้แต่สายหัวว่าโอ้โหของเรามันอ่อนแอของเขาไม่ได้เลยนะถ้าเราไปประเทศไหนแล้วแต่นะยิ่งที่ไปเกาหลีมาเวียดนามไปทำไมเขาเจริญลุดหน้าพวดแค่เราบอกเราจะทำศูนย์คอมเพกเท่านั้นแหละโอ้โหคิดได้ไวปัญญาคนไทยคิดเวียดนามขึ้นแล้วของเรายังหัวชนฝาก็อยู่เลยอย่างนั้นอย่างนี้ชอบบ่อนวิ่งกันอย่างนั้นแต่เขาจะทำอย่างจริงจังแล้วก็มีสถานประกอบการมีโรงแรมให้คนมาเที่ยวมีสถานที่จัดคอนเสิร์ตฮอลใหญ่ๆที่ต่างชาติเขามาลงจัดได้โอ้ยประท้วงกันใหญ่ไม่เอาคาสิโนเพียงนิดเดียวประเทศที่มีคาสิโนบอกได้เลยว่าคนไทยไปเที่ยวเยอะมากทั้งฮ่องกงทั้งสิงคโปร์แม้กระทั่งมาเลเซียที่เขามีศาสนาแบบเข้มข้นเรื่องของการพนันโน่นคุณอยากจะเล่นคุณขึ้นไปบนเขาเลยปะเขามีกระเช้าขึ้นไปเรียบร้อยขนาดนั้นแต่คนไทยโอ้ยคาสิโนมอมเมาประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ความเจริญไม่เกิดครับผมจำได้สมัยของทักษิณพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยแต่พอสมัยนี้อ้าวตอนนั้นแอนตี้แต่ตอนนี้พูดแล้วจะมีจะสร้างอย่างนั้นอย่างกับกลายว่าเอ๊ะไอ้ตอนนั้นขานอยู่นี่นะทำไมตอนนี้อยากจะทำล่ะมันดึงเม็ดเงินเข้าประเทศไทยไม่ใช่เป็นส่วนนำหน้าเป็นส่วนประกอบที่เขามาเราก็ตั้งกฎกติกาที่คนไทยไม่ให้เข้าก็แค่นั้นใครจะเข้าถ้าคนไทยใครจะเข้าต้องมีเงินในบัญชีฝากอย่างน้อย50ล้านเห็นไหมกติกาง่ายๆแค่นี้เป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าเป็นคนไทยคุณมีเงินฝาก50ล้านเราให้เขาเล่นไ แต่คุณไม่มีเงินฝาก50ล้านแสดงว่าคุณเป็นคนจนเข้าไม่ได้มันแค่นี้ไม่ยากเลยขอตรวจบัตรแล้วคุณเป็นบัตรประชาชนคนไทยก็เข้าไม่ได้ดูขอบัตรธนาคารบัญชีธนาคารมี50ล้านไหมถ้าไม่มี50ล้านเข้าไม่ได้ทำไมจะตั้งไม่ได้อะแค่นี้ผมเชื่อว่าก็ตั้งได้ก็เราห้ามคนจนเข้าคนจนก็ไม่เข้าไปเล่นคนจนก็ไปบ่อนวิ่งไป510 500 พันนึงไปเล่นกันแบบนั้นไปของเราคนไทยเราเป็นแบบเนี้ยนะขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานถ้าเข้มข้นขอบพระคุณมากๆครับเพราะเห็นแล้วบอกตรงว่าเราก็ไม่อยากจะรับเลยสิ่งเหล่านี้นะไปอีกเรื่องนึงครับผมไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์นะผมอ่านไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็อ่านวานนี้ก็อ่านแจ้งปาดาหมิ่นเบื้องสูงไปอ้างถวายฎีกาแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้จัดการอีก15วันถ้าใครไม่ออกจากวัดจะต้องอย่างนั้นไปอ้างเบื้องบนก็โดนคนฟ้องถึงครับคนที่ฟ้องก็คือคน อยู่ขอนแก่นนี่แหละครับคุณอุเทนนะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะเคยออกข่าวไปแล้วครับปาดางานเข้ามาตรา112นะครับและแจ้งความเท็จอีกบอกทะเบียนโฉนดหายสุดท้ายก็โฉนดก็อยู่ที่หลวงพ่อหลวงพ่อถามที่แรกท่านก็บ่ายเบี่ยงท่านไม่ได้โกหกนะถ้าโกหกเดี๋ยวท่านก็ปองอบัติได้ตอนเช้าครับแล้วยังจะบุกสำนักงานพุทธศาสนาขอคัดเอกสารตรวจสอบการจัดตั้งวัดเพราะวัดเนี่ยประกาศในราชอาณาจักรออกมาแล้วว่าเป็นวัดป่าอดุญญารามถ้าแนวฉลาดหน่อยนะป้าดานะป้าดาเอาแค่ราชอาณาจักรนะถ้าไม่ถูกต้องเขาจะประกาศในราชอาณาจักรได้ยังไงเพราะราชอาณาจักรเนี่ยเป็นคำสั่งของใครก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานอย่างฉลาดนิดนึงป้าดาบอกตรงว่าป้าดายังไงก็แพ้ล็อกกี่ศาลก็แพ้ในเมื่อ3ศาลก็ให้ชนะไปแล้วประดาไม่ดูประวัติล่ะประดาจะเอาตรงนี้ยืนการมันไม่ใช่อ่านระเบียบของธรณีสงฆ์ดิแล้วจะได้เข้าใจการถวายของพระเราเอากลับคืนไม่ได้เจ้าของยังไม่ตายยังเอากลับคืนไม่ได้เลยก็คุณถวายแล้วอะจบไหมฉลาดสักนิดจะไม่ติดคุก
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
4: ์มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
7: ทรเลย0817805575
12: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
14: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: ครับยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้จะเข้าใครออกใครอยู่แล้วนะครับเป็นเบาๆก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันก็หายกินยา2เม็ดก็หายครับแต่ถ้ามันเป็นนานๆเข้ามันเป็นบ่อยๆเข้าร่างกายเราก็ทรุดโทรมครับดูแลสุขภาพร่างกายกันไว้กันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันผมมีประสบการณ์จากพรรคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยไม่เคยไปเลยโรงพยาบาลเลยปวดท้องเอ้าแล้วยังไงไปหาหมอหมอให้นอนผ่าตัดแล้วแล้วเป็นไงอยู่ได้แพงอาทิตย์2อาทิตย์จะจบเลยบอกมะเร็งมันลามแล้วระยะสุดท้ายโอ้จับมือแล้วน้ำตาไหลพราวเลยเพื่อนถึงบอกว่าบางทีคนเรามันก็ห่างหมอไงผมเห็นมีงานเยอะอย่างงี้ผมยังไม่ห่างหมอเลยบางทีก็3เดือน4เดือนไปเช็คทีอะไรทีครับไม่ค่อยมีเวลาก็ต้องทำเพราะเราคิดว่าเราอยากจะอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวเวลามันนานๆมันเป็นอะไรขึ้นนิดๆหน่อยๆก็ต้องไปหาหมอดีที่สุดนะครับมียามีสมุนไพรกินก็บรรเทากันไปได้ไงครับหรือถ้าบรรเทาแล้วมันก็หายก็ไปเลยต่อเนื่องอย่างเอนไซม์ไบเอเนกตราไบโอเนี่ยผมก็ยังกินของผมทุกวันวันละ2เม็ดวันละ2เม็ดครับบางทีลืมก็นึกออกได้ก็กินใส่ปากไปแค่นั้นนะครับมันก็เลยแข็งแรงตื่นนอนดึกตื่นเช้าได้ทุกวันทุกวัน40กว่าปีมานี้ที่ทำรายการนี้จะเป็นอย่างนี้ประจำเลยจะนอนแต่หัวค่ำน้อยมากกลางวันก็สักงีบหนึ่งสัก10นาที20นาทีทำงานต่อได้ครับดูแลสุขภาพกันนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นเรื่องของกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อตามหลังตามคอตามบ่าอะไรติดสะบักจมกลับเป็นตะคิวชามือชาเท้าเป็นลมมือเวียนแล้วก็นึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนที่เขาทำมาเป็นโมเลกุลเล็กๆก็เพราะว่าต้องการให้มันซึมลึกมีผลเร็วตรงจุดที่มีอาการสนใจสั่งซื้อติดตัวบ้านติดตัวเอาไว้ก็ยังดีครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน0983299909 0983299909ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนยาหอมดอกหอมมะลิครับชงกันมาร้อนชงกันน้ำอุ่นครึ่งช้อนชาแต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นไปไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำอุ่นมันฉุกเฉินอ้าปากแล้วก็ตักมาครึ่งช้อนชาอมไว้ใจลิ้นเลยครับแล้วค่อยๆกลืนอาการที่มันเป็นมันก็หนักได้กลายเป็นเบาไอ้เบาจะได้ทุเลาไอ้ทุเลามันจะได้หายไปกับยาหอมดอกหอมมะลิผสมดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรหอมเย็นพิเศษหอมชื่นจิตเย็นหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมะลิครับลมแน่นอกหายใจติดขัดเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนเอาเธอครับยาหอมผสมดอกหอมมะลิ ตอนนี้มีสมนาคุณอยู่ฟังสปอร์ตโฆษณาก็สั่งซื้อได้เลยเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรเพราะภูผาวิโปรเขาก็มีรายการพิเศษสำหรับคนที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่มีแล้วมีแรงแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงภูผาวิโปรช่วยท่านได้ครับเช้าซองเย็นซองละลายกับน้ำอุ่นแล้วมันจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนดื่มน้ำนมเปลี่ยนมาดื่มน้ำนมเอาเปลี่ยนจากน้ำนมมาดื่มภูผาวิโปรดีไหมกลับราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดตอนนี้ซื้อสมราคุณซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2เบอร์เดียวกับไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งที่จะรีโนเวทบ้านให้บ้านเก่าเป็นบ้านสวยตามกำลังทรัพย์ที่ท่านอยากจะได้เปลี่ยนบ้านสร้างหรือจะเติมต่อเติมเสริมแต่งงานเล็กงานใหญ่หมู่บ้านจะสร้างทั้งหมู่บ้านจะหรือจะบรรดาห้องแถวหรือจะเป็นคอนโดมิเนียมแต่เป็นพระก็หรือจะกุฏิพระหรือสลาการบริเวณโบสถ์อะไรก็ปรึกษาไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับเพราะมีวิศวกรมีสถาปนิกประจำบริษัทอยู่แล้วที่จะดูแลเรื่องการก่อสร้างครับเพราะทั้งเขาเรียกว่าบ้านสำเร็จรูปแบบน็อกดาวน์แต่เป็นตัวตึกนะเดี๋ยวนี้ก็ทำกันได้แล้วนะครับเป็นตัวตึกเอามาวางฐานรากดีนะเขาวิศวกรเขาออกแบบอยู่แล้วครับแบบน็อกดาวน์เลยสร้างแค่สองสามเดือนเสร็จแล้วคุณบ้านตึกคุณได้บ้านตึกหลังนึงแล้วแข่งกับบ้านน็อกดาวน์บ้านน็อกดาวน์เดี๋ยวนี้3คูณ6เมตรราคา 30,000 กว่าบาทโอ้โหขายดีกันมากๆไปสัมภาษณ์พักพวกกันมาแล้วกลับเขาก็บอกอาจารย์ออกอากาศให้มั่งไม่ได้เราบอกได้มีค่าโฆษณามั่งสิ ก็จะไปซื้อบ้านน็อกดาวน์มาอยู่หลังเล็กๆนอนหลับเพลินๆลมเป่า กลับก็ไปบอกสมาน 35,000 ถ้ามีห้องน้ำด้วยขอเพิ่มอีก 10,000 เป็น 45,000 เขาว่างั้นผมกำลังดูอยู่เอาสีดำที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของไทยภูผาเอนจิเนียริ่งก็ทำได้ถ้าอยากจะให้ทำก็ติดต่อสอบถามกันเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรเบอร์เดียวกับเครื่องดื่มดีไทยคนไทยดื่มดีแน่ครับขวดใหญ่เบลิ่มเทิมน้องๆ น้ำปลาเลยนะครับซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปรไปอีก1ห่อด้วยดูแลสุขภาพร่างกายกันฤทธิ์สะดวงไซนัสภูมิแพ้ชามือชาเท้านอนไม่หลับกระสับกระสับสมองมึนงงหลงลืมนี่เลยดีไทยนี่แหละครับเครื่องดื่มภูเขาผสมสมุนไพรไม่ใช่10บาทในตู้แช่ดีไทยนั้นน้องๆขวดน้ำปลากินหลายเดือนนะเช้าครึบเย็นกงก็ได้แล้วหลายตังหลายเดือนเลยนะครับสนใจเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรเบอร์เดียวกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575โทรไปเลยครับ0817805575ครับแล้วก็สินค้าใหม่นะครับที่เอามาให้ผมโฆษณานั่นคือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โห9ชนิดเนี่ยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันขี้ม่อนน้ำมันถั่วอินดาอินคาน้ำมันกระเทียมดอกทานน้ำมันดอกทานตะวันคอลลาเจนครับช่วยอะไรบ้างลดความดันเบาหวานไขมันบำรุงเลือดบำรุงหัวใจมือเท้าช้าบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณเส้นเล็บปวดคอปวดข้อปวดร้าวสายตาสมองความจำไม่ดีหลับดีหลับสบายกำจัดสารพิษในร่างกายด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์ผมก็ได้หรือโทรไปที่062-297-3530062-297-3530แต่โทรมาหาเบอร์ผมดีที่สุดทุกยี่ห้อเนี่ยนะ0817577474ผมจะบอกให้ว่าท่านจะซื้ออะไรเป็นที่เบอร์รวมผมเลยจะได้สะดวกนะครับ0817577474ครับเราไปเรื่องราวของข่าวครับรถตู้แรงงานลาวคว่ำย่างสาว2สาวครับไม่ได้ไปทำงานแล้วแอบเข้ามาหรือว่ายังไงครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านหน้าหนังสือพิมพ์ก็รถตู้แรงงานครอกผู้โดยสารนุ่นพลทองร้อยเอ็ดนี่แหละรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารล่วงลงกลางถนนเกิดไฟลุกไหม้เสียชีวิตบนทางหลวงแผ่นดินกาฬสินธุ์มุกดาหารเช่นนู้นเลยปากทางเข้าบ้านโคกล่ำตำบลหนองใหญ่ก็ไปสำรวจตรวจสอบครับรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์เสียหลักพุ่งลงเกาะกลางถนนพลิกตะแคงเพลินเกิดเพลิงลุกไหม้ด้วยโอ้โหออกไม่ทันก็ย่างสดทีครับร้องขอความช่วยเหลือติดอยู่2คนครับก็เรียบร้อย2ศพนะครับอาสาสมัครกู้ภัยช่วยลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพระพุทธยมราชกุชินารายรวม12คนตรวจสอบภายในรถผู้เสียชีวิตมี2ศพถูกไฟคอกดำเป็นตัวตะโคครับสอบสวนทราบว่าแรงงานชาวลาว13คนเหมารถตู้ที่มีนายสันติ ผาเสนาวัย50เป็นคนขับออกเดินทางจากกรุงเทพ3ทุ่มมุ่งหน้าไปทางด่านชายแดนภาคอีสานกระทั่งที่เกิดเหตุคนขับอาจจะเกิดการหลับในว่างั้นตำรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้บาดเจ็บพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุแท้จริงว่าเกิดจากความประมาทคนขับหลับในหรือเกิดจากอุบัติเหตุทางเทคนิคของตัวรถขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารประจำตัวด้วยจะกลับประเทศหรือว่าจะไปทางไหนไปทำงานอะไรยังไงก็ต้องสอบถามคนขับเนาะครับข่าวนี้จำได้ว่าวานนี้ก็พูดไปทีนึงแล้วนะครับเรื่องของคนขึ้นรถตู้กันมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีบางข่าวก็หนีตำรวจรถตู้ก็ไปตกข้างทางก็มีคนตายในรถตู้เหมือนกันก็เหมือนคุณแม่คนหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมตำรวจว่าลูกเขาขับรถแต่งซิ่งหนีตำรวจแล้วก็ไปตกล่องตกถนนตายก็จะเอาเรื่องตำรวจว่าทำเกินเกินเหตุไหมผมก็ยังงงแกทำไมไม่บอกลูกแกแล้วว่าไอ้รถที่แกแต่งซิ่งมาเนี่ยมันผิดกฎหมายนะลูกแต่ตำรวจเขาจะจับเอามาต้องอย่างนั้นแหมดันจะไปโทษตำรวจเขาว่าเป็นเพราะไล่จับลูกเขาถึงตายก็ลูกแกก็หนีทำไมเราให้ตำรวจเขาจับจริงเพราะผิดอยู่แล้วงานรถแต่งซิ่งอ่ะแม่ก็รู้ใช่ไหมรถแต่งซิ่งมันผิดใช่แต่ลูกมันชอบอ่ะเอากฎหมายก็คือกฎหมายที่ครับแม่เข้าข้างลูกเนี่ยพ่อแม่รังแกฉันลูกมันตายไปแล้วก็ต้องอย่างนั้นอ่ะไม่ได้แช่งนะแต่เมื่อทำไม่หนีตำรวจขนาดนั้นคงไม่ตายก็หนีทำไมเราแล้วตำรวจขับทำไมล่ะเอาของกฎหมายผิดกฎหมายตำรวจเขาเห็นแล้วไม่ทำเขาก็ผิดมาตรา157อีกไม่ปฏิบัติหน้าที่เราต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาทำตามคำสั่งทำตามระเบียบกฎหมายเขาอยู่แล้วนะครับถ้าเรายอมจับเสียค่าปรับไปกลัวจะเสียประวัติอย่างนั้นอย่างนี้ไปทำงานต่างประเทศก็เสียค่าปรับค่าปรับก็แค่นั้นพันสองพันก็ว่ากันไปกับเสี่ยงเอาชีวิตไปทิ้งมันไม่ใช่ล่าสุดนะครับมาข่าวถึงข่าวสุดท้ายเลยจังหวัดกระบี่ประเดิมถอน121ข้าราชการที่โกงรัฐมนตรีช่วยมท.4 วรสิทธิ์ตั้งทีมกฎหมายช่วยอบต.หรือบรรจุโกงสอบท้องถิ่นหลายอบต.หลายเทศบาลไม่ยอมปลดข้าราชการลูกน้องตัวเองกลัวว่าจะย้อนสอนมาหาตัวเองว่าตัวเองให้ออกก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเรื่องนี้เขามีฝ่ายกฎหมายช่วยอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วเอาออกก็ต้องออกเพราะไอ้คนออกมันจะเถียงกันไม่ได้แล้วเพราะมันมีคนแก้กระดาษคำตอบให้เขาจริงอยู่เขาไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวจับไอ้พวกนั้นออกมาปุ๊บก็ถามแล้วเองไปเสียเงินมาเท่าไหร่ซัดทอดไปเองรับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งแล้วแต่ถ้าเองบอกไม่รู้แม่เขาจัดการให้แกก็ติดคุกอ่ะเพราะเขาเล่นอาญาเพราะนั้นข้าราชการที่บรรจุไปแล้วที่กระบี่เขาบอกภาคใต้นี่เป็นยอดโกงมหาโกงเยอะที่สุดอันนี้แค่กระบี่จังหวัดเดียวนะ121ข้าราชการที่ต้องออกครับขณะนี้ส่งรายชื่อให้ทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านว่างั้นท่านวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ผมชอบท่านตรงที่ว่าท่านทำงานตรงไปตรงมาดีขนาดนามสกุลท่านที่ไปเกี่ยวข้องก็ยังโดนไปด้วยหลังจากนี้จะประชุมคณะกรรมการจังหวัดและส่งข้อมูลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับบรรจุท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการโดยพลการนะแต่ทำตามข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบส่งข้อมูลไปให้ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นย้ำไปแล้วว่าต้องส่งข้อมูลไปพร้อมพยานหลักฐานเพื่อให้เจ้าตัวผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นทุกคนจะได้สบายใจขณะเดียวกันอธิบดีสถ.ก็จะประสานงานพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวด้วยจะให้อบต.ท้องถิ่นทั้งนายกอบต.นายกเทศมนตรีเขาจะได้สบายใจครับมั่นใจได้เลยว่าส่วนกลางไม่ทอดไม่ทิ้งดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ดำเนินการอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระหรือเผือกร้อนให้แต่จะเป็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายส่วนกลางอยากทำให้เสร็จทั้งหมดแต่ขอบเขตกฎหมายและอำนาจของแต่ละคนมันแตกต่างกันจึงต้องดำเนินการโดยวางกรอบไว้ภายใน31สิงหาคมนี้เข้าใจดีว่าไม่มีใครอยากทำแต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายคะแนนผิดปกติก็ว่ากันไปเพราะคนที่เขารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันคืออะไรเนี่ยไอ้คนที่ถูกไล่ออกนั่นแหละครับเขาจะรู้จะเข้าจะเข้าใจครับหมดเวลาครับคุณฟังครับครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเวลาหมดเวลาขอบพระคุณสวัสดีครับ
5: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
15: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
16: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
15: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
17: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
18: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
19: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
20: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
21: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0

0: ดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: มาใหม่
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะหลายอำเภอจังหวัดน่านเจอน้ำป่าไหลหลากถนนหลายสายถูกตัดขาดสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์จนถึง21สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
10: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
11: จาวรส
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
13: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เทศบาลเมืองน่านออกประกาศเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงและอพยพกลุ่มเปราะบางหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนืออำเภอปัวคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
14: เทศบาลเมืองน่านออกประกาศเตือนภัยฉบับที่1เมื่อเวลา 7:00 นเนื่องด้วยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่ตะลิมเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวตอนออกลำน้ำว้าเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านที่เชื่อว่าปลอดภัยให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารและสื่อเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันกรณีการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่ธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: และมีรายงานเพิ่มเติมว่าทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ขณะที่เส้นทางปัวบ่อเกลือทางหลวงหมายเลข1256มีรายงานสะพานได้รับความเสียหายและถูกกระแสน้ำตัดขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้เช่นกันสถานศึกษาในพื้นที่5แห่งประกาศหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรได้แก่โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาโรงเรียนดูพงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านป่งคำโรงเรียนบ้านปางช้างทั้งนี้จังหวัดน่านขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ลำน้ำและพื้นที่เชิงเขาควรเตรียมขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมเตือนประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคออทิสติกเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ

0: มือสุขภาพ
1: โรคออทิสติกหรือออทิซึมเป็นความผิดปกติของการพัฒนาเด็กรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวโดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะสังคมทักษะทางภาษาและการสื่อความหมายให้เหมาะสมตามวัยมีลักษณะพฤติกรรมกิจกรรมและความสนใจเป็นแบบแผนซ้ำๆไม่ยืดหยุ่นปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เล็กแสดงให้เห็นก่อนอายุ3ขวบเป็นโรคที่รู้จักกันมานานกว่า60ปีนักวิชาการพยายามศึกษารายละเอียดต่างๆของโรคแต่ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคได้ทั้งนี้เด็กที่เป็นออทิสติกจะมีอาการแตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบ10คนก็10แบบ100คนก็100แบบแต่จะมีลักษณะร่วมที่คล้ายกันที่เรียกว่าออทิสติกคือเด็กจะอยู่ในโลกของตนเองมากสนใจในสิ่งแวดล้อมน้อย
2: ก็กินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดี

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
8: 081-290-1691นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี้
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีกันมาชั่วโมงที่3แล้วจ้า
1: สวัสดีทุกท่านเลย
0: ชั่วโมงนี้เราอยู่กันที่
1: ยทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: หลายคลื่นด้วยกัน
0: ตรงนั้นยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิม
1: ฟังกัน
0: เดี๋ยวดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึง
1: ก็ มีข่าวให้ท่านได้รับฟังกันเป็นประจำเนี่ยนะ
0: ข่าวกฐินหน่อยจะภาพกฐินก็รอฟังอยู่นะ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
0: ครับผม
1: วันที่1พฤศจิกายน
0: จ้า
1: วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับผม
1: วัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: ครับ
0: ครับผม
1: วันที่15พฤศจิกายน
0: จ้าก
1: ฐินสามัคคีวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวันที่31ตุลาคม
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 29 30 31ตุลาคม
0: จ้าง
1: านประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: กลางคืนดูลิเก
1: เที่ยวคณะโชคดีมีสุขน้องคุณน้องเธอกัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นงานบุญนะ
0: พูดถึงงานบุญงานบวชแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อวานเมื่อคืนพระอาจารย์เอกจากสำนักสงฆ์ผู้ประหังเขาท่านได้ส่งเพลงมาให้ผมบอกเปิดประชาสัมพันธ์ให้หน่อย
1: เพลง
0: ครูสลาก็แต่งให
1: ้โอ้
0: ครูสลาคุณวุฒินะครับนักแต่งเพลงชื่อดังในเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยเขาแต่งเพลงปักกลดกลางใจเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับสำนักสงฆ์ผู้ประหังวัดที่ผมเพิ่งไปมาเมื่อ2สัปดาห์3สัปดาห์แล
1: ้
0: ว
1: ไปแล้ว
0: ไปมาแล้วครับ
1: ก
0: ็ประสบความสำเร็จก็ไปถวายไข่ไก
1: ่
0: ให้กับทางบ่วงนาคบาท
1: โอ้
0: นะท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องมาหรอกบนที่ไหนก็ได้เอาไปให้ที่ไหนก็ได้ทำบุญที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่มันไกลมันลำบากนะครูสลาก็ยังไปอ่ะเนี่ยครูสลาก็ฝากเพลงมาแล้วก็
1: แต่งเพลงมาแล้ว
0: แต่งเพลงมาแล้วพระอาจารย์เอกก็เลยบอกว่านายโยมเปิดให้พี่น้องประชาชนพุทธศาสนาท่านนี้ก็ชนได้ฟังกันหน่อยมาชาผมก็เปิดไปทีหนึ่งแล้วล่ะทั้งที่บสปก็เปิดที่จทลก็เปิดที่ตำรวจภูธรภาคเก้าก็เปิดแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ฟังอีกสักหนึ่งเพลงปลักกลดกลางใจปลายปากกาของครูสลาครับ

0: ครับก็ประชาสัมพันธ์สำนักสงฆ์ผู้ป่าหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อ
1: จังหวัดราชบุรี
0: ครับแต่ถ้าเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาน
1: ี่
0: ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรี
1: อันนี้เขาจะซื้อที่ดินถวายวัดเลยนะ
0: ใครจะร่วมด้วยช่วยกันไม่ต้องโอนเงินมาหรอกนี่เลยครับซื้อไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
1: แบบกระปุกละ300เนี่ยนะ
0: กระปุกนั้นได้ทำบุญไปแล้ว
1: 5บาทเนี่ย
0: ครับผม
1: ซื้อหลายกระปุกก็หลาย5นะ
0: หลายกระปุกก็หลาย5นะนะ
1: อ้
0: าวไหนครับมาเรื่องข่าวที่เขาคอยเราอยู่นะเนี่ย
1: มีข่าวอะไรบ้างเล่า
0: ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแบกมีดอิโต้อยู่แถวหน้าเลย
1: เป็นยังไง
0: มีดอิโต้ของใครรู้ไหมน่ะ
1: ไม่รู้อะ
0: แก้วหน้าม้าไง
1: แบกทำไมอะเนี่ย
0: ไปคุมงานหมอลำสนองนโยบายห้ามพกปืน
1: ประชดหรือเปล่าผู้ใหญ
0: ่ผู้ใหญ่นี่เขาห้ามพกปืนอ่ะ
1: ผมไม่ให้พกปืนคุมงานนี
0: ่ครับ
1: แก้วหน้าม้ามาเองเลยละมั้งอ่ะเนี่ย
0: มีดิโต้แก้วหน้าม้าแกเอาลิเกคณะไหนมาไว้นะ
1: อันนี้ไม่เหี้ยนะ
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ไม่ได้มีขายทุกร้านนะไบโอดีนี่มีร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: มีทุกอย่าง
0: คุณบิดาโคกตูม
1: ไปซื้อได้
0: จริงวันจันทร์ช่องแคร
1: ์ไปซื้อกัน
0: นะจ๊ะ
1: อ
0: ีกอย่างนึงที่ไม่มีทุกร้านก็
1: คือ
0: ยาย่าบิง
1: ยาย่าบิงเนี่ยนะ
0: มีร้านเชหมู
1: ป่าโมก
0: ร้านบัวเพศัต
1: มีขาย
0: อุ้มโรงนะจริงวันจันทร
1: ์ก็ขาย
0: ช่องแคร์แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้าง
1: ก็มีขาย
0: โคกตูมนะ
1: ซื้อกัน
0: เรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแบกมีดแก้วหน้าม้าเนี่ยนะ
1: คุมคอนเสิร์ตเนี่ยนะ
0: แสดงนโยบายตนองนโยบายรัฐบาลเนี่ยนะก็นู่นนะไปพบผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมิงกิ่งมาลา
1: อายุ69ปี
0: แกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสามเหลี่ยมตำบลทับกุง
1: อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี
0: เป็นคนที่ถืออีโต้แก้วหน้าม้าในคลิปเนี่ยกำลังเป็นไวรัลอยู่นะโดยท่านนายสมิงก็ถือมีดอีโต้ออกมาแล้วเล่าว่าม
1: ีดเล่มนี้มีเรียกว่าม
0: ีดอีโต้แก้วหน้าม้า
1: เมื่อ10ปีก่อนเป็นยังไง
0: คนสั่งช่างทำพิเศษทำจากถังกะทิแล้วก็ลวดเหล็กยาวประมาณสักเมตร10เซนราคา200บาท
1: เพื่อนำมา
0: แห่ในงานบุญบั้งไฟ
1: แล้วก็
0: เก็บไว้ที่บ้านมาตลอดแห่เสร็จแล้วอ่ะ
1: ก็เก็บไว้ที่บ้านเนี่ยนะ
0: เมื่อวานที่บ้านมีงานบุญไงอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับก็มีหมอลำมาแสดงอ่ะสิ
1: มาแสดงบริเวณทางบ้านเนี่ยนะที่วัดเนี่ยนะ
0: ทางลงไปวัดป่าเนี่ยเดี๋ยวหมอลำต้องเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อป้าป้าป้าป้า
1: แล้วก็เดี๋ยวไล่ตีกันแล้ว
0: แกก็ถืออีโต้มาเลยมารักษาความสงบภายในงานผมสนองนโยบายรัฐบาลทำถูกไหมล่ะ
1: แก้วอีโต้แก้วนาม้ามารักษาความสงบเนี่ยนะ
0: รัฐบาลห้ามพกปืน 100% ไงต้องก็แบกมีดมารักษาความสงบแทน
1: พอแบก
0: พอแต่แบกมีดไปในงานแค่นั้นแหละ
1: เป็นยังไง
0: เอาทันนี่มันจะกลัวไหมนะ
1: กลัวไหมล่ะ
0: มันหัวเราะโอ้สนุกสนานไปกันใหญ
1: ่วัยรุ่นที่มาดูหมอลำก็ชอบง่าย
0: เลิกงานแล้วไม่มีทะเลาะกันสักนิดนึง
1: ดีเด้อ
0: ไม่มีวิวาทเขาเรียกว่าวิวาทกันหน้าฮานนะ
1: ไม่ทะเลาะกัน
0: เ
1: ด็กก็สนุกสนานด้วย
0: หน้าเวทีหมอลำสงบเรียบร้อย
1: เ
0: ลิกแสดงก็สนุกสนานเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบาย
1: ห้ามพกปืนนะ
0: โฟดิโฟดิโต้แม่
1: เวลาแกจะฟันทีก็ต้องใช้แรงเยอะน่ะยก
0: ขึ้นแกบอกครั้งแรกอะแบกมีดไปรักษาความสงบเรียบร้อยในงานหมอลำเนี่ยเพื่อความสนุกสนานของเด็กและชาวบ้าน
1: 2
0: ปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลที่ห้ามพกปืนจึงพกมีดอีโต้ไปแทน
1: 3
0: ปรากฏว่าจบงานไม่มีทะเลาะวิวาทกันคงสนุกเพราะว่ามันสนุกมากกว่า
1: แล้วก็ไม่มีคนสนใจ
0: มีคนสนใจ
1: มีคนสนใจถามว่าทำไปทำไม
0: ลุงเอาไปทำไปทำไมเนี่ย
1: แ
0: กก็อยากแกก็บอกทำไปสนองนโยบายรัฐบาลเนี่ย
1: ห้ามพกปืน
0: บางคนมาขอซื้อกันนะบางคนมาขอซื้ออยากได้ด้วยเอาไปสิ
1: แกจะ
0: โซเทียไปที่เคมียัง
1: โอ้เวลายกทีมันลำบากอันนี้มัวจะไป
0: ทำกันแกทำจากสังกะสี
1: ลวด
0: แล้วก็ลวดทำเป็นขอบเลยนะดีจังเลยเอามั่งสิแสงปริศนาสามดวงโผล่กลางทุ่งสงสัยผีกระสือซะละมั้ง จะอารวาสกินไก่เตรียมลุยพิสูจน์นะถึงกับผวาเลยข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบริงและดีแคร
1: ์ทั้งสองอย่างนี่ดูแลเรื่องของตาเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ตื้อกัน
0: ข่าวนี้บอกว่ากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ที่จังหวัดบุรีรัมย
1: ์หลังจากมีการเผยภาพคลิปปรากฏการณ
0: ์แสงปริศนา3ดวงลอยอยู่บริเวณกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
1: ระบุข้อความว่า
0: เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่บ้านยางโลน
1: แสงดังกล่าวเนี่ย
0: จะลอยมาให้เห็นเป็นประจำในช่วงเวลาตีสี
1: ่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในช่วงที
0: ่ไก่ของชาวบ้านหาย
1: แล้วก็พบรอยเพียงเหลือกับแกะดูกกันนั่น
0: เหลือแต่กระดูกไก่ไปไหนหมดไม่รู้
1: อะไรกินไปแล้ว
0: นี่ก็ไปสอบถามนายบุญส่งศรีบุญเรืองอายุ77ปีเป็นชาวบ้านยางโลน
1: บ้านนกแกเนี่ยนะ
0: ลาผม
1: สตึกจังหวัดบุรีรัมย
0: ์แกเป็นคนเห็นเหตุการณ์แกบอกว่า
1: เห็นแสงเน
0: ี่ยมาดังกล่าวมีเป็นลักษณะเรืองแสงสีแดงอมเขียวนะ
1: แสงปริศนาเนี่ยนะ
0: ลอยวูบวับวูบวับไปอะไรอย่างไร้ทิศทางกลางทุ่งนา
1: แล้วก็ให้หลานช่วยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: เลยหนูถ่ายหน่อยได้หน
1: อ
0: เนี่ยนะ
1: มาแล้วนายกมาแล
0: ้
1: ว
0: ไม่อุตส่าห์ไม่มา2ชั่วโมงที่แล้ว
1: เออ
0: นอกจากนี้ในช่วงเวลากลางคืนที่1ธรรมดาที่ผ่านมาก็พบเห็นแสงประหลาดนี
1: ้และไก่ที่ตนเลี้ยงเอาไว้ตายไป2ตัวหายไป2ตัว
0: พบแต่เพียงเศษกระดูกแล้วก็ลอยเลือดกระจายเต็มพื้น
1: ทำให้ชาวบ้านต่างปักใจเชื่อกันว่า
0: ผีกระสือออกหากินแน่นอน
1: ยังไม่หมดไงกระสือเนี่ย
0: ทางด้านนายสุทัศน์จารัตผู้ใหญ่บ้านยางโลนเนี่ยนะ
1: ว่าไง
0: เห็นคลิปดังกล่าวแล้วรู้สึกใจตนก
1: ตกใจเป็นอย่างมาก
0: ขณะนี้ได้ประสานไปยังกลุ่มผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่แล้วล่ะ
1: รวมตัวกันจัดเวรยามเตรียมอุปกรณ
0: ์แสงสว่างเพื่อลงพื้นที่บุกพิสูจน์กลางทุ่งนาในคืนนี้
1: เพื่อหาข้อเท็จจริง
0: ว่าแสงปริศนามันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่มาจากไหนเนี่ยนะ
0: เจอหรือไม่เจอช่วยส่งข่าวไปนะผู้ใหญ่นะขณะอีกรายนึงบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าผีกระสืออย่างแน่นอนและยอมรับว่ากลัว
1: กลัวผีกระสือไง
0: แต่คืนนี้ตั้งใจจะเดินทางไปร่วมกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อไปดูให้เห็นกับตาตัวเองเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ม
1: ันยังมีอยู่ไงกระสือเนี่ย
0: มีหรือเปล่าจริงบ้างไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ก็เป็นความเล่าเที่ยงเล่าสู่กันฟังมานานแล้ว
0: คุณอย่ามองผมตาขวางดิโถจะตีตายิ่งใจหายอยู
1: ่ผีกระสือเนี่ยดา
0: ตอนเช้าไม่กล้ามันจัดรายการคนเดียวแล้วผม
1: เป็นไงอ่ะ
0: กลัวผีกระสือนอนอยู่ในบ้านนั่นนะคนอะไรเวลาโกรธผัวตาขวาง
1: โอ้โห
0: ไม่รู้จะขวางทำไมนักหนา
1: พอเขาไอเท่านั้นแหละ
0: จ๋าเลยเราเป็นไงล่ะ
1: เออ
0: ดีผมดีกว่าโชเล่หน่อยนึงอ่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ผมถามว่าโอ้ถ้าป้าแหม่มตายเป็นไงเนี้ย
1: เออ
0: โชเล่บอกว่ากูก็ไปบวชนะดิ
1: เราต้องบวชอยู่แล้ว
0: เออผมโอ้โหสายรักเมียมากแต่บนเมียตายนุ่งใส่รักเมียบวชหน้าไฟจ้ะถามไปถามมาตอบว่า
1: บนให้มันตาย
0: อย่าบอกป้าแหม
1: ่
0: ม
1: ไม่ได้ยิน
0: แล้วอ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะโปรมิกออยครับกินเป็นประจำ
1: โปรมิกออยนะ
0: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะ
1: โดยเฉพาะท่านที่กินเค็มมากเลยนะ
0: ครับ
1: ระวังตับไตกันเอา
0: ไว้ไตมันจะแย่เลยกินเค็มมากเลยโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะ
1: เรื่องของไตเนี่ย
0: ก่อนนอนนี่ไปกินเค็มอ่ะไม่ต้องกินอะไรเลยดื่มน้ำสักแก้วนึงแล้วก็เข้านอน
1: นั่นสิ
0: ตื่นเช้ามาก็กินน้ำสักแก้วนึงนะเพราะว่าตอนเรานอนน่ะเลือดมันหนืด
1: ใช่
0: ดื่มน้ำเข้าไปเลือดมันจะได้ใสขึ้นมาหน่อยนึงเลือดมันข้นเกินไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวก็การสมองก็มีปัญหาอีก
1: นาน
0: ใช่ไหมฝนถล่มที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทะลักท่วมหลายตำบลนะ
1: สะพานนี่ชำรุด
0: สะพานนี่จุดฝายนี่ขาดเลยนะ
1: ฝายสะพานขาดด้วย
0: เมื่อวานนี้ครับไม่ใช่เมื่อวานที่ข่าวมาวันนี้มาเมื่อกี้เนี่ย
1: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
0: รายงานสถานการณ์เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักทั้งอำเภอปัวเลย
1: ตกหนักเนี่ย
0: 1มีน้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บ้านทุ่งคล้องตำบลอวนอำเภอปัวหมู่บ้านนาแลหมู่ที่8ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวบ้านนาเฮียหมู่ที่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัว
1: บ้านหัวดอย
0: หมู่6ตำคุณอ่านชัดๆหน่อยดิ
1: บ้านหัวดอย
0: เออผมใช้แวบเลยเมื่อกี้เนี่ย
1: ทำมาไว้อ่านผมอ่ะ
0: หมู่6ดินแดงศิลาแดง
1: เออ
0: น้ำเข้าบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย5หลัง
1: บ้านน้ำเข้าไปแล้ว
0: 2สถานการณ์น้ำยาวเลยนะครับบริเวณสะพานน้ำลำยาวตำบลอวนขนาดนี้ต่ำกว่าตลิ่งพังพร้อมพลังกั้นน้ำประมาณ1เมตร
1: แล้วก็3
0: นายอำเภอปัวประสานนพค31เตรียมกำลังพลและเรือ ไปที่เทศบาลตำบลศิลาแรง
1: แล้วก็ประสานอบต.
0: ให้มีสถานการณ์ให้ความเตรียมพร้อมและขอรับการสนับสนุนได้ทันท่วงที
1: น้ำมัน
0: นพค.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของทหารเรานี่แหละ
1: น
0: ะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปูได้รับรายงานประกอบด้วยตำบลสถานตำบลอวนตำบลศิลาแรงตำบลศิลาเพชร
1: ศิลาเพชรตำบล
0: วรนคร
1: ตำบลปู
0: หากมีสถานการณ์เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
1: โอ้แล้วก็สะพานเป็นยังไง
0: โอ้โหสะพานจุดไฟฝ่ายเจ้าอำเภอปัวนี่ขาดไปแล้ว
1: สัญจรไม่ได้แล้ว
0: สายดอยภูคารถไม่สามารถผ่านได้ใครที่จะไปเที่ยวจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับ
1: ตอนนี้ไปไม่ได้สะพานมันขาดไปแล้ว
0: ปัจจุบันนี้น้ำกัดเซาะตลิ่งคอสะพานฝ่ายเจ้าชำรุดเสียหายหนัก
1: จนกระทั่งไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
0: ครับผม
1: ทางรถยนต์รถจักรยานเนี่ย
0: ก็ทางหลวงหมายเลข1256ห่างจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาประมาณ19กิโลห่างจากตัวปัวประมาณ6กิโลครับ
1: เรื่องของความเสียหายจากฝนตกเนี่ยนะ
0: ก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวโดยเด็ดขาดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ
1: ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยกันแล้วกัน
0: ก็ถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปอยู่บ้านเราก็ต้องระวังตัวไปด้วยโดยเฉพาะริมแม่น้ำฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยนะทั้งสองที่ไปจนถึงนู่นเนี่ยมีที่ไหนบ้างอ่ะนครสวรรค์มาก็อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพ
1: นนทบุรี
0: นนทบุรี
1: หลุดออกทะเลไปแล้ว
0: สมุทรปราการเนี่ยนะถือว่าวิกฤตครับน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมอำเภอปัวบ้านนี่จมมิดเลยนะครับชั้นล่างก็อยู่ไม่ได้แล้ว
1: รถลาเสียหายไปกันน้ำเลย
0: รถไฟฟ้าเลยคันนี้จอดอยู่นะเดี๋ยวก็เอาไปซ่อมขายอีก
1: โอ้รถไฟฟ้าแล้วมันเป็นแบตไม่ใช่เหรอ
0: แต่ละยี่สิ
1: อันตรายนะ
0: ครับผ
1: ม
0: นักแสดงชื่อดังครับเลย์แมคโดนัลด์อดีตพระเอกดังพิธีกรดังเสียชีวิตแล้ว
1: เลย์เหร
0: อเลย์แมคโดนัลด์ไงเขาก็เล่นดีผู้ไทยชัดนะมีผู้สื่อข่าวบอกรายงานเลย์แมคโดนัลด์อดีตพระเอกชื่อดัง
1: พิธีกรวัยยุค90น่ะนะ
0: เสียชีวิตในวัย49ปีที่บ้านพักย่านพัฒนาการ
1: เพื่อนๆก็ไปที่บ้านของเลย์แล้ว
0: ครับผมเลย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตแล้วนะครับผลงานโด่งดังไวขวัญใจวัยรุ่นยุค90น่ะนะจะเป็นคนจังหวัด101นะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันสกอตแลนด์นะ
1: คน101เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอ
0: าก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะ
1: น้องเลยุค90เนี่ยนะ
0: เด็กรุ่นใหม่ยังไม่ค่อยรู้จักกันแล้ว
1: ไม่รู้อ่ะนะ
0: ครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราอ่านข่าวเรื่องกับเกี่ยวกับวัยรุ่นไปใช้สนามยิงปืนแล้วก็ไปยิงปืนฆ่าตัวตาย
1: ซ้อมยิงปืน
0: ซ้อมยิงแล้วก็ยิงตัวเองที่สนามปืนบางสนามยิงปืนบางบัวทองอ่ะนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เลย
1: ไปที่สนามยิงปืนที่บางบัวทอง
0: หลังเกิดเหตุสลดสั่งปิดชั่วคราว30วัน
1: นี่นนทบุรีอีกแล้ว
0: ไปตรวจเข้มกันหน่อยครับไม่จะตรวจยังไงแล้วเนาะคนเราไม่รู้
1: นนทบุรีเนี่ย
0: มันไม่ได้ติดป้ายว่าผมเป็นโรคจิตนะผมกำลังจะฆ่าตัวตายนะเขาไม่ได้บอกอะไร
1: มันโกรธมากบางคนก็ไม่รู้ว่าตนเองก็เป็นนะ
0: ครับ
1: อย่างคุณก็ผมก็ไม่รู้ใครเป็นคนนึง
0: นะแต่เขาว่าเราบ้านนะสองคนเราเน
1: ี่
0: ยไปฟังไอ้บ้าสองคนมันอ่านข่าวอยู่ได้เออมันก็แก่ง่วงดีนะเป็นไงแล้วพี่น้องเมืองการฟังข่าวแล้วส่งข่าวหน่อยแล้วฟังแล้วเป็นไงบอกฉันเป็นที่ฟังทชดฉันฟังจอสอนหนึ่ง
1: ฟังได้ใช่ไหม
0: ครับจากเหตุการณ์นี้ชายอายุ36ปีเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
1: ใช้อาวุธปืน
0: ที่เช่ามาจากสนามก่อเหตุสลดในสนามยิงปืนบางบัวทองนะ
1: ถนนกาญจนาภิเษกตำบลและอำเภอบางบัวทองนนทบุรี
0: เมื่อวานนี้ที่เราอ่านข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละ
1: นนทบุรีอีกแล้ว
0: ความคืบหน้าที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็นายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
1: เดินทางลงไปที่พื้นที่สนามยิงปืนนะ
0: เพื่อตรวจสอบมาตรฐานมาตรการในการเข้าใช้สนามยิงปืนและสาเหตุ
1: หาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
0: นายเจเศรษฐเนี่ยอันนี้มีประสบการณ์นะ
1: นี่
0: คนอุทัยคนอุทัย
1: เ
0: ป็นพี่หรือเป็นน้องคุณสบิดานะนะครับแต่ว่าเขาเก่งบ้านเนี้ย
1: โอ้
0: ครับเก่งวันหลังก็มาสมัครลงพื้นที่ลพบุรีบ้างนะผมจะได้เลือก น่าเขาไปลงตรวจสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยดูใบอนุญาตนะในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืน
1: อ
0: าวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุในวันนี้จากการตรวจสอบพบว่า
1: ถูกต้องทั้งหมดนะ
0: ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็จะมีการตรวจแล้วก็เข้มอันนี้ครั้งหนึ่งทั่วประเทศเลยนะ
1: ส สำหรับกฎระเบียบของการใช้สนามเนี่ย
0: เบื้องต้นเป็นเฉพาะแต่ละสนามนะซึ่งรัฐบาลยังไม่มีการออกกฎเกณฑ์ในจุดนี
1: ้ซึ่งหลังจากนี้
0: รัฐบาลจะมีการออกพ.ร.ก.พระราชกำหนด
1: พระราชกำหนด
0: ตรงจุดนี้ด้วยจะมีการเพิ่มมาตรการ
1: ในการใช้สนามยิงปืน
0: ให้รัดกุมมากขึ้นคือมันเป็นการยิงปืนเพื่อการกีฬาอะไรกันเนี่ย
1: เอากระสอบ
0: หนึ่งเลยเนี่ยเขาไม่ให้เอาปืนเนี่ยออกนอกสนาม สองไม่หันกระบอกปืนหันหลังมาหันหลังให้เป้าหรือว่าหันกระบอกปืนมาทางผู้ใช้ผู้ยิงอะไรตรงเนี้ยแล้วก็แนวยิงทั้งซ้ายทั้งขวาต้องมีเจ้าหน้าที่ยืนโบกธงอยู่ด้วยเวลาเขาจะสั่งยิงซ้ายพร้อมขวาพร้อมแนวยิงปลอดภัยนะครับแล้วก็พลยิงบรรจุกระสุนกี่นัดใส่เข้าไปแล้วก็ยิงได
1: ้
0: หนึ่งนัดสองนัดอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่ไปยิงถุ่มสี่ถุ่มห้าแล้วพอถือปืนออกมาเจ้าหน้าที่เขาก็ห้ามแล้วนะไอ้หนู
1: นายก
0: อะไรเยอะอย่าออกไปเฮ้ยเขาไม่แป๊บหนึ่งพี่สูบบุหรี่เปียกแป๊บหนึ่ง
1: หลังจากนั้นก็ยิงตัวเองตาย
0: มงแล้วตายแง่แก่เลยโอ้ญาติพี่น้องบอกเป็นโรคซึมเศร้าอะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้น่าเห็นใจอะนะ
0: ครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: อ
0: ย่าลืมนะกาแฟลิต้าเอ็มดื่มแล้วสบายใจ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เดี๋ยวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: รับประทานกันทั้งสองสูตร
0: เนี่ยต้องกลัวแล้วคนเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มมาดื่มเถอะ
1: ของเรารับประทานได้
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นเบาหวานเนี่ยนะ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกก็เพิ่มคอลลาเจนกันอีกอย่างนึง
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนี่แหละ
0: หลอกนั้นก็เหมือนกันนะทั้งสมทั้งถังเช่าทั้งเกากี้ทั้งเห็ดลิ้นจือ
1: แล้วก็กระชายดำเราก็มี
0: น้ำตาลไม่
1: ม
0: ีคาเฟอีนไม่ใส
1: ่
0: และที่สำคัญที่สุดไขมันทรานไม่มีเลยใช้ถั่วขาวแทน
1: ของเราเป็นไขมันก็รับประทานได้
0: ไอ้พวกขมๆตัดขนขมตัดความขมในซูคาโลส มันได้ปรุงรสนะซื้อวันนี้กาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะถุงละ490บาทซื้อ2ถุง900เนี่ย
1: 900
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ5ถุง
1: สองพัน
0: บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: กี่ก้อน
1: ก้อนสองก้อน
0: สองก้อนเลยนะ
1: เอาไปฟอกให้เย็นสบาย
0: ถ้าเป็นสบู่ถ้าเป็นสบู่แก้คันต้องของปุ้ยเชียงเขานะฟอกวันนี้อีกสองวันหายคันนะนะแต่สบู่เราเนี่ยมันฟอกปุ๊บหอมปั๊บ
1: กลิ่นหอม
0: ไม่รู้จะนินทาใครแล้วเนี่ยตอนนี้
1: ใจ
0: ครับถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกถุงละ380บาทซื้อ2ถุง700นะ
1: 2ถุง
0: ถุงนึงมีแค่20แก้วนะ
1: ใช่
0: แต่ซื้อ4ถุงจ่ายพันนึงนะ
1: จ่าย 1,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: กี่ก้อนจ๊ะ
1: 1ก้อนเหมือนกัน
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691

0: เดี๋ยวพี่เฉลาอยู่บางพึ่งเดี๋ยวผมไปหาเองเลย
1: บางพึ่งบันมีเนี่ยนะ
0: บันมีพอดีว่าวันเสาร์แกสั่งเม็ดฟู่เขาไว้3กล่อง
1: โอ้
0: 3กล่อง 2,000 บาทแต่ยังไม่ได้รับ
1: ยังไง
0: จนกระทั่งวันนี้วันอะไรแล้วเนี่ย
1: วันนี้ก
0: ็วันอังคารแล้วยังไม่ได้รับอีกเดี๋ยวเช็คให
1: ้อืม
0: แต่เช็คแล้วถ้าไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวบางพึ่งเนี่ยแค่ปากซอย
1: แค่นี้นะ
0: เออเลยบ้านโชเล่ไปหน่อยเดียว
1: เลยไปหน่อยเดีย
0: วครับ
1: อืม
0: วันนี้ไม่ได้ออกขายของนะแต่พรุ่งนี้ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงนะครับ
1: พรุ่งนี้ไปใช่ไหม
0: ครับใครจะเอาอะไรก็บอกได้เลยจะเอาปุ๋ยเอายาเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆในรายการเราสองคนเนี่ยนะ
1: อืม
0: เขาว่าเราบ้าเมื่อกี้ฟังในบ้าสองคนอ่านข่าว
1: เนี่ยสั่งซื้อการสั่งซื้อการ
0: เออคนที่ว่าเราในบ้าเนี่ยเราคนดีตาย
1: นาน
0: เออจำลูกจำเมียไม่ได้แล้วบางคน
1: จำไม่ได้แล้ว
0: เข้าบ้านในล็อกกุญแจเฉยเลยมึงอยู่ในบ้านแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วนั่นนะ
1: ขังมันซะเลย
0: ขังมันซะเลยตำรวจไปจับสี่หนุ่มจีนครับกับอีกหนึ่งชายไทย
1: ข้ามแม่น้ำโขง
0: หนีมาจากนู่นนู่นน่ะ
1: จากลาว
0: จะเข้าไปนู่นพม่า
1: จะไปพม่า
0: คาดว่าน่าจะเป็นแก๊งสแกมเมอร
1: ์
0: ย้ายฐานการปฏิบัติการจากสปป.ลาวขออนุญาตผ่านประเทศไทยหน่อยแล้วกันนะ
1: จะไปพม่าไง
0: ครับนี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายนะครับแล้วก็สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
1: ศุลกากรด้วย
0: หัวหน้าฝ่ายบริการที่หนึ่งสำนักงานศุลกากรหนองคายเนี่ย
1: ตรวจคนเข้าเมือง
0: ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายตรวจคนเข้าเมืองหนองคายคนเดินเข้ามาเนี่ยลองดูดิสกัดจับรถยนต์เก๋งฮอนด้าทิตตี้ทะเบียนจังหวัดน่าน
1: บริเวณสี่แยกว่าบ้านหนองสองห้องน่ะ
0: ขณะจะขับรถมุ่งหน้าไปยังพื้นที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย
1: ตรวจสอบภายในรถแล้ว
0: พบนายอุดมแซ่หาอายุประมาณ40ปี
1: เป็นคนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
0: เป็นคนขับรถแล้วก็มีชาวจีนอยู่ในอายุระหว่าง24ถึง26ปีเนี่ย
1: นั่งมา4คนข้างในรถเนี่ยนะ
0: ภายในในช่องเก็บสัมภาระด้านหลังพบกระเป๋าเป้7ใบ
1: แล้วก็มีคราบ
0: เปื้อนดินเปื้อนโคลนข้างนอกนะส่วนภายในกระเป๋าพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
1: แล้วก็เครื่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ
0: โทรศัพท์มือถืออีกเป็นจำนวนมาก
1: ควบคุมตัวไว้ไป
0: สอบสวนที่กองกับการตรวจคนเข้าเมืองอะนะ
1: สอบสวนเข้าเมืองนี่แหละ
0: ทีนี
1: ้คนจีนเนี่ยนะ
0: ทีนี้ต้องคุณทีนี
1: ้คณิจากการสอบถามคนจีนเนี่ยนะ
0: ผ่านทั้งล่ามภาษาจีน
1: อ้างว่า
0: ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใคร
1: อ้าว
0: ไม่ได้ให้การที่เป็นประโยชน์อ้างแต่ไม่รู้ไม่เห็นอย่างใด
1: บอกไม่รู้ไม่เห็นทางด้านของนายอุดมบ้าง
0: คนขับรถเป็นคนไทยก็รับสารภาพว่า
1: ว่าไงว่าไง
0: ผมเดินทางมารับชาวจีนที่ริมแม่น้ำโขงพื้นที่อำเภอพิจัยครับ
1: จังหวัดหนองคายทั้งหมดเนี่ย
0: นั่งเรือน้อยๆข้ามแม่น้ำโขงจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: แล้วก็จะเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก
0: จากนั้นก็จะมีคนมารับพากันทั้งหมดไปเข้าประเทศเมียนมา
1: ได้ค่าจ้างนำ
0: คนละ 6,000 นะ4คนเท่าไหร่นะ
1: 6,000 เนี่ยนะ
0: เออ2คนก็12,000 24,000 แล้วนะทีนี้จะไอ้เรื่องทางที่นี่คนนึงแล้วเนี่ย
1: คณิจากการสอบถามเขาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
0: ไม่มีเอกสารเดินทางคาดว่ากลุ่มจีนเหล่านี้ซึ่งจากการข่าวจะลักลอบเข้าประเทศไทยมากัน8คน
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แกะรอยเ
0: พราะว่าทั้งหมดหลบหนีมากวาดจากการกวาดล้างของสปป.ลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์อ่ะ
1: แล้วก็นำอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ
0: มันมีสัญญาณเป็นแบบที่ผมไปไลฟ์สดลิเกผมจะมีกันลักษณะเป็นเราเตอร
1: ์นั่นแหละ
0: แล้วก็ซิมใส่ผมไม่กล้าหิ้วไปไหนเดี๋ยวนี
1: ้
0: กลัวเขาจะหาว่าเป็นสแกมเมอร
1: ์แก๊งคอนเซนเตอร์ไง
0: เดินทางเข้าประเทศไทยก็จะไปเมียนมาต่อแล้วผมไม่ได้อาศัยประเทศคุณเนี่ยเชื่อว่าการย้ายฐานของเครือข่ายสแกมเมอร์แน่หลอกพวกหลอกลวงออนไลน
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ในรูปแบบต่างๆนี่แหละ
0: ซึ่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ก็ต้องจับกุมมัน
0: น
1: ะ
0: เวลามันโทรมารับนะแม่นะรับแต่ไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าเข้าทางก็วางหูไปเลย
1: ตัดสายไป
0: บางทีเราจะไปส่งของให้อ่ะไปรษณีย์ผมแนะนำบริษัทไปรษณีย์ไทยแล้วนะ
1: เป็นไง
0: อย่าเอาโทรศัพท์มาเลข4ตัวโทรหาเขาเขาไม่รู้หรอกนะคุณไม่ประชาสัมพันธ์อะไรเลยอ่ะนะโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นก็โฆษณาไปสิกลัวก็จะเก็บค่าโฆษณาอยู่ได
1: ้นี่เอาตู้4เลข
0: เลขหมายเลข4ตัวมาโทรมาเฮ้ยเบอร์ใครวะเขาไม่รับด้วย
1: ไม่กล้ารับ
0: ใช
1: ่
0: ทีนี้ผมจำได้ไงเบอร์โทรเนี่ยมันขึ้นมาที่ผมก็เลยถามอะไรว่าไปสนีเปล่าใช่ครับทีหลังอย่าใช้เบอร์นี้โทรไอ้หนู
1: อ
0: ีกแล้ว2ชั่วโมงที่แล้วสามไม่พูดนะเนี่ยแล้วเขาจะเปลี่ยนหรือ
1: เอาว่ากันไปนะ
0: ครับผม
1: แก๊งคอน คอนเทนเตอร์
0: เพียบเลยคุณผู้ฟัง
1: แฮมเมอร์เนี่ยนะกระเป๋าเปื้อนดินหมด
0: เปื้อนดินหมดก็ข้ามน้ำลุยน้ำลุยอะไรไม่ต้องแม่อะไรมาไงรถเก๋งเฉียวชนรถตู้โค้งอันตราย
1: บาดเจ็บหนึ่งนะ
0: ที่ดอยอินทนนท์นะ
1: ดอยอินทนนท์เนี่ย
0: ครับ
1: พื้นที่อุทยานแห่งหนุ่มเชียงใหม่อยู่นะ
0: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เขาเจ้าหน้าที่แจ้งเกิดอุบัติเหตุบนดอยอ่ะส่งผลให้มีการประสานงานกับพนักงานสอบสวนสภ.จอมทองนะครับ
1: เพราะว่ามีคนเจ็บที่ศีรษะด้วย
0: นะไปดูหน่อยสิ
1: ไปดูรถคว่ำอยู่ข้างทางเนี่ย
0: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1009ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทอง
1: จังหวัดเชียงใหม่คนเจ็บคนหนึ่งชื่ออะไรนะ
0: นายนฤทธิ์แบนถีเพศชายอายุ37ปี
1: ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะ
0: ขับรถตู้ส่วนบุคคลทะเบียนกรุงเทพนะ
1: ครับตินเสียหายอยู่ในรถตู้นะ
0: มีรถเก๋งเสียหายจอดข้างทางด้วย
1: อ้าวรถด้วยไง
0: สาเหตุรถตู้ได้เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถเก๋งคันดังกล่าว
1: ทำให้รถตู้ได้เสียหลักพลิกตะแคงเนี่ย
0: ส่วนรถเก๋งตกขอบข้างทางครับ
1: รถตู้เป็นไง
0: เสียหายต้องใช้เครื่องตัดทางงัดเอาคนเจ็บออกมานะครับ
1: คนเจ็บเนี่ยศีรษะแตกเนี่ย
0: คนขับรถเก๋งบาดเจ็บปานกลางครับ
1: อ้าวเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: รถตู้ยี่ห้ออะไรจะไม่คันเล็กจังนะถ้าไม่ตายก็ดีแล้ว
1: ก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนะ
0: เวลาหมดแล้วนี่
1: หมดเวลา
0: เห็นทีจะต้องลาก่อนแล้วครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม
1: ่พบกัน
0: ใครอยู่ปากทางก็วัดเวียงเจอกับทีมงานพี่บิดานะพรุ่งนี้นะ
1: นะ
0: วันนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676555
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร

0: และปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียสักครู่มาติดตามค่ะอะไร

0: ่บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีหารือกลุ่มเล็กกับทางการออสเตรเลียในประเด็นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนตลอดจนอาชญากรรมออนไลน์บรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นออสเตรเลียที่เร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการซึ่งนายกรัฐมนตรีคือรัฐออสเตรเลียนายแอนโทนีอัลบาเนซีให้การต้อนรับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการโดยมีการยิงสลุด19นัดจากนั้นตรวจแถวทหารกองเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงชาติออสเตรเลียก่อนที่นายกรัฐมนตรีทั้ง2ฝ่ายจะนำคณะของแต่ละฝ่ายเข้าพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติและสง่างามสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ภายหลังการเสร็จสิ้นทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกันและได้หารือข้อราชการกลุ่มเล็กโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมไปถึงประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญทั้งเรื่องเศรษฐกิจการลดอุปสรรคการอำนวยความสะดวกการค้าตลอดจนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นกล่าวถึงกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงว่าทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการเรียกเก็บภาษีที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่61945ซึ่งนายเฮียงได้บริจาคสร้างวัดป่าอดุญญารามว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินดังกล่าวเนื่องจากที่ดินแปลงนั้นเป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีทั้งนี้ตามเอกสารสิทธิ์โฉนดดังกล่าวที่มีชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนื้อที่ประมาณ21ไร่3งาน61ตารางวาซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533ในการใช้ประโยชน์ระบุว่าเป็นวัดป่าอดุญญารามเป็นการใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาจึงไม่เข้าข่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่แม้ต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีพ.ศ. 2562ทางเทศบาลก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินแต่อย่างใดเนื่องจากที่ดินวัดเป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นแม้ว่าในโฉนดที่ดินจะยังเป็นชื่อของนายเฮียงก็ตามมณฑลทหารบกที่37จัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มผ่าน2มือ1หัวใจสู่หยาดเหงื่อเพื่อประชาชนด้วยการเทปูนถนนคอนกรีตทางขึ้นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริติดตามในทหารมาแล้วกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว

0: ูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นำกำลังคนจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มผ่าน2มือ1หัวใจสู่หยาดเหงื่อเพื่อประชาชนด้วยการซ่อมแซมและเทปูนถนนคอนกรีตทางขึ้นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซซึ่งมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรขนาดกว้าง4เมตรและยังเป็นเส้นทางผ่านเข้าไปในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซโดยได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชียงรายและประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ใช้สัญจรหลักทั้งการเดินทางไปประกอบอาชีพทำสวนทำไร่ทำนาและอื่นๆการดำเนินการครั้งนี้ก็จะช่วยให้เดินทางได้สะดวกขึ้นและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายนอนเก่าไปนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: เข็ดรักจากเจ้าพระยาคุณหนูมิเตอร์นะคะสวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา18นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงค่ะดูแบบทำไมเสียงมันดังๆเนาะปุ้มกำลังมองว่าเสียงดังมากนะครับปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เริ่มต้นด้วยเข็ดรักจากเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ฟังมีประเด็นข่าวเด็ดประเด็นดังให้คุณได้ติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะวันหนึ่งเจอกัน3รอบนะ4รอบเนาะตี3ถึงตี4แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าแล้วก็11โมงถึงเที่ยงแบบนี้ส่วนตี5ถึง6โมงเช้าที่วสป612คุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้อีกช่วงหนึ่งนะคะฟังข่าวแล้วก็อย่าลืมนะเรื่องราวของสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องใส่ใจดูแลวันนี้มีปัญหาเรื่องของเบาหวานไขมันความดันสมุนไพรจิราค่ะมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นส่วนทางด้านของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะ0855179025 0855179025นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าปุ้ม
0: ค่ะ
1: ป้าสั่งยาตาหน่อย
0: BGM Soft Gel ค่ะ
1: จ้า
0: เคยสั่งไหม
1: ค่ะนิดอ่ำทองอ่ะลูกสาวเคยสั่งให
0: ้ได้ค่ะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวส่งให้ได้วันศุกร
1: ์จ้าจ้า
0: ค่ะส่งหน้าใหม่มีส่วนลดนิดหน่อยขอบคุณนะคะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวกินแล้วเป็นไงมั่ง
1: ดีจ้ากินมาหลายปีแล้ว
0: เป็นไงมั่งเนี่ยเล่าสิ
1: เจ็บปวด
0: แจ่มโปดเมื่อก่อนนี
1: ้ร้อยเข็มได้เลย
0: โอ้ร้อยได้ร้อยเข็มได้ด้วยเมื่อก่อนมันเป็นยังไงตอนยังไม่กินมันเป็นไง
1: ตอน
0: ยัง
1: กินต้อเต็มจะไม่ตาดำเลย
0: เป็นต้อเนื้อหรือต้อต้อเนื้อแล้วพอกินแล้วเป็นไงคะ
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วเกลี้ยงแล้ว
0: ไม่ได้ไปลอก
1: ไม่ได้ลอก
0: ไม่ได้ลอกแล้วมันก็กินไปนานไหมจ้ามันถึงดีขึ้นนะจ้ะ
1: นานโอ้ป้ากินมาหลายปีเลยเนี
0: ่
1: ย
0: อ๋อไม่ตอนแรกๆเลยพอกินไปปุ๊บกี่กระปุกถึงรู้สึกว่าดี
1: กระปุกที่สองดีขึ้นเยอะ
0: อ๋อก็เป็นเกือบรอบตาเลยใช่ไหม
1: ใช่ก็60กว่าเลยนะ
0: แล้วทำไมไม่ไปหาหมอไม่ไปลอก
1: ก็ไปแต่เขาจะให้ลอกแต่ไม่ลอกจะกินยาของหนู
0: อ๋อกิน BGM ซับเจอแล้วมันดีขึ้นก็เลยไม่ลอกเลย
1: ไม่ลอก
0: โอเคอ้าวขอบคุณมากๆเดี๋ยวปุ้ม
1: ตอนนี้ไม่มีเลย
0: ส่งให้จะได้วันศุกร์หรือวันเสาร์นะคะ
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้าสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ้า
0: BGM Soft Gel บำรุงสายตาค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นนะคะแล้วก็นี่แหละโทรสั่งซื้อก็0855179025นี่แหละค่ะอุ้ยปุ้มกำลังอ่านข่าวอยู่เป็นข่าวที่ช็อกเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยเนาะอันนี้เป็นข่าวช็อก มีข่าวเศร้าที่ทำให้แฟนคลับช็อกกับการจากไปของนักแสดงยุค90เป็นนักร้องยุค90ด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยมีรายงานว่าช่วงเช้าประมาณ7โมงนักแสดงชื่อดังเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตที่บ้านพักย่านพัฒนาการตอนนี้ทางครอบครัวก็เดินทางมาที่บ้านแล้วก็รอทีมแพทย์และครอบครัวยืนยันนะคะทางด้านของผู้กำกับสน.ประเวศเปิดเผยคุณเรย์แมคโดนัลด์ล้มหมดสติตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนก่อนจะเสียชีวิตในบ้านพักซอยพัฒนาการ61คาดว่ามาจากโรคประจำตัวค่ะพันตำรวจเอกทศพลอัมพิพัฒนกุลผู้กำกับสน.ประเวศยืนยันว่าเรย์แมคโดนัลด์นักแสดงและพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตบริเวณโซฟาชั้นล่างภายในบ้านพักซอยพัฒนาการ61โดยได้รับแจ้งจากภรรยาเวลาประมาณ 6:12 นเมื่อกล้องวงจรปิดภายในบ้านพบว่าล้มลงหมดสติตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาสาเหตุน่าจะมาจากโรคประจำตัวแต่อย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตและนำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดมีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านที่ตรวจสอบแล้วประมาณเที่ยงคืน12นาทีคุณเรย์แมคโดนัลด์ล้มลงหมดสติแล้วก็ล้มลงทางครอบครัวแจ้งว่าไม่มีโรคประจำตัวนะเนี่ยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็มีการเปิดเผยประวัติของคุณเรย์แมคโดนัลด์เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ค่ะจบชั้นมัธยมจากประเทศอังกฤษเคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์เมื่อปี1998เรื่องของฝันในเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะได้รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดสาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องหนีตามกาลิเลโอแล้วก็มีผลงานภาพยนตร์ล่าสุดเรื่องเพื่อนรักเพื่อนลับปัจจุบันก็รวมตัวกับเพื่อนสนิทอย่างคุณลีโอพุทธทำรายการ YouTube ติดคุยกับคุณพุทธลีโอพุทธคุณต้าเผ่าพลเทพหัสดินณอยุธยาในนามพุทต้าเรในช่อง YouTubeมีผลงานเพลงในยุค90นะคะแล้วก็เป็นพิธีกรล่าสุดปุ้มก็ดูคลิปใน YouTube ที่เขาคุยกับคุณต้าคุยกับคุณลีโอพุทธกับคุณเรย์แมคโดนัลด์มีเรื่องขำๆบางทีคุณลีโอพุทธก็จะมาเล่าเรื่องขำๆบางทีก็ฟังแล้วก็งงๆแต่ก็ขำมีผลงานในช่อง YouTube เป็นบุคคลที่อยู่ในทุกแขนงของวงการบันเทิงอุ้มจำได้ว่าสมัยเขาหนุ่มๆเราก็ดูทั้งภาพยนตร์ฟังเพลงเนี่ยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็ยังมีผลงานภาพยนตร์มีพิธีกรรายการต่างๆเยอะมากเลยค่ะเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอของศิลปินดังในยุค90จบจนปัจจุบันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ปิดวิทยุที่บ้านก่อนนะคะ
2: ครับครับครับครับครับครับครับคุณแอนครับ
0: หนูชื่อปุ้มสันธนีค่ะคุณตั้งสติก่อนแล้วค่อยโทรดีไหม
2: ปุ้มสันธนีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: โ ผมอยากจะซื้อยาตายไอ้ผมเป็นไอ้จอประสาทเตือนกินได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวจบรายการแล้วบุ้มโทรกลับไปแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ครับ
0: คุณผู้ฟังจะโทรหาปุ้มปิดวิทยุก่อนนะคะเสียงมันจะดังสะท้อนไปสะท้อนมาหลายรอบมากเลยอะค่ะแล้วปุ้มอยู่ในหูฟังเนี่ยมันค่อนข้างจะดังอื้ออึงไปหมดประมาณนี้อ่ะเล่าข่าวต่อไม่โทรแล้วนะคะคุณผู้ฟังมันจะกวนปุ้มเวลาที่ปุ้มจะเล่าข่าวนอกจากผลงานด้านภาพยนตร์แล้วนะคะก็ยังมีพิธีกรมากมายหลายรายการมากเลยค่ะคุณผู้ฟังในหลายๆช่องนะคะแล้วก็มีผลงานเป็นมิวสิกวิดีโอเยอะมากเป็นพระเอก MV อยากได้ยินว่ารักกันของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นางฟ้ากับควายของแท็กซี่เนี่ยค่ะคิดถึงของบอดี้สแลมด้วยความเป็นที่เป็นลูกครึ่งก็จะมีหน้าตาเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆในยุค90แล้วก็จบจนปัจจุบันก็ยังมีผลงานถือว่าเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ไม่รุ่นใหญ่เนาะจะรุ่นกลางๆเนาะมีรายการทำกับข้าวกับคุณชาคริสเนี่ยค่ะยังไม่ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตแต่น่าจะมาจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็หลังๆมาเนี่ยคุณเรก็จะมีรายการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเสียดายค่ะอายุ49นะคะมีเรื่องของจังหวัดน่านมาเล่าให้ฟังค่ะสถานการณ์ในเขตเทศบาลเมืองน่านล่าสุดนี้ก็มีการเตือนภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งข้อความเตือนภัยเซลล์บรอดแคสต์เตือนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ร่วมกับบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AS ทั้ง True นะคะแล้วก็แจ้งข้อความเตือนจัดว่าเป็น Extreme Alert คือเตือนภัยแบบขั้นสูงสุดชาวบ้านก็รับข้อความพร้อมทั้งความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในเขตเทศบาลเมืองน่านค่ะมีการแจ้งเตือนชุมชนที่มีความเสี่ยงที่เคยถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่ปี49ปี67ให้เร่งเก็บของแล้วก็อพยพประกาศเตือนภัยฉบับที่1เมื่อประมาณ7นาฬิกาเพราะว่าฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จุริมตั้งแต่เที่ยงคืนจนกระทั่งปัจจุบันเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลำน้ำยาวตะวันออกลำน้ำว่าปริมาณสูงขึ้นเขตเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมปี49แล้วก็ปี67ให้เก็บข้าวของให้พ้นพื้นที่น้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปในที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมรับมือกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ที่บ้านที่เชื่อว่าปลอดภัยก็ให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและชุดอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์ประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้ใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า3วันเพราะว่าการไฟฟ้าอาจจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนนะคะอันนี้ก็เป็นประกาศเตือนภัยก็เตือนกันมาในหลายพื้นที่นะคะก็จะเป็นเฉพาะจังหวัดน่านที่จะได้รับข้อความนะคะตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็หลายชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านก็มีความเสี่ยง ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาตลอดเลยตั้งแต่ช่วงเช้าให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนะคะประชาชนอาจจะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้วันที่19สิงหาคมจังหวัดที่คาดว่าฝนตกหนักมากภาคเหนือมีเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ส่วนภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดอันนี้ฝนตกหนักมากนะคะส่วนพื้นที่ที่จะได้รับฝนผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือก็จะมีแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อันนี้ฝนตกหนักเฉยๆนะคะแค่หนักนะไม่หนักมากแต่หนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีค่ะนะซึ่งก็ยังส่งผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ยาวต่อเนื่องไปถึง21สิงหาคมค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันในบางพื้นที่ก็เบาลงบางพื้นที่ก็ยังหนักอยู่แต่จังหวัดน่านนี่ตอนนี้อ่วมเลยค่ะฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยล่าสุดตอนนี้เนี่ยเปิดศูนย์อพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะคะสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีรายงานเพิ่มเติมว่าฝายนาเลาซึ่งเป็นฝายของชลประทานผนังถูกกระแสน้ำพัดพังไปหนึ่งข้างแล้วกระแสน้ำมีความรุนแรงส่งผลให้ถนนที่อยู่ข้างฝายได้รับความเสียหายก็แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมวลน้ำล่าสุดประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโพสต์ลงเฟซบุ๊กโดยระบุข้อความว่าศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะมีหลายพื้นที่ค่ะจัดเตรียมเป็นศูนย์อพยพกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยมีพื้นที่ที่ฝายพังไปด้านหนึ่งน้ำมันก็ทะลักออกมาแล้วก็ไหลเข้าชุมชนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนส่งกำลังพลช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนแล้วก็เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงล่าสุด 11:28 นี่เองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนสั่งด่วนเลยค่ะกำลังพลตำรวจจิตอาสาและชุดช่วยเหลือภัยพิบัติเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะน้ำป่าไหลหลากท่วมขังถนนขาดดินสไลด์ต้นไม้ล้มสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนถนนและเส้นทางจราจรหลายจุดโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขฝนตกหนักจนทำให้น้ำป่าไหลหลากบางจุดรถผ่านไม่ได้ค่ะพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุณณยสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้สั่งการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3พร้อมกำลังพลตำรวจจิตอาสาเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจัดกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อดินสไลด์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากต้องมีการอพยพก็ดำเนินการได้ทันทีด้วยความปลอดภัยสถานการณ์ล่าสุดเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนระดับอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดน่านทุกอำเภอรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงเช่นแพร่พะเยาลำปางลำพูนและเชียงรายด้วยค่ะกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องหนาวของการขับขี่ยวดยานพาหนะเนื่องจากถนนลื่นทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เชิงเขาก็ต้องเฝ้าระมัดระวังค่ะสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่านก็แจ้งว่าฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนปัจจุบันที่ทำให้เกิดสถานการณ์นี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะอ่ะอันนี้จังหวัดน่านค่ะเยอะเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศในตอนนี้นะส่วนที่อื่นก็หวังว่าจะไม่รุนแรง มากกว่านี้จะไม่มีที่ไหนที่เจอแรงๆแบบนี้แต่ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานที่อื่นนะไปดูเรื่องราวข่าวอื่นกันบ้างค่ะอันนี้เป็นหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็จะเป็นเรื่องของข่าวนี้ที่พิษณุโลกค่ะฝนตกฟ้าคะนองมีชายวัย46ปีถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาเมื่อวานนี้ก็เชฟหนุ่มวัย26จะเดินไปหยิบของมาใกล้ๆต้นไม้ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่ต้นไม้ค่ะเดชบุญรอดมาได้อย่างเฉียดฉิวโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่ารายนี้ที่พิษณุโลกนี่เป็นอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะเพราะว่าอยู่กลางทุ่งแล้วฟ้าผ่าลงมาพอดีหน่วยกู้ภัยวิทยุบูรพาสมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์ใส่ทีฮุกตึ้งรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าที่บ้านคลองเป็ดหมู่4ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ภัยไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชายนอนคว่ำหน้าอยู่บนคันนากลางทุ่งนามีรอยคล้ายรอยไหม้บริเวณศีรษะลำตัวขาแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ได้รับความเสียหายทราบชื่อนายไพโรจน์อายุ46ปีสันนิษฐานว่าอาจจะถูกฟ้าผ่าเนื่องจากว่าในช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองตลอดเลยค่ะเจ้าหน้าที่นำร่างชันสูตรที่โรงพยาบาลพุทธชินราชเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนี่ค่ะเราได้ยินได้ฟังข่าวแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะมีเกือบทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังคือมันเป็นความบังเอิญจริงๆซึ่งพิกัดเนี้ยจุดเนี้ยพอยต์เนี้ยฟ้าจะผ่าลงมาตรงนี้อยู่แล้วค่ะมันเป็นพิกัดที่ฟ้าจะผ่าลงมาพอดีจะด้วยมีอะไรก็เถอะก็จะเขาจะผ่าลงมาตรงนี้อยู่แล้วแต่เจ้ากรรมค่ะบังเอิญเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นพอดีนะคะผู้เสียชีวิตก็อาจจะแบบไปตรงจุดนั้นพอดีมันเป็นเรื่องของความบังเอิญยกเว้นการที่ไปอยู่ใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาเก่าๆอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าด้วยกลางแจ้งด้วยพื้นที่ต่างๆที่ไม่ใช่ต้นไม้ที่ไม่ได้ผ่าเรียงลงมาตรงต้นไม้เนี่ยคือที่ผ่าต้นไม้ก็มันเป็นจุดที่ฟ้าจะผ่าอยู่แล้วค่ะแล้วตรงนั้นมันเป็นบริเวณที่มีต้นไม้อยู่พอดีแล้วก็เป็นต้นไม้สูงที่เป็นที่ล่อตาล่อฟ้าแต่ว่าพื้นราบทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นจุดเนี้ยค่ะซึ่งเป็นจุดที่ฟ้าจะผ่าลงมาอยู่แล้วจะสูงจะต่ำจะเตี้ยก็แล้วแต่เลยแต่มันจะเป็นจุดพิกัดที่ดึงฟ้าลงมาตรงนี้แล้วมันเป็นนาทีเจ้ากรรมที่มีคนอยู่ในบริเวณนั้นก็เลยเป็นอันตรายแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังขานะน่ากลัวขายยาแป๊บนึงค่ะไปไล่หนูไล่หนอนด้วยกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อค่ะคุณผู้ฟัง
3: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกิน สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทลายแก๊งยาอีสานขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดภาคอีสานรวบผู้ต้องหาได้4คนขณะกำลังนัดส่งมอบยากลางห้างดังแล้วร้านสะดวกซื้อไปค้นที่บ้านพักเจอของกลางกว่า2ล้านเม็ดพร้อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ปืนยึดทรัพย์ได้มูลค่ากว่า63ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ฟังพลตำรวจตรีวรวิทย์ยานจินดาผู้บังคับการชุดปฏิบัติการพิเศษพันตำรวจเอกพิทักษ์สุทธิกุลพันตำรวจเอกกรกฎโปชยวนิชพันตำรวจเอกเด่นล่ารัตนกิจพันตำรวจเอกธนากรอ่อนทองคำรองผู้บังคับการสปภ.สปภ.ย่อมาจากตำรวจสปภ.นำกำลังสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติด4รายด้วยกันมีนางสาวอริสรานายทวีนายวิษณุและนายวัฒนาของกลางเป็นยาบ้า 2,000 ขออภัยค่ะ2ล้านกับอีก 36,000 เม็ดชิ้นส่วนประกอบอาวุธปืน14ชิ้นแมกกาซีน13ลำกล้องปืน4ชิ้นเครื่องกระสุนปืน2นัดรถยนต์3คันโทรศัพท์มือถือ5เครื่องโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดธนาคาร3เล่มมอเตอร์ไซค์อีก1คันรวมมูลค่า63ล้านบาทสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยชุดจับกุมได้ขยายผลจับกุมคดียาไอซ์ย่านรามคำแหงแล้วพบว่ามีเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากภาคอีสานเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลก็เลยวางแผนส่งสายลับติดต่อย่อล่อซื้อยาบ้า 200,000 เม็ดโดยนัดหมายส่งมอบที่ห้างบิ๊กซีรังสิตคลอง6และก็รับของที่ร้านสะดวกซื้อย่านแยกนพงษ์ลาดหลุมแก้วปทุมธานีเจ้าหน้าที่จับกุมนายทวีนายวิษณุและนายวัฒนาขณะรอรับเงินแล้วก็ซ้อนแผนจับกุมนางสาวอริสราขณะขับรถนำยาบ้า 210,000 เม็ดมาส่งมอบจากนั้นก็ไปค้นที่บ้านพักของนายวัฒนาพบยาบ้าอีก 1,826,000 เม็ดรวมของกลางเป็นยาบ้าทั้งหมด 2,36,000 เม็ดแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดตามที่ปุ้มบอกไปมูลค่ากว่า63ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะจากการสอบสวนเขาก็รับสารภาพค่ะดำเนินคดีข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้ามีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทำเป็นการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทำการเพื่อการค้าเนี่ยค่ะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐแล้วก็คดีพ.ร.บ.อาวุธปืนก็ดำเนินคดีไปชุดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ อันนี้เป็นหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีเรื่องของนี่ค่ะน้องสาวขโมยบัตรประชาชนไปแจ้งฝากครรภ์กว่าจะรู้ไปเช็คแอปหมอพร้อมถึงได้เจอพี่สาวมาร้องทุกข์ว่าน้องสาวขโมยบัตรประชาชนไปแจ้งฝากครรภ์แอปหมอพร้อมมันก็เด้งขึ้นมาค่ะประวัติใช้สิทธิ์เพียบเลยอ่ะแล้วเธอก็แจ้งทำบัตรประชาชนใหม่แต่ทำไมถึงไม่ยกเลิกบัตรเก่าที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนางสาวบุญญารักษ์อายุ23ปีเดินทางมาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับนายโกมินทร์พรักษ์ผู้ใหญ่บ้านและนายชัยวัฒน์เรืองศรีจันทร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลังจากที่ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรคลองขลุงนะคะคือถูกนางสาวจิตชยาอายุ20ปีน้องสาวขโมยแบบประชาชนไปใช้แอบอ้างสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งในกำแพงเพชรแล้วก็ต่างจังหวัดโดยใช้บัตรประชาชนของเธอแจ้งสิทธิ์ฝากครรภ์ถึง2ครั้งแถมมีประวัติแท้งลูกประวัติผ่าตัดโรคนิ่วและอื่นๆอีกมากมายเธอทราบข้อมูลจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่เธอโหลดมาก่อนจะไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นโรงพยาบาลที่เธอมีสิทธิ์รักษาตามทะเบียนบ้านและเนื่องจากนี่คือท้องแรกเพิ่งท้องครั้งแรกได้1เดือนโดยนางสาวบุญญรักษ์บอกว่าน้องสาวเนี่ยขโมยรถจักรยานยนต์และกระเป๋าของเธอที่มีบัตรประชาชนแล้วหนีออกจากบ้านไปได้1ปีไม่เคยติดต่อกลับมาหาครอบครัวเลยหลังจากที่บัตรประชาชนเธอหายเธอก็ไปแจ้งทำบัตรใหม่แต่ไม่คิดว่าจะมีการนำบัตรเก่าไปใช้สิทธิ์ตามโรงพยาบาลจนเกิดประวัติการรักษาที่เสียหายหลังจากทราบเรื่องก็รู้สึกเสียใจนอนร้องไห้หลายคืนเกรงว่าแฟนหนุ่มเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเธอเคยตั้งครรภ์ไม่เคยเลยแล้วก็ไม่มีประวัติการรักษาใดๆจนกระทั่งมาเจอข้อมูลนี่แหละในเบื้องต้นตำรวจแนะนำให้ติดต่อน้องสาวเพื่อหยุดการใช้สิทธิ์หรือไม่ก็ไปให้อำเภอตรวจสอบซึ่งเธอก็บอกว่าไม่สามารถจะติดต่อน้องสาวได้เลยค่ะแม้กระทั่งใน Facebook ใน LINE ก็ไม่เจอติดต่ออะไรไม่ได้เลยส่งไปก็ไม่มีสัญญาณตอบรับได้แต่ส่งข้อความไปขอให้หยุดการใช้บัตรตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องไปอยู่ที่ไหนนะล่าสุด17สิงหาคมเนี่ยแอปหมอพร้อมก็ขึ้นมาว่าใช้บัตรประชาชนไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ชลบุรีเธอก็เลยไปที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรขอให้โรงพยาบาลตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้รับคำตอบว่าโรงพยาบาลจะลบประวัติการใช้บริการออกให้สำหรับโรงพยาบาลกำแพงเพชรแต่ว่าโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางไปแก้ไขได้ก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ขอร้องให้สื่อช่วยหน่อยเถอะผู้ใหญ่บ้านก็ประสานไปยังอำเภอนะคะทราบเรื่องแล้วก็พูดคุยกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะคุณหมอแถวบ้านเพื่อหาทางออกและตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะแล้วก็นัดเข้าตรวจสอบอีกทีว่าโรงพยาบาลต่างๆจะแก้ไขกันยังไงเธอก็บอกว่าอยากให้น้องสาวหยุดใช้บัตรประชาชนในการแจ้งสิทธิ์การรักษานะครับเพราะว่าหน้าตาก็คล้ายๆกันเกรงว่าหมอตามสถานพยาบาลจะเข้าใจผิดว่าเป็นคนเดียวกันแล้วก็ข้องใจว่าเธอเปลี่ยนบัตรประชาชนแล้วทำไมถึงไม่ยกเลิกบัตรเก่าแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาก็อยากรู้ว่าสาเหตุมันเป็นอย่างไรกันแน่นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการกันตรงนี้เลยคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง 03:00 น. ถึง 04:00 น. แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าแล้วถ้าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มได้เลยค่ะ0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีนะคะพบกันคืนนี้ตี3สวัสดีค่ะ
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179 9025-0825-517 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
7: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วง

0: มีโรคประจำตัวและร่องรอยการต่อสู้สักครู่มาติดตามค่ะ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
0: จากกรณีการเสียชีวิตของนายเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีพิธีกรและนักแสดงชื่อดังลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ภายในบริเวณบ้านพักเลขที่395หมู่บ้านเมืองทอง2โครงการ2ซอยพัฒนาการ61แยก23แขวงและเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครตำรวจสน.ประเวศพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นชั้นล่างพบร่างนายเรย์แมคโดนัลด์สภาพนอนหมดสติแพทย์กู้ชีพพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนนางสริญญาแมคโดนัลด์ภรรยาผู้เสียชีวิตให้การว่าช่วงเช้าเวลา 6:20 นาทีตนเองตื่นเช้ามาพบว่านายเรสามีนอนหลับอยู่ที่ชั้น1ของบ้านบริเวณโซฟาหน้าทีวีจึงเข้าไปปลุกแต่ทางสามีไม่ตื่นและตัวแข็งมีรอยจ้ำจ้ำจึงนำร่างลงมาบนพื้นจึงรีบโทรแจ้งแพทย์ศูนย์เอราวัณเข้าให้การช่วยเหลือแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วก่อนที่ภรรยาตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเรฟุบลงไปบนโซฟาเมื่อเวลาเที่ยงคืน12นาทีจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประเวศเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นพนักงานสอบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุยังไม่มีร่องรอยการต่อสู้โดยญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวจึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปรัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน69คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้จัดนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาช่วยผู้บริการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่16โดยได้มีการจัดหาแขนเทียมขาเทียมรถนั่งธรรมดารถนั่งไฟฟ้าเตียงนอนเครื่องผลิตออกซิเจนซึ่งมีการจัดสรรมาตั้งแต่ปี2552ให้ความช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนแล้วมากกว่า 21,000 รายอย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ70นี้ได้มีการจัดสรรรายได้ดังกล่าวเพื่อมาช่วยเหลือผู้พิการต่อเนื่องซึ่งผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนดังกล่าวหากเคยได้รับความช่วยเหลือแล้วต้องมีระยะเวลาเกิน3ปีหรือได้รับขาเทียมแขนเทียมแล้วเกิน2ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันปิดรับคำขออย่างไรก็ตามสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ในวันและเวลาราชการที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือสามารถยื่นผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกได้อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้ง
8: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59

0: GCAP New Light ถนอมดวงตา GCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: GGCAP New Light GGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ GGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า09 4 7 6 1 9 9

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: นะครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในภาคกลางวันวันนี้นะครับก็เป็นเพลงมาร์ชพยาบาลทหารบกนะครับวันนี้ย้อนกลับไป19สิงหาคม2506นะครับเป็นวันที่วิทยาลัยพยาบาลทหารบกนะครับในสมัยนั้นก็ก่อตั้งขึ้นมาสำหรับพยาบาลทหารบกนะครับเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบกหรือว่าทีมแพทย์ทหารซึ่งจะมีภารกิจสำคัญนะครับประการหนึ่งนั่นก็คือการอนุรักษ์กำลังรบนะครับปฏิบัติงานเคียงคู่กับทหารไทยมาโดยตลอดแพทย์พยาบาลทหารเสนารักษ์นะครับแล้วก็บุคคลเหล่านี้นะครับนอกจากจะเรียนทางด้านการแพทย์แล้วนะครับก็ยังจะต้องเรียนด้านการทหารด้วยนะครับก็คือจะต้องเข้ารับการฝึกทางทหารด้วยเพื่อว่าในเวลาที่ปฏิบัติงานในสนามเขาก็จะต้องมีความเข้มแข็งอดทนปฏิบัติตนให้ได้เหมือนทหารคนหนึ่งสามารถปฏิบัติงานในการรักษาชีวิตของกำลังรบได้นะครับโดยไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงานทางทหารแล้วก็ไม่เป็นภาระนะครับกับทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในสนามด้วยครับ
1: ค่ะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะคะสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของกองทัพบกค่ะที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับกองทัพบกโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเนี่ยได้มีการจัดงานวันสถาปนาครบรอบ63ปีภายในงานเนี่ยมีพิธีสวนสนาม Smart Army Nurse นะคะโดยนักเรียนพยาบาลทหารบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลมีวิ่งสวนสนามด้วยค่ะแสดงถึงความเข้มแข็งนะคะของนักเรียนพยาบาลทหารปกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลโดยมีพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานค่ะ
0: นะครับนอกจากจะมีพิธีสวนสนามแล้วนะครับก็จะมีพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็พิธีมอบรางวัลคนดีศรีวพบนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเวทีเสวนานะครับเรื่องพราวทูอาร์มีเนอร์สนะครับหรือว่าภูมิใจที่ได้เป็นพยาบาลทหารบกซึ่งมีพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนกโกมล นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้นำทีมพยาบาลทหารบกนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลอนันทมิดลโรงพยาบาลพ่อมงกุฎเกล้านะครับได้ร่วมกันถ่ายทอดความภาคภูมิใจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติกองทัพบกแล้วก็ประชาชนในบทบาทต่างๆหลังจากที่มีการเสวนาจบนะครับก็จะมีท่านพลตรีหญิงไพรแคล้วปลอดทุกนะครับอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเนี่ยท่านกล่าวให้โอวาทด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเรียกว่าสารสัมพันธ์สิทธิพยาบาลกองทัพบกแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในภาคเช้าที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงบ่ายวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณสัก13นาฬิกาค่ะก็จะมีพิธีเปิดการประกวดรอบชิงชนะเลิศนะคะสำหรับโครงการคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินค่ะสำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วนะคะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็จะเป็นการทดสอบระบบเสียงซักซ้อมพิธีปิดนะคะซึ่งกำหนดการคร่าวๆเนี่ยก็ในช่วงเวลา13นาฬิกาจะมีพิธีเปิดการประกวดรอบชิงชนะเลิศและต่อด้วยการประกวดรอบชิงชนะเลิศนะคะเสร็จแล้วจะมีการรวบรวมคะแนนค่ะในช่วงเวลาสักประมาณ 16:30 นาทีนะคะประธานก็จะเดินทางถึงแจ้งวัฒนะนะคะหอศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและจะมีพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกาศผลการประกวดค่ะและมีพิธีมอบรางวัล นะคะปิดท้ายด้วยการบันทึกภาพร่วมกันก็ถือว่าสิ้นสุดนะคะเสร็จสิ้นกิจกรรมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่เราฟังอยู่ในขณะนี้นะคะก็กำลังจะเดินทางไปที่เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะก็สามารถที่จะไปให้กำลังใจน้องๆกันได้ค่ะโดยมีน้องๆเนี่ยจาก5ทีมด้วยกันนะคะที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประกอบไปด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีค่ะเป็นตัวแทนจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ค่ะโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจังหวัดราชบุรีนะคะตัวแทนจากพื้นที่กองทัพภาคที่1โรงเรียนนครพนมวิทยาคมจังหวัดนครพนมซึ่งน้องเนี่ยเป็นตัวแทนจากพื้นที่กองทัพภาคที่2โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นตัวแทนจากพื้นที่กองทัพภาคที่3และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2จังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวแทนจากพื้นที่กองทัพภาคที่4ก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคะ
0: นะครับก็คือหลังจากที่มีการจบการแข่งขันทั้ง5วงครับคุณ
1: ธ
0: นพรจะมีการเรียกว่าโหวตนะครับสำหรับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะครับก
1: ็
0: จะมีวิธีเรียกว่าคาทูตก็คือร่วมโหวตกันเลยนะครับแล้วก็จะได้ทีมที่เรียกว่าเป็นป๊อปปูล่านะครับเป็นที่ชื่นชม
1: พอนึกออกที่แบบเหมือนให้กดโหวต
0: ใช่นะครับ
1: ใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะ
0: นะครับนอกจากจะมีผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพบกแล้วนะครับก
1: ็
0: จะมีผู้บริหารของบริษัทปตท.จำกัดและก็ผู้บริหารของกลุ่มเซ็นทรัลนะครับที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มาดูในเรื่องของโรคติดต่อกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางนายพัฒนาพร้อมพัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดงานรณรงค์รวมพลังภาคีสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลงพร้อมกับมอบรางวัลบุคคลและหน่วยงานต้นแบบนะครับที่ได้ดำเนินงานด้านโรคติดต่อนำโดยแมลงครับ
1: ค่ะทางด้านของนายพัฒนานะคะก็ได้กล่าวว่าโรคติดต่อนำโดยแมลงเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งจะต้องอาศัยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการตอบสนองอย่างทันท่วงทีกระทรวงสาธารณสุขค่ะให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่โดยเฉพาะพลังของอสม.และอสส.รวมไปถึงความร่วมมือของชุมชนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การป้องกันควบคุมโรคในชุมชนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนำไปสู่การเป็นชุมชนปลอดโรคอย่างแท้จริงค่ะโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ2โรคนะคะได้แก่ไข้มาลาเรียประเทศไทยเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเร่งรัดกำจัดให้หมดไปค่ะโดยเฉพาะการดำเนินงานสนองพระราชดำริภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นะคะเพื่อคุ้มครองสุขภาพของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะพื้นที่ชายขอบและพื้นที่เสี่ยงสูงให้สามารถเข้าถึงการเฝ้าระวังโรคการตรวจวินิจฉัยและการรักษารวมไปถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะ
0: สำหรับโรคไข้เลือดออกนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นะครับก็คือลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นนะครับใน3พื้นที่สำคัญก็คือ1โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกนะครับปัจจุบันนี้ก็ดำเนินการแล้วนะครับ356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนพื้นที่ที่2นะครับก็คือโรงงานปลอดไข้เลือดออกนะครับตอนนี้ก็เข้าร่วมแล้วนะครับ69แห่งใน29จังหวัดตั้งเป้าหมายนะครับจะขยายครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีและพื้นที่ที่3นะครับก็คือโรงพยาบาลโดยจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์นะครับยกระดับการคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องนะครับในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งและขยายนะครับให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศจำนวน780แห่งภายใน5ปีพร้อมทั้งพิจารณานะครับที่จะนำวัคซีนไข้เลือดออกนะครับมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตครับ
1: ค่ะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนนะคะก็ได้กล่าวว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่5สิงหาคมนะคะก็พบผู้ป่วยสะสมเนี่ยจำนวน 18,534 รายด้วยกันซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันถึง2เท่าอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ป่วยสูงสุดเนี่ยยังคงเป็นน้องๆเด็กวัยเรียนค่ะนั่นก็คือในช่วงของอายุ10ถึง19ปีขณะที่ผู้ใหญ่เนี่ยเสียชีวิตส่วนใหญ่สะสมอยู่ที่28รายนะคะก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มวัยทำงานที่มีโรคประจำตัวซึ่งประชาชนก็สามารถทำให้ชุมชนที่อยู่เนี่ยปลอดจากโรคไข้เลือดออกกันได้นะคะรวมทั้งโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าที่นำโดยยุงลายได้ค่ะก็มาร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดไม่ให้ยุงลายเข้ามาเกาะพักเก็บภาชนะกักเก็บน้ำให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่นะคะเก็บขยะ ะภายในบริเวณบ้านให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรวมทั้งป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกัดนั่นเองค่ะ
0: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: รู้หรือไม่ไฟป่าพลุไม่ได้จบลงพร้อมกับเปลวไฟที่เรามองเห็นเพราะใต้ผืนดินพลุยังสามารถมีไฟคุกรุ่นหรือซ่อนอยู่และพร้อมกลับมาปะทุได้อีกครั้งนี่คือเหตุผลที่กำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงตรึงกำลังในพื้นที่ป่าพลุควนเพลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ค่ะภารกิจไม่ได้มีแค่ดับไฟแต่ต้องค้นหาจุดความร้อนควบคุมไฟที่ยังคุกรุ่นและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟกลับมาเพราะฉะนั้นเห็นว่าไม่มีเปลวไฟมิได้แปลว่าไฟดับสนิทและนี่คือเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องอยู่ในพื้นที่จนกว่าผืนพลุจะปลอดภัยจริงๆค่ะ
0: ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเราลงไปทางภาคใต้นะครับโดยเมื่อวานนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านได้เป็นประธานนะครับการประชุมหน่วยขึ้นตรงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าประจำเดือนสิงหาคม2569เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและก็ทบทวนปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานต่างๆพร้อมกับนำบทเรียนนะครับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำปี2570โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมนะครับณห้องประชุมยะลารวมใจนะครับกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ
1: ค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจำนวน24หน่วยทางด้านการบังคับใช้กฎหมายการข่าวการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะขณะที่กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเน้นการป้องกันปราบปรามและอำนวยความยุติธรรมโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิตควบคู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะ
0: ทางด้านแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยนะครับดูแลเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลพร้อมปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะด้านการข่าวนะครับก็ขอให้ยกระดับการข่าวเชิงรุกและเฝ้าระวังสิ่งบอกเหตุหากพบสัญญาณสำคัญนะครับก็ให้เร่งดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอข้อมูลที่สมบูรณ์พร้อมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเหตุและสร้างพื้นที่ปลอดภัยมุ่งสันติสุขอย่างยั่งยืนนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมาต่อกันเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้กันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับวันนี้แจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคเหนือภาคอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่ค่ะก็เป็นการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะ
0: สำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับก็มีคลื่นสูงนะครับ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะครับที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะครับก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมานะคะทางด้านของปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งนะคะว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปงและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองหรือลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเซลล์บอดแคสนะคะแจ้งเตือนข้อความนะคะผ่านเซลบอดแคสที่ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอปงจังหวัดพะเยาทั้งนี้ค่ะสามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะเพิ่มเพื่อนที่ LINE ID LINE @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: นะครับก็จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พยากรณ์ล่วงหน้าไปแล้วแล้วก็เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเหตุน้ำป่าไหลหลากนะครับอ
1: ัน
0: นี้เป็นในเรื่องของเทศบาลเมืองน่านนะครับก็ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่1นะครับเรื่องฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเมื่อเช้านะครับก็คือประมาณ 7:00 นนะครับเทศบาลเมืองน่านก็ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่1นะครับความว่าเนื่องด้วยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า200มมนะครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวฝั่งตะวันออกลำน้ำว่านะครับก็มีปริมาณสูงขึ้นเทศบาลเมืองน่านนะครับก็ขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมในปี2549และปี2567ให้เก็บข้าวของนะครับขึ้นสู่ที่สูงให้พ้นน้ำเตรียมย้ายยานพาหนะนะครับไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางนะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับท่านที่มีความประสงค์นะคะจะอยู่ในบ้านที่ท่านเชื่อว่าปลอดภัยค่ะก็ให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคนะคะและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันค่ะซึ่งการไฟฟ้าเนี่ยอาจจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนนั่นเองค่ะ
0: นะครับคุณผู้ฟังเมื่อได้รับการประกาศแจ้งเตือนนะครับหรือว่าคำสั่งให้อพยพจากพื้นที่สิ่งสำคัญนะครับก็คือการตั้งสติแล้วก็รีบปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ขอแนะนำ5ขั้นตอนในการปฏิบัติตัวนะครับเมื่อได้รับคำสั่งให้เตรียมอพยพมีดังนี้นะครับประการที่1ตั้งสติและปฏิบัติตามประกาศอพยพทันทีอย่ารอให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงประการที่2ครับหยิบกระเป๋าฉุกเฉินที่เตรียมไว้นำของสำคัญติดตัวไปเท่าที่จำเป็นประการที่3ครับให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ป่วยประการที่4นะครับตัดระบบไฟฟ้าและปิดวาล์วน้ำหลีกเลี่ยงการสัมผัสขณะที่ตัวเปียกหรือว่ายืนในน้ำและก็ประการที่5ครับเลือกใช้เส้นทางอพยพที่ปลอดภัยและไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินที่สำคัญนะครับก็คืออย่าลืมติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและไม่กลับเข้าพื้นที่นะครับจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินครับ
1: ค่ะในส่วนของกองทัพบกเองนะคะก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ก็คือที่จังหวัดนครพนมทางด้านของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ค่ะก็ได้มีการตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งปัจจุบันนะคะในพื้นที่เนี่ยยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางหน่วยทหารเองก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: นะครับทางด้านหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาถนะครับกองกำลังนเรศวรโดยท่านรองผู้บังคับการนะครับก็ได้นำกำลังพลจิตอาสานะครับได้ร่วมกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสำนักงานปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและกรมทางหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่นะครับในการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดแล้วก็ขจัดดินโคลนบริเวณถนนและก็บ้านเรือนประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นที่ถนนบริบาลเมืองสุขแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นะครับอันนี้ก็คือหน่วยทหารนะครับในพื้นที่ก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้ช่วยกันสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินนะครับก็อยู่ภาคเหนืออยู่แล้วนะครับก็ไปติดตามการปฏิบัติงานนะครับของคุณหมอยี่หวาจิตอาสาใต้ร่มพระบรมีครับวันนี้นำเสนอในตอนด้วยรักและห่วงใยครับไปติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันเลยครับ
3: ดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรดแผ่นดินไทย
4: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันได้เวลาที่พวกเราจะต้องเดินทางขึ้นดอยไปเยี่ยมชาวบ้านกันอีกแล้วนะคะทราบข่าวจากชาวบ้านว่าช่วงนี้ถนนทางเข้าหมู่บ้านลื่นเละรถยนต์เข้าไม่ได้อีกแล้วค่ะทั้งที่ปีนี้ก่อนหน้าฝนทางอบต.แม่สองได้ช่วยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในหลายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและช่วงที่มีดินสไลด์ลงมาปิดถนนทางขึ้นหมู่บ้านแต่พอฝนตกลงมาก็พบว่าที่ทำไปยังไม่ได้ผลค่ะคงต้องรอแก้ไขในครั้งต่อไปตอนนี้ที่หมู่บ้านบาเดยังมีคนป่วยนอนติดเตียงอยู่1รายคุณยายที่เป็นข้ออักเสบเรื้อรังค่ะตอนนี้พวกเราก็ตั้งใจที่จะไปเยี่ยมคุณยายด้วยนะคะเกือบ2เดือนแล้วที่ไม่ได้ขึ้นไปไม่รู้ว่าโครงการต่างๆที่เราทำกันไว้จะเป็นอย่างไรบ้างที่แน่ๆกิจกรรมในรอบนี้นอกจากเยี่ยมบ้านแล้วพวกเราจะช่วยกันพัฒนาบ่อปลาอีกด้วยค่ะบ่อปลาสามัคคี5ปีแล้วที่หลายชีวิตบนดอยแห่งนี้ใช้เป็นแหล่งอาหารและเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจและนำไปต่อยอดเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวค่ะ 29-30 สิงหาคมนี้จะเก็บภาพน่ารักน่ารักของชาวบ้านและเด็กๆมาฝากกันนะคะรอบนี้มีขนมเปี๊ยะไปฝากชาวบ้านบ้านละ1กล่องและมีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกับชาวบ้านด้วยค่ะเด็กๆบนดอยจะมีโอกาสได้กินก๋วยเตี๋ยวก็ตอนที่พวกเราขึ้นมาเยี่ยมบ้านนี่เองค่ะบางทีใน1ปีได้กินแค่ครั้งเดียวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้เลยนะคะท่านใดสนใจจะเดินทางขึ้นไปเยี่ยมเด็กๆและชาวบ้านบนดอยที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากในวันที่ 29-30 สิงหาคมนี้เชิญเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยผ่าน Facebook ยี่หวาคีตาคิมหันค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วก่อนจากกันขอนำภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวมาฝากกันอีกสักรอบนะคะภาพน่ารักน่ารักของคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนเรียกได้ว่ายิ้มอิ่มใจกันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ค่ะแล้วก็ต่อกันเลยนะคะสำหรับช่วงคนดียังมีอยู่ค่ะทุกวินาทีมีค่านะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกของเราค่ะก็ขอชื่นชมเรือโทหญิงกัลยาสุแก้วนะคะช่วย CPR ผู้ประสบอุบัติเหตุโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมค่ะเวลาสักประมาณ 22:40 นาทีนะคะก็ได้เกิดอุบัติเหตุที่บริเวณถนนเทพรัตน์ขาเข้ากิโลเมตรที่7ค่ะที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและหมดสตินะคะขณะเกิดเหตุทางด้านของเรือโทหญิงกัลยาค่ะซึ่งสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือนะคะได้ผ่านมาพบเหตุจึงเข้าประเมินอาการและให้การช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ทันทีพร้อมกับประสานทีมกู้ชีพเข้าดำเนินการช่วยเหลือต่อก็ขอชื่นชมนะคะในความเสียสละและจิตสาธารณะที่นำความรู้ความสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินนี้ค่ะ
0: ครับในช่วงนี้นะครับมาดูข่าวสารของในส่วนของรัฐบาลกันบ้างนะครับวันนี้นะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีนะครับได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงนะครับกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดนตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเพิ่มเขตศุลกากรนะครับของด่านศุลกากรนครพนมจากเดิม1แห่งนะครับเป็น3แห่งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรในปัจจุบันรองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและก็เพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและก็การขนส่งระหว่างประเทศครับ
5: ค่ะโดยกล่าวว่านะคะร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยกำหนดเขตศุลกากรของด่านศุลกากรนครพนมประกอบไปด้วย1เลยค่ะบริเวณด่านศุลกากรนครพนมที่ตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพื้นที่เดิมค่ะ2เลยนะคะบริเวณคลังตรวจสินค้าและเก็บของกลางหรือคลังสินค้านั่นเองค่ะที่ R8 ตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเพิ่มขึ้นใหม่และ3ค่ะ
1: ที่บริเวณอาคารคลังสินค้าศุลกากรศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตำบลอาสามารถอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเพิ่มขึ้นใหม่เช่นกันค่ะ
0: การเพิ่มพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากกรมศุลกากรได้รับอนุญาตนะครับให้ใช้อาคารคลังสินค้า R8 ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากแนวรั้วด่านศุลกากรนครพนมเป็นสถานที่ตรวจปล่อยสินค้าขณะเดียวกันนะครับก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมแต่พื้นที่ทั้ง2แห่งนะครับยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตศุลกากรตามกฎหมายจึงต้องปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินพิธีการศุลกากรและก็ตรวจปล่อยสินค้าได้อย่างถูกต้องรวมถึงรองรับนะครับการให้บริการนำเข้าและส่งออกนะครับในลักษณะone stop service นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับ
1: ค่ะทางด้านของด่านศุลกากรนครพนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นด่านชายแดนสำคัญนะคะที่ตั้งอยู่ห่างจากด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ค่ะประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็เป็นจุดรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านเส้นทาง R12 นะคะซึ่งเชื่อมไทยกับสปป.ลาวเวียดนามและจีนตอนใต้รวมทั้งเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสำคัญค่ะก็เรียกได้ว่ามีศักยภาพในการเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำหรับการขนส่งและกระจายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรเกษตรของไทยนะคะอย่างเช่นทุเรียนไปยังตลาดจีนนั่นเองค่ะ
0: การเพิ่มเขตศุลกากรนะครับจาก1เป็น3นี่ก็จะช่วยให้พื้นที่ปฏิบัติงานจริงนะครับซึ่งมีสถานะทางกฎหมายรองรับสามารถที่จะตรวจปล่อยสินค้าแล้วก็ดำเนินพิธีการนำเข้าและส่งออกได้สะดวกขึ้นเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือการทำให้ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมนี่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จลดขั้นตอนและก็เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ประกอบการและก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการค้าชายแดนไทยด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะซึ่งกองทัพบกเองก็ได้มีการตั้งวารูมแล้วนะคะสำหรับดูแลพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่38สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรศัพท์054-718-070-1ค่ะ
0: นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะศาลจังหวัดยะลาสั่งจำคุก4ปีผู้ต้องหาสั่งซื้ออุปกรณ์ทางร้านค้าออนไลน์สนับสนุนกลุ่มก่อความรุนแรงในการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอบันนังสตาสักครู่มาติดตามค่ะ

0: เซฟเวิลด
1: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
0: ฮีโร่เซฟเวิลด
1: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
0: วฮีโร่เซฟ
2: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
3: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: ศาลจังหวัดยะลาอ่านคำพิพากษาชั้นต้นในคดีหมายเลขดำที่อ.255/2569ซึ่งมีนายอับดุลราแมจำเลยในความผิดฐานซ่องโจรและร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธเพื่อก่อการร้ายสืบเนื่องจากเหตุการณ์บังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2568เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาหลังสืบทราบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่จัดหาและสั่งซื้ออุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อส่งต่อให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนำไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจำเลยได้ให้การรับสารภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีโดยรับว่าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุจริงศาลชั้นต้นจึงพิพากษาจำคุก4ปีแต่เนื่องจากคำรับสารภาพในชั้นซักถามเป็นประโยชน์และมีเหตุบรรเทาโทษศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุก1ปี12เดือนสำหรับนายอับดุลรอแมเมื่อวันที่17 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์ยะลาเปลี่ยนคำตัดสินจากเดิมที่ให้รอการลงอาญา2ปีเป็นจำคุก1ปีในฐานความผิดฐานอ้างยี่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเยี่ยมคนไทย6รายที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดตกค้างเผยการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีคาดกลับบ้านได้เร็วๆนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: วันนี้นายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลพร้อมด้วยนายประสานคิดดีอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานและนางสาวเกล็ดฟ้าเหาะสูงเนินเลขานุการตรีได้เข้าไปเยี่ยมคนงานไทย6รายซึ่งได้รับบาดเจ็บในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้จากเหตุวัตถุระเบิดที่ตกค้างในหมู่บ้านเมทูล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลที่โรงพยาบาลซิฟเมดิคอลเซ็นเตอร์เอกอัครราชทูตได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยซึ่งยังคงมีกำลังใจดีพร้อมทั้งรับทราบจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและแพทย์ผู้ผ่าตัดว่าโดยรวมการรักษาผู้ป่วยทั้ง6รายผ่านไปได้ด้วยดีตามแผนการรักษาของคณะแพทย์และอยู่ระหว่างติดตามอาการซึ่งคาดว่าจะสามารถกลับบ้านได้ในไม่ช้าอีกทั้งได้พูดคุยกับมารดาของผู้ป่วยบางรายด้วยขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลย้ำว่าจะดูแลรักษาพยาบาลคนไทยข้างต้นให้ปลอดภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีเกี่ยวกับรูปแบบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569กรณีมีการใช้บาร์โค้ดและรหัส QR บนบัตรเลือกตั้งหลังผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน22คำร้องเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของกกต.ซึ่งมีข้อสงสัยว่าสามารถใช้สืบทราบหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้อันอาจทำให้การออกเสียงเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับและอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราศาลรัฐธรรมนูญเตรียมการไต่สวนในวันพุธที่26สิงหาคมนี้ตามที่นัดไว้เดิมซึ่งมีการนัดหมายพยานไว้5ปาก
8: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาคนกพรคำริกบุตร
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไท

0: ลไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ย้ายเพลงยะยาของสุภสิทธิ์ถามถึงกันเข้ามานะครับกับเสียงร้องของการทัศนะกับเพลงที่ชื่อว่าขัวคาถาคุณแผนหลวงพ่อกวยย้ายเพลงยะยาคงจะรู้จักและมักคุณเป็นอย่างดีเพราะว่าสุภสิทธิ์ก็เปิดบ่อยๆย้ายเพลงยะยาก็ชอบก็แนะนำกันเข้ามานะก็ส่งมอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะประทับใจนะโดยเฉพาะท่านผู้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการและก็ย้ายเพลงยะยาทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการย้ายเพลงยะยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติญาติทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็นะฤดูฝนนะครับฝนจะมากจะน้อยก็คือฤดูฝนบางทีก็เหมือนจะเป็นพายุเข้าก็ตกหลายวันบางท้องที่ไม่น่าเชื่อบอกเขาตกกันทั่วบ้านทั่วเมืองบางพื้นที่ฝนไม่ตกยังแห้งแล้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านี่แหละ เขาเปรียบเทียบอย่างอื่นนะคือเหมือนไปแจกข้าวแจกของกันเนี่ยถ้าเกิดเราแจกของไม่ทั่วไม่ถึงทุกที่เนี่ยได้เฉพาะจุดเฉพาะบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าทำไมฝนตกไม่ทั่วฟ้านะเนี่ย ก็เป็นจริงเนาะอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าตามหลักนะฮะเขาบอกว่าเรื่องราวของดวงจีนเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกที่ไหนน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ที่นั่นจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมีเงินมีทองเป็นคำเปรียบเทียบเขาบอกเนื้อที่ที่สมบูรณ์เนี่ยจะทำมาหากินนั่นคือว่าจะปลูกผักปลูกสวนไร่นาอะไรก็แต่ก็สมบูรณ์ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็ให้มีเงินมีทองนั่นเองนะครับก็เป็นอันว่านะครับแต่ไอ้ข้อที่บอกว่าน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงเนี่ยบางทีก็ไม่จริงหรอกนะเพราะว่าท่วมแต่ละทีเนี่ยมันโอ้โหนะทุกทรมานคนตายก็เยอะฮะบอกว่าคนป่วยเนี่ยมันก็จะไปทำการรักษาก็ลำบากแล้วก็มีเขาบอกว่าคนที่ป่วยพออยู่ในที่น้ำท่วมเนี่ยจะรู้สึกว่าป่วยหนักไปเลยฮะแล้วก็บางท่านเลี้ยงสิงสารสัตว์เนาะหมาแมวเนี่ยโอ้โหมันจะไปอยู่ร่วมกับคนเนี่ยแบบหนานแน่นมากฮะเหมือนข่าวสารที่ผ่านมาย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์เนี่ยซึ่งเห็นในคลิปหรือในการไลฟ์สดต่างๆไม่ว่าจะสิงห์บุรีนะชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เนี่ยแล้วก็แทบทุกที่อ่ะพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีปทุมธานีก็ไม่ใช่น้อยฮะนนทบุรีในเขตน้ำท่วมเนี่ยชนิดว่าท่วมศาลพระภูมินะศาลพระภูมิจะมียอดสูงการไปช่วยเหลือเนี่ยเรือต่างๆเขาก็กลัวจังเลยโดยเฉพาะเรือที่ต้องระมัดระวังเนาะเขาก็จะเห็นศาลพระภูมิเนี่ยเขาก็หลบนะก็เป็นว่านะครับก็มีคนทุกข์ยากลำบากยากเข็ญเนาะเอาแต่พอดีเนาะไม่ให้น้ำท่วมให้ฝนตกแต่น้ำอย่าท่วมมากมายถึงขนาดลำบากลำบนขนาดนั้นเอาแต่พอดีแล้วก็อย่าให้แรงจนเกินไปนะครับก็ต้องฝากดูแลสุขภาพของญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับการจะป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะก็ถ้าเกิดฝนตกเจอฟ้าเจอฝนนะครับอะไรมากๆเนี่ยก็โอกาสจะทรุดลงไ
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวและก็เป็นผู้ที่สูงวัยและอายุน้อยๆเด็กนักเรียนน้อยๆก็ต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นลูกหลานท่านที่ไปเรียนหนังสือนะครับตั้งแต่เด็กอนุบาลมาเลยถ้าเด็กโตๆเนี่ยบางทีเขาดูแลตัวเองได้นะครับดังนั้นเสื้อกันฝนนะครับหรือหมวกร่มอะไรก็ต้องเตรียมนะครับในการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์สู่มิตรรักบริการนะครับด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นบำรุงหน้ากายยังใช้เวทองไวกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยและท่านไม่มีกำลังวังชานะนะสู้ๆถอยๆเนี่ยก็ทานแล้วจะสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นเลยท่านชายฉีดไม่ลงโถฉีดไม่พุ่งสมรรถภาพเสื่อมถอยฮะเขาบอกว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบว่าไปดูแลเรื่องราวสมรรถภาพอย่างเดียวนั่นคือบ่งบอกให้ร่างกายฟื้นฟูเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับทั้งท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองเข้าสู่วัยทองเนี่ยท่านชายนี่อันปัสสาวะไม่อยู่นะฉี่ลดขากางเกงเรื่องราวเขาต่อมลูกหมากมาเกี่ยวมาคล้องท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนวัยกลางคนเลือดจะไปลมจะมาเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนมันซุบซิดซิดเหลืองห่อเยื่อยืนยานเรื่องราวของเข้าสู่วัยทองมันวูบวับทางร่างกายและจิตใจทั้งท่านชายท่านหญิงโอกาสกระดูกพรุนสูงมากวันนี้มาฟื้นฟูร่างกายดูแลร่างกายอย่างสม่ำเสมอทานทุกวันนะครับกับสูตร1สุภสิทธิ์ลิวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับนี่คือสูตร1ชื่อว่าสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นมาพูดถึงสูตร2กับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยสิ้นยืดตึงกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก่อนนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมก็ไปขับเมือกมันในลำไส้เป็นยาแก้กระสายคือความเสื่อมของร่างกายทั้งปวงแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆนั่นคือทำให้ระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับท้องจะได้ไม่ผูกแต่ท่านท้องผูกเป็นพลดึกถ่ายยากถ่ายลำบากก็ทานสุดสองแล้วจะดีขึ้นก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้และท่านบอกว่ายกเท้าก็แทบจะไม่ขึ้นเลยเนี่ยทานแล้วตัวเบาขึ้นอย่างแน่นอนนะก็ชาปรุงมือเปรย์เท้าเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับและท่านบอกเป็นตะคริวในพักกลางคืนในช่วงกลางคืนที่หลับเนี่ยก็ทานแล้วก็จะดีขึ้นครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับนะกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลสำหรับสูตร2ยารุ่งฝาโอสถนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยปวดลึกเจ็บลึกแขนขาเกเลยโปฮะนั่นคือตามข้อมีการสะสมของกรดยูริกสูงมันปวดเป็นทุกข์ทรมานนะก็ทานนะครับแล้วจะดีขึ้นแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังแล้วท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้แล้วท่านสั่นไปทั้งตัวแล้วท่านมีผลกระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บหลายๆโรคทำให้ร่างกายของท่านอ่อนแอไม่มีเรี่ยวมีแรงเขาเรียกป่วยเรื้อรังเนี่ยแล้วก็ตามข้อตามข่าวตามกระดูกนะที่มันปวดทุกข์ทรมานก็ทาน2สูตรร่วมกันสูตร1ไปทานก่อนนอนนะครับสูตร2ไปทานก่อนอาหารเช้าเย็นราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ3กระปุก 1,000 นะครับลดให้50บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยทานทั้งสด2สูตรร่วมกันได้สูญพันธุ์ไปถึง115ชนิด6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ได้เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับโทรมาที่สุภสิทธิ์ครับ0836931
9 9 9มีประกาศดินสอกระดาษนะหลายท่านเพิ่งวิ่งไปเอาปุ๊บเลยบอกสุภสิทธิ์บอกให้จดแบบทันทีทันใดเป็นอันว่านะครับจดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ0 8 3 6 9 3 1 9 9 9นะครับแล้วก็วิสซอนดูแลตรงตาและกาแฟเทนชัยกาแฟนั้นสุภสิทธิ์จะบอกเก่าแล้วขันในช่วงต่อไปนะครับ

ดอนหอยหลอดนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับยกกันอย่างไรไปท่องไปเที่ยวกันได้นะครับ

หลายท่านเคยไปเที่ยวดอนหอยหลอดแล้วนะครับดอนหอยหลอดเนี่ย เป็นสันดอนอยู่ปากแม่น้ำแม่กลองนะครับ อาณาเขตนี้กว้างประมาณ 3-5 กิโลเมตรในตำบลบางจะเกรงตำบลและก็ตำบลแหลมใหญ่นะครับและก็ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับเกิดจากการตกตะกอนของดินปนทรายชาวบ้านเรียกว่าสายขี้เป็ดนั่นเองแล้วก็เป็นสถานที่พบหอยหลอดจำนวนมากนะครับหลายท่านก็ไปจับหอยหลอดกันซึ่งมันจะมุดไปในทรายอย่างรวดเร็วมากจับไม่ค่อยจะทันนะก็มีอาหารทะเลจำหน่ายนะครับมีศาลกรมหลวงชุมพรสามารถไปบนบานศาลเก่าศาลใหญ่มากสวยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อาหารการกินอาหารทะเลมีทั้งของกินแล้วก็ของฝากสามารถไปทานกันมีช่วงหนึ่งที่พายุเนี่ยพัดเอาเล่นเอาไอ้ร้านค้าต่างๆแถวนั้นร้านอาหารต่างๆนี่พับเพียบไปเลยแล้วก็ลื้อฟื้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันจำนวนมากนะครับสุภาษิตไปครั้งหนึ่งนานพอสมควรแล้วมีโอกาสอย่างไรอยากจะไปอีกเหมือนกันนะครับมนรักดอนหอยหลอดสันติดวงสว่างส่งมอบพระยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับมาพูดถึงผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมชมเชยจากญาติเพลงญาติยาอย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่ว่าจะเป็นวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทนชายคอฟฟี่ครับวิซอนครับผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิจตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวันขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกันขึ้นในเบเน็ตและท่านแพงก็ทำไปแล้วถูกก็ทำไปแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นอยากให้ลองวิซอนสักกล่องถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่อง4กล่อง 2,700 บาทตกกล่องละ600กว่าบาทบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายมาเข้าปีที่10แล้วยัดเพียงยัดยาครับที่ดีเลอร์เปิดเสิร์ฟสีไม่ใช่ชุกช่วยแต่เกิดจากสารสกัดทั้งหมดที่อยู่ในวิสอนนั่นเองนะครับและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดอร่อยด้วยใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสไลเชสสารสเตียร์แก่โคสายให้กับหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่กระทบต่อโรคปวดตามข้อตามเข่าตามกระดูกไม่มีเรี่ยวมีแรงนะหลังไหล่นะปวดหลังปวดไหล่ปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยก็มีเซลมอนคอลลาเจนเพื่อไทยมาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก็แก้ปวดไม่หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจเสตาดีผมหนาขึ้นนะครับใบแปะกล้วยเนี่ยส่งเสริมความจำจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์กันเฮดลิ้นจื้อส่งกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะเป็นปีมีตังค์ทั้งเช่ากิโลแล้วเป็นล้านอยู่ทุกกอกทุกกล่องทุกซองทุกแก้วทุกกล่องนี้จะมีมูลค่าของตังค์ทั้งเช่าในมูลค่า110บาทดังนั้นคุ้มค่าคุ้มเงินสารสกัดระดับพรีเมียมนะ A3 ตัวเลยเกรดนะครับแล้วก็ที่สำคัญกาแฟดีต้องอร่อยด้วยส่งผลต่อร่างกายของท่านนะนั่นคือดีจากภายในสู่ภายนอกอย่างเก่งแรงจากภายในสู่ภายนอกและถ้าเรียกกาแฟหลอกกาแฟสวยกาแฟยาเรียกสารพัดให้รู้ได้ว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นครับยัดเพียงยัดยาอย่าได้อะไรมากน้อยครับสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999นะครับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทุกอย่างเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองครับเมื่อตอนเช้านี้ส่งข้อความให้สุภสิทธิ์นะมียัดเพียงยัดยาไปซื้อทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสซอนมากมายหลายท่านเลยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดี๋ยวอ่านสักนิดนึงนะฮะใครล่ะ
ที่จริงส่งภาพมาทุกวันนะสุภสิทธิ์ก็ชื่นใจลึกๆก็ชื่นใจเพราะญาติเพียงญาติยาเนี่ยไปซื้อนะของสุภสิทธิ์ตามร้านค้าต่างๆและร้านเขาก็ส่งมาให้เนี่ยแสดงว่าท่านผู้ฟังนะไว้ในชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์และสุภสิทธิ์จะบอกเลยว่าไม่ทำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเมื่อเช้านี้คุณพี่สิงห์นวลตาสลาปรงใจตำบลลาดน้ำเข็มน่าจะเป็นผักไห่นะถือทั้งวิสซอนและก็กาแฟเลยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับและญาติเพียงญาติอีกมากมายที่สุภสิทธิ์ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงก็ให้รู้ได้ว่านะครับสุภสิทธิ์นะขอบพระคุณและก็ขอบพระคุณฮะแล้วก็ชื่นใจนะครับช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับส่วนร้านต่างๆสุภสิทธิ์จะบอกเก่าและขานว่ามีร้านอะไรบ้างในช่วงต่อไปนะครับ

เสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มสุพรรณตามไปด้วยมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเสสุนารีราชสีมาครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: จำ
1: หลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานถ้าเราไปกินอีกล่องนี้หลานเราไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: 20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเอ็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ครับคุณป้า
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผมที่บอกผมหนาขึ้นเนี่ยผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให
5: ้ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: 10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่ห้า
6: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
8: ขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเรานะฮะร้านเจ๊หมูเนี่ยขายดีอยู่แล้วป้าบุญเหลือทับน้ำนี่ดื่มทั้งกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็ทานวิสซอนด้วยพี่เพทุนจันงามทุกวันนี้ทานทุกอย่างของสุภาษิตเลยเช่นเดียวกับป้าสาดวงจันอินซึ่งทานสูตร1สูตร2แล้วก็ป้าน้อมวิชานำดื่มทั้งกาแฟเทียนฉายกาแฟและวิสซอนนะครับสอบถามและสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภาษิตนะครับ0836931994

0: ลยนะ
1: เฮ้ย
0: เลือกอะไร
1: เลือกหมาย
2: ังไง
1: โอ้ยเลือกหมาออก
0: อ๋อเลือกหมาออกมากิน

ทีมงานนายงนภงนนงทศโทนหิวพานไม่ทำให้ยัดเพียงยัดยานั้นไม่ทำให้ผิดพลาดหวังฮะเพลงที่ชื่อว่าเอาใจเมียขำๆนะสร้างความสุขความสำราญให้ยัดเพียงยัดยาทุกท่านเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุพิตพันธ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาเพิ่มเติมพี่ละเอียดเทรันรุ่งนะฮะFC ที่เหนียวแน่นของสุภสิทธิ์ตำบลข้าวเม่าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนไฉ่คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณเนตรละเอียดตำบลแพรกศรีราชาแสงคุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนไฉ่คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสุวรรณแก้ว2สีตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนไฉ่คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่อนงใจเก่งดีตำบลโหโพ2พี่น้องสุพรรณบุรีวิสัน1กล่อง900บาทคุณบุญช่วยสุทธิวัฒน์คุณป้าบุญช่วยบอกทานประทับใจมากดีมากสมกับสุภาษิตโฆษณาเลยสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทตำบลหันสังบางประหันพระนครศรีอยุธยาคุณทวายมงคลชัยตำบลปลายกัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยาสุด1 2กระปุก700บาทพี่อุดมเจกะตำบลน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีนี่แหละที่แนะนำบทเพลงคาถาคุณแผนกันเข้ามาวิสอน4กองสมาร์ท700บาทคุณพี่ละอภูสิทธิ์แพรกศิริชาสันคบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้และก็ชั่วโมงหน้าด้วยนะครับชั่วโมงหน้านี้ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสำหรับคืนนี้หมดเวลาแล้วขอท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้โลคาไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับส่งท้ายด้วยสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่านางฟ้ายังอายสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
7: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
8: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะจังหวัดน่านตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์อุทกภัยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เรือท้องแบนเจสกีเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซไดเ
0: ปลี่ยนเลย
2: กำลังทาต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกทาน
3: ายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอปัวได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างมากถึง7ตำบล60หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 8,000 ครัวเรือนขณะที่พื้นที่อำเภอวัดท่าวังผาสันติสุขและแม่จริมได้รับผลกระทบเช่นกันหน่วยงานต่างๆได้เข้าช่วยเหลือเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่วิกฤตออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและเด็กเล็กพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับถึง7แห่งในพื้นที่อำเภอปัวพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจตะเวนชายแดนและหน่วยกู้ภัยต่างๆนำเรือยางเรือท้องแบนและเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือมีการจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือในการอพยพในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบากด้านนายกรัฐมนตรีห่วงใยน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการตรงจากออสเตรเลียสั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนเต็มที่คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: ที่กรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านซึ่งได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกภาคส่วนกองทัพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางที่ถูกตัดขาดพร้อมให้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลเขตภาคเหนือเร่งดูแลพร้อมกันนี้ได้โทรศัพท์ด่วนไปยังรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการอพยพและจัดหาอาหารกล่องปรุงสุกต้องเพียงพอย้ำให้ความสำคัญต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งเร่งสำรวจพื้นที่และเส้นทางที่ได้รับผลกระทบไม่ให้มีเส้นทางในชุมชนใดถูกตัดขาดพร้อมกำชับให้ติดตามปริมาณฝนระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์น้ำหากมีมวลน้ำเพิ่มขึ้นยศวัฒน์พงประภาสแล้วกันครับ
3: ขณะที่ตำรวจภูธรภาค5เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจโทกิตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5สั่งการเร่งด่วนเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพตำรวจภูธรภาค5จึงเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อรวบรวมและนำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตโดยสิ่งของที่เปิดรับบริจาคได้แก่น้ำดื่มเครื่องดื่มที่จำเป็นอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารกระป๋องข้าวสารยาส
6: ีสี่เก้าเก้าหกหก
7: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงยาท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
8: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี
7: ้ร่างกาย
8: และสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063449-9666
9: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
10: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
9: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
10: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
9: ลูทีน

0: บำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
1: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
1: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
0: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
1: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
0: ์ใหม่ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
1: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย0614495885หรือ063449666
2: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
3: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
4: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
6: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
2: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
0: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
7: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงพี่สาวพานกระต่ายอย่าเพิ่งโทรมากำลังพูดเลยสวัสดีแฟนเพลงก่อนนะครับขอบคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีขอบคุณเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายนะครับพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะครับยาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยที่ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายคนโทรมาสั่งจองคิวเพลงกันเป็นแถวเลยโทรเข้ามาซ้อนๆๆผมไม่ได้รับไม่ทันต้องขอโทษด้วยนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับฟังเพลงเพราะๆแล้วนะครับอยากจะอุดหนุนอะไรพี่น้องสามารถโทรมาได้เลยนะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงครับพี่น้องจ๋ายาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยที่ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้วพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพี่น้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกอร่อยมากวันนี้นะครับผมลองแกะกาแฟโกมาทานดูอร่อยนะครับเข้มข้นและเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนส่วนห่อสีแดงมันอร่อยอยู่แล้วหลายคนที่กินห่อสีแดงนะครับวันนี้สั่งทั้งห่อแดงสั่งทั้งกาแฟโกห่อดำขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นฟังรายการของเราตั้งแต่สมัยนู้นอยู่ที่ท่าพระนะครับพรุ่งนี้ตามไปเด้อ9โมงเช้าถึง10โมงเช้าที่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับพรุ่งนี้ตามไปบอกว่าฟังอยู่ในแอปอยู่ในแอปอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่นี่แหละครับแฟนเพลงประจำครับขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางพรางกระต่ายด้วยพี่สาวพรางกระต่ายเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวค่อยโทรมานะครับและขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยนะครับกับทีมงานลานคอยรีดิโอของคุณพี่นิตยานะครับพี่สาวใจดีที่ดูแลรายการตรงนี้มาด้วยดีโดยตลอดขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางเมืองตากจังหวัดตากครับขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ที่จังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับฟังเพลงเพราะแล้วอยากจะได้อะไรก็โทรมายาสมุนไพรต้องไทยทิพโอสดกาแฟต้องลิซ่าเอ็มและลิซ่าเอ็มโกและผิดพันธ์บำรุงดูแลฟื้นฟูสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายวันนี้ผมรับโทรศัพท์ของโฟกัสเยอะมากครับพี่น้องครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางเชียงของเชียงแสนพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ในเขตจังหวัดเลยบ้านผมนี่ก็เยอะนะวันนี้เป็น10สายเลยต่างคนต่างก็มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังนะครับหลายๆคนที่มีโอกาสได้เอาโฟกัสไปทานดูแลต่อมลูกหมากฟื้นฟูสุขภาพร่างกายในยามที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่สุดฉี่ไม่แล้วฉี่กระปิดกระปอยอั้นฉี่ไม่อยู่ได้เอาโฟกัสไปทานแล้วต่างก็บอกว่าประทับใจมีคุณลุงท่านนึงอยู่ที่อำเภอบ้านแฮดครับคุณลุงอยู่ที่อำเภอบ้านแฮดกินมาหลายยี่ห้อแล้วสุดท้ายนะครับมาจบลงอยู่ตรงโฟกัสบอกว่าทานมาหลายยี่ห้อแล้วคุณธนวัฒน์ใครๆโฆษณาว่าดีก็ลองกินลองทานกันแล้วสุดท้ายกินโฟกัสกล่องเดียวรู้เรื่องเลยตอนนี้สั่งมา3กล่องขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับฟังรายการตอนเช้า 9:00 น.ถึง 10:00 น.ที่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับทีมงาน KCS Radio ดูแลรายการตรงนั้นอยู่และพี่น้องทางชัยภูมิครับอยากจะได้อะไรก็โทรมานะจ๊ะอยากจะฟังเพลงเพราะๆอะไรก็โทรมาเอามาจัดเพลงตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางขอนแก่นก่อนงานเพลงของคุณพี่ไม้พิรมพรครับนิ้วนางข้างซ้ายส่งเป็นความสุขให้แฟนเพลงของเราทุกๆสถานที่เลยนะครับ

0: วัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพโอสถบรรเทาอาการปวดขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
1: ผมสมจิตบอทองขอฝากยาสมุนไพรไทยทิพโอสถบ่มีสารเสพติดบ่มีสารสเตียรอยด์บ่มีสารปนเปื้อนสมุนไพรไทยทิพโอสถควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยและได้รับใบรับรองคุณภาพจากสมาคมแพทย์แผนไทยไทยทิพโอสถดีอีหลีดีอีหลีครับขอบคุณหลายๆครับ
2: สมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้าน
3: สวัสดีครับกระผมไม่หนุ่มหน้ามนขวัญใจคนจนคำรณหว่างหวังสีสมัยหนุ่มมาเราลุยไปทั่วทุกภาคของประเทศไม่เคยเป็นอะไรครับจะนั่งรถแบบไหนอะไรเงี้ยแต่พออายุมากขึ้นครับนั่งงอขางอแข้งนานๆโอ้โหลงมามันเจ็บลงมามันปวดนะครับเข้าห้องน้ำทีอะไรทีแม้จะลงไปทำงานก็ตามแต่นี่คือสิ่งซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราทั่วทุกตัวคนนะครับแต่ว่าวันนี้เจอแล้วของดีเก็บไว้กับตัวเองไม่ได้ต้องบอกกล่าวแก่พี่น้องทุกคนสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาสามัญประจำบ้านมีอย.เรียบร้อยโรงงานการผลิตที่ดีได้มาตรฐานเพื่อให้เราดูแลสุขภาพนะครับผมทานเป็นประจำเป็นแคปซูลทานง่ายเช้า2ก่อนนอนหรือว่าเย็นอีกสัก2แค่นี้เองนะครับความเมื่อยขบความเจ็บปวดไม่จะเป็นเอวไม่ว่าจะเป็นหลังไม่จะเป็นไหล่หรือส่วนขาส่วนน่องอะไรก็ตามแต่ที่ท่านใช้มันมาอย่างคุ้มและก็เกินคุณค่านะครับมันช่วยบรรเทามันช่วยเราได้ผมยืนยันเพราะผมได้ใช้แล้วนั่นคือสมุนไพรไทยทิพโอสถวันนี้นี่สมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเราวัยสวจะบอกให้สมุนไพรไทยทิพโอสถ
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพโอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐานสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2โทรเลย0614495885 0634499666
4: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงพี่น้องจ๋ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสถดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดนะจ๊ะโทรมาได้เลย0614495885และ0634499666ครับ0614495885รวมไปถึงเบอร์ผม0634499666ขอบคุณคุณป้าจากทางจังหวัดนครสวรรค์สั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงและกาแฟโกห่อดำมาวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีของแถมพิเศษให้กับทุกท่านเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกๆสถานที่ขอขอบพระคุณแฟนเพลงญาติเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายกันอยู่นะครับทุกสถานที่อยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรในยามที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเหมือนกับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ทางจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสถกันเข้ามาปวดเยอะเป็นมากครับให้ทานตอนเช้าหลังอาหาร2แคปซูลและก็ทานตอนเย็นหลังอาหารเย็น2แคปซูลทานต่อเนื่องกันไปสักระยะหนึ่งก่อนเช้าเย็นอย่างนี้จนกว่าอาการที่ท่านเป็นอยู่เจ็บอยู่ปวดอยู่ทรมานอยู่มันลดลงทุเลาลงค่อยลดการกินเหลือครั้งเดียวจะเป็นเช้าครั้งเดียวหรือเย็นครั้งเดียวก็ได้นะครับกินประจำทานประจำได้เลยครับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสถทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดครับ20กว่าปีแล้วครับพี่น้องครับที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885063-449-9666
4: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับแบบกล่องราคา200บาทสั่ง6กล่องวันนี้จากราคา 1,200 นะลดไปเลยเหลือเพียง990บาทมีของแถมด้วยและซื้อแบบขวดแบบกระปุกครับ4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 นะครับลดไปเลยเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นและมีของแจกด้วยของแถมด้วยนี่คือตัวช่วยในการดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดยาสมุนไพรอย่างขวดเป็นชนิดแคปซูลยาสมุนไพรอย่างกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นยาโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับมีมานาน20กว่าปีท่านรู้ดีในยามที่ปวดในยามที่ก้มก็ปวดเงยก็ปวดนั่งนานๆก็ปวดยกของหนักก็ปวดเอี่ยวซ้ายก็ปวดเอี่ยวขวาก็ปวดนั่งนานๆนะครับมันทำให้เราทุกข์ทรมานบางคนที่เป็นคนขับรถนะครับตอนก้าวลงมาจากรถนี่โอ้ยเอี่ยวผิดท่าลุกผิดท่าปัญหาอาการปวดให้ไทยทิพย์โอสถไปช่วยคลายกล้ามเนื้อดูแลอาการปวดกันนะครับมาฟังเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับฟังสบายๆในยามบ่ายๆตามคำแนะนำของพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายบอกว่าไม่นานเดี๋ยวจะได้สั่งและกาแฟลิซ่าเอ็มพี่น้องต้องการอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกโทรมาได้เลยนะครับสั่ง2อย่างผสมกันก็ได้เอาอย่างห่อแดงผสมห่อดำก็ได้แต่ห่อแดงมี30ซองนะ1ห่อมี30ซองมีความเข้มข้นของสมุนไพรและส่วนกาแฟห่อดำครับ1ห่อมี20ซองถั่วเฉลี่ยต่อซองนะต่อซองข้างในราคาเท่ากันให้ท่านราคาเท่ากันปกติแล้วห่อดำจะแพงกว่านะจ๊ะ

0: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด
0: ์เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิโอส
1: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เฮดลิ้นจืดโสม
1: เกากีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
2: กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟที่โรงงานยาสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นผู้ที่ผลิตและมีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตครับผสมจริงใส่จริงสมุนไพรไม่จำเป็นต้องเยอะมากมายขอให้กินเข้าไปแล้วร่างกายของเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้อาการเหนื่อยอาการเพลียอาการล้าพี่น้องที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายเพลียง่ายนะครับทำงานน้อยก็เหนื่อยทำงานมากก็เหนื่อยไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยครับดื่มได้เลยกาแฟห่อสีแดงวันละแก้วก็ได้2แก้วก็ได้หรือกาแฟโกห่อดำที่มีวิตามินมีคอลลาเจนดื่มได้เลยครับพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับวันนี้ผมมีราคาพิเศษทั้งกาแฟห่อแดงที่เคยทานห่อแดงก็ทานห่อแดงไปและท่านที่อยากจะทานห่อดำที่มีคอลลาเจนก็สามารถสั่งห่อสีดำควบคู่ไปด้วยได้อยู่ทางพรางกระต่ายครับไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะครับศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรและมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราทุกชนิดเลยและรวมไปถึงร้านขายยาใกล้ๆบ้านของท่านหลายร้านเลยมีขายสำหรับยาสมุนไพรและกาแฟส่วนยาบำรุงดวงตายาย่าบิงพลัสส่วนโฟกัสนะครับต้องมาที่นี่ต้องมาที่ร้านทีวีคลินิกนะครับอยากจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอยากจะซื้อของใช้อะไรนะครับภายในบ้านจะเป็นตู้เย็นพัดลมทีวีหม้อหุงข้าวมาซื้อที่นี่ได้ราคาพิเศษและสามารถสแกนจ่ายได้ด้วยครับพี่น้องครับรวมไปถึงสินค้าของไทยทิพย์โอสถทุกชนิดโปรโมชั่นบริษัทเป็นอย่างไรที่ร้านก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันท่านต้องการอยากจะได้กาแฟห่อแดงหรืออยากจะได้กาแฟโกห่อดำโทรมาได้เลยนะจ๊ะคุณป้าที่สุพรรณบุรีจ้าขอเพลงคุณพี่แอลยอดรักสลักใจกันเข้ามาพรุ่งนี้ค่อยฟังพรุ่งนี้ค่อยฟังนะครับพ่อตาเรียกพี่ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฟังเดี๋ยววันนี้มาฟังเพลงนี้กันก่อนนะครับบทเพลงเพราะๆของคุณสันติดวงสว่างครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าโรคแพ้สาวเสิร์ฟคำมอบเป็นความสุขให้กับแฟนเพลงของเราทุกๆสถานที่เลยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟต้องลิซ่าเอ็มและลิซ่าเอ็มโกนะจ๊ะ

0: ณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจีนซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้กาแฟไปดื่มอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียรู้สึกล้าโดยเฉพาะนะครับคุณยายน้องเฟรมจากทางจังหวัดชัยภูมิฟังรายการอยู่ลองซื้อกาแฟไปดื่มนะครับป้าครับลองซื้อกาแฟไปดื่มลองดูและกาแฟเพื่อคนสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟเพื่อสุขภาพครับกาแฟที่โรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราเป็นผู้ที่ผลิตนะครับมีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตตัวคอลลาเจนสำหรับกาแฟโกห่อดำคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนเกรด A นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอยู่ข้างห่อข้างซองเราจะระบุชัดเจนว่าเลขอย.ใบจดแจ้งลำดับที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่นะครับใส่กี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงครับพี่น้องครับทางเภสัชกรของเราวิเคราะห์แล้วนะครับวิจัยตรวจสอบและเข้าห้องแลบเรียบร้อยว่าจำนวนกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ที่ร่างกายของเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้รวมไปถึงตัวสมุนไพรด้วยนะครับจะเป็นตังถังเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากี้รวมไปถึงตัวกระชายดำพี่น้องอยากจะรู้ว่าคุณสมบัติของสมุนไพรมีคุณค่ามากน้อยขนาดไหนในส่วนผสมที่เรานำมาผสมผสานในกาแฟทั้งห่อแดงกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟห่อดำกาแฟลิซ่าเอ็มโกพี่น้องลองดูเวลาท่านทานข้าวเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้มันจะพิสูจน์ได้ทันทีนะครับอันนี้เราจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวของท่านเองทันทีกินข้าวอิ่มใหม่ๆบางทีนะครับท้องมันแน่นอาหารมันไม่ค่อยย่อยปกติแล้วเวลาเราอายุมากนะครับระบบเตาเผาผลาญในร่างกายมันอาจจะไม่ปกติเท่าเดิมเหมือนกับการผลิตตัวคอลลาเจนการผลิตแคลเซียมไปดูแลข้อบำรุงกระดูกต่างๆเวลาอายุมากขึ้นอะไรอะไรมันก็ลดลงฉะนั้นเราต้องหาตัวไปเติมหาตัวไปเสริมสังเกตเวลาท่านกินข้าวเสร็จสับเรียบร้อยเวลาท้องอืดท้องแน่นลองชงกาแฟร้อนๆของไทยทิพย์ของเราเนี่ยแหละครับจะเป็นกาแฟห่อแดงหรือกาแฟโกห่อดำนะครับพี่น้องลองชงกาแฟร้อนๆแล้วดื่มลงไปไม่เกิน 5-10 นาทีท่านจะรู้สึกเลยครับภาษาอีสานบ้านผมเรียกว่าซวงวะพี่น้องทางจังหวัดลพบุรีพี่น้องจากทางจังหวัดสุโขทัยถามว่าคุณธนวัฒน์ซวงวะนี่คืออีหยังซวงวะนี่คือมันจะโล่งท้องมันจะรู้สึกว่ามันจะเลอขึ้นมาเลยเพราะว่าตัวกระชายดำตัวสมุนไพรที่มีอยู่ในกาแฟเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาในการไปช่วยย่อยอาหารนะครับช่วยย่อยอาหารขับลมลดกรดลดแก๊สในกระเพาะอาหารฉะนั้นพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ลองพิสูจน์กันดูนะครับราคาไม่แพง1ห่อ32ห่อสีแดงและ1ห่อ22ครับสำหรับกาแฟโกสั่งวันนี้ครับพี่น้องครับท่านเคยไปซื้อกาแฟอยู่ในร้านต่างๆไหมกาแฟเย็น หรือว่ากาแฟร้อนโดยเฉพาะร้านที่มีชื่อแก้วหนึ่งประมาณ 4-50 บาท 60 บาทเลยแต่ตัวนี้ถัวเฉลี่ยไม่ถึง15บาทหากท่านซื้อน้อยนะหากท่านซื้อจำนวนเยอะแค่11บาทนิดๆเองต่อ1แก้วลองดูครับส่วนผสมเข้มข้นไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราเป็นโรงงานยามั่นใจเชื่อถือเชื่อมั่นได้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องแฟนเพลงญาติเพลงของผมที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะดื่มกาแฟต้องลิซาเอ็มอยากจะได้ยาสมุนไพรไปดูแลอาการปวดก็ต้องไททิปโอสดและสุภาพบุรุษครับวันนี้ผมรับโทรศัพท์เยอะมากเลยเยอะจริงๆสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับหลายคนที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องต่างก็เอาโฟกัสไปทานแล้วรู้สึกว่าประทับใจยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องจากทางอำเภอหนองหินจังหวัดเลยบ้านผมเนี่ยเมื่อเช้าคุยกับป้าแล้วมีความสุขครับบอกว่าคุณลุงเป็นต่อมลูกหมากนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับมีไส้เลื่อนเป็นต่อมลูกหมากเป็นเยอะฉี่ยากฉี่ลำบากลุกลำบากตอนนี้กินโฟกัสไปแค่กล่องสองกล่องเท่านั้นเองอาการต่างๆมันรู้สึกดีขึ้นผมอยากเอาเสียงมาเปิดให้พี่น้องบ้านเราฟังจังท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องลองเอาไปทานกันดูนะครับโฟกัสคัม

0: ใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
1: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากคุณราชัยครับมื้อนี้ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหี่ยวง่ายครับพี่น้องเหี่ยวง่ายแท้ๆสบาย

0: ออกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 063449666
3: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆเบ่งไม่ค่อยออกนะครับเวลากลางค่ำกลางค่ำกลางคืนนี่ลุกฉี่บ่อยๆนะครับเวลาไปฉี่และฉี่ออกน้อยนิดเดียวมีปัญหาต่อมลูกหมากฝากไว้ด้วยครับสุภาพบุรุษที่รักเพื่อนๆพี่ๆที่มีปัญหาต่อมลูกหมากเพื่อนๆพี่ๆที่มีปัญหาสุขภาพมันเสื่อมสุขภาพมันโทรมครับฝากไว้ด้วยโฟกัสรับประทานวันละ1ครั้งวันนึงทานครั้งเดียวครับหลังอาหารเช้าก็ได้หรือหลังอาหารเย็นก็ได้หรือหลังอาหารกลางวันก็ได้กินครั้งเดียวเม็ดเดียวครับวันละครั้งเดียวสังเกตเจ้าของพี่น้องจ๋าตื่นขึ้นมาในยามเช้าๆนะครับเมื่อก่อนเคยฉี่ยากฉี่ลำบากตอนกินโฟกัสไปผ่านไป3วัน4วัน5วัน7วันแล้วแต่อาการของแต่ละคนเป็นเยอะเป็นมากนะไม่ใช่กินปุ๊บดีปั๊บนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ยาวิเศษครับพี่น้องครับแต่ท่านต้องให้เวลาเขาหน่อยบางคนก็3วันบางคนก็5วันบางคนก็ทานไปวันเดียวพรุ่งนี้เช้ารู้เรื่องเลยนะครับฉี่พุ่งจู๊ดเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสไปบำรุงดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสุขภาพของคุณผู้ชายฝากไว้ด้วยโทรมาราคาไม่แพงครับกล่องนึง10เม็ดนะครับกล่องนึง10เม็ดซื้อ2กล่องได้ส่วนลดซื้อ3กล่องส่วนลดก็ได้ของแถมก็มีฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้โทรมานะครับยาดมได้มาก็ใกล้จะหมดอีกแล้วครับหมดแล้วนะครับผมทานนานๆทำทีนะต้องใช้เวลาบ่มของผมทำไม่เยอะไงระบ่มทีนึงเป็นเดือน2เดือนแล้วผมถึงเอามาบรรจุขวดยิ่งเก็บไว้นานมันยิ่งหอมเหมือนคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีนี่สั่งไปแจกเลยแล้วก็พี่น้องจากทางจังหวัดเชียงรายนี่สั่งไปแจกเลยบอกว่าหาซื้อยากคุณธนวัฒน์หาซื้อไม่มีเหมือนพี่น้องจากทางสุโขทัยบอกว่าไปซื้อที่ร้านขายยาไม่มีไม่มีครับผมบอกตอนก่อนนะไม่มีจะมีเป็นบางร้านในเขตจังหวัดกำแพงเพชรอาจจะมีเป็นบางร้านนะครับบางทีบางครั้งสินค้าเรามันไม่ดังจริงไม่มีโฆษณาทีวีไม่มีแบรนด์ไม่มีพรีเซนเตอร์เป็นดาราใหญ่ๆมันก็เลยร้านขายยาเขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ฉะนั้นพี่น้องครับท่านจะช่วยผมท่านโทรหาผมนะครับหรือว่าลองไปถามที่ร้านขายยาต้องระบุให้ชัดเจนนะว่าต้องไทยทิพย์ต้องมีตาไทยทิพย์อะไรเงี้ยต้องระบุให้ชัดเจนฉะนั้นพี่น้องถึงจะได้สินค้าของไทยทิพย์โอสถเอาแน่ๆโทรมาครับ0634499666นะจ๊ะอยากจะได้อะไรก็โทรมาหากพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาครับตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดก็ขอฝากไว้ด้วยผิดพันธ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาอย่าย่าบิงพลัสคำ
4: ยาบำรุงดวงตาอย่าย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาอย่าย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาอย่าย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
5: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 063449666
3: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาฝากไว้ด้วยยาย่าบริงพลัสนะครับ1กระปุก60แคปซูลฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมดูแลจอประสาทตาต้องยาย่าบริงพลัสนะจ๊ะตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมิครับฟังอยู่ที่สถานีวิทยุ102ที่จังหวัดชัยภูมิอยู่ตอนนี้งานเพลงเก่าๆของคุณพี่เป้าสายันสัญญาครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ากระต่ายหมายจันจ้าพี่น้องจากทางจังหวัดสุโขทัยนะครับหากชั่วโมงนี้ไม่ทันขออนุญาตเป็นชั่วโมงหน้านะจ้า

0: AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสาร
9: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะปภ.ระดมเจ้าหน้าที่เจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดน่านด้านกรมทางหลวงรายงานพบทางหลวงถูกน้ำท่วม7แห่งขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ในพื้นที่จังหวัดน่านโดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนรวมทั้งให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนเช่นเดียวกันนอกจากนี้สั่งการให้เตรียมนำเรื่องของเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ให้ประจำสแตนบายที่จังหวัดน่านด้วยและวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลไปที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านและวันรุ่งขึ้น21สิงหาคมจะไหลไปที่อำเภอเวียงสาทั้งนี้ในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาต้องเฝ้าระวังสูงสุดตรวจเทศบาลในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมความพร้อมแล้วขณะที่สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยส่งกำลังคนนักกีฬาเจ็ตสกีเรือเจ็ตสกีรวม8ลำเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ในขณะนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3โดยมณฑลฐานบกที่38จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงล้นเข้าท่วมชุมชนและเกิดน้ำป่าไหลหลากล่าสุดมีรายงานน้ำเริ่มลดลงคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
2: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3โดยมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยุทโธปกรณ์กระจายเข้าพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางจุดโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ล่าสุดเวลา 13:30 นาทีในพื้นที่บ้านปรางหมู่ที่3ตำบลปัวอำเภอปัวระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าพื้นที่ฟื้นฟูช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้อำเภอปัวได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณศาลาโชติวัฒน์วัดปรางเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนวลนภาสมัครสมานรายงาน
1: ขณะที่ล่าสุดกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงพบทางหลวงถูกน้ำท่วม7แห่งประกอบด้วยในพื้นที่จังหวัดน่าน6แห่งอาทิทางหลวงหมายเลข101กิโลเมตรที่429+750ในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวน้ำท่วมผิวทางจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371กิโล

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูก

0: Coffee กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098 329 9909

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับชื่อเพลงว่าหนาวใจชายแดนจากค่ายเพลงพันธรัตน์เรคคอร์ด AI Cover กลับแนวหลังอย่างเราก็ให้กำลังใจหนาวใจชายแดนไม่ใช่หน้าหนาวอย่างเดียวนะมันหนาวตลอดหน้าฝนก็หนาวนอนไม่ได้หลับเพราะว่าเดี๋ยวกุ๊กกักกุ๊กกักอะไรไหนก็ต้องลุกขึ้นมาผัดเวรกันนิ้วชี้ต้องอยู่กับไกลปืนตลอดแนวหลังอย่างเราก็ต้องให้กำลังใจครับขอให้ท่านรอดปลอดภัยกลับมาหาครอบครัวอย่างสมชายชาติทหารที่สำคัญที่สุดนะครับทหารหารที่เปรียบเสมือนรั้วของบ้านก็ดูแลอบอุ่นให้กับแนวหลังแนวหลังได้นอนหลับสบายห้องแอร์แต่แนวหน้าไม่มีแม้กระทั่งพัดลมด้วยซ้ำไปก็เป็นอะไรที่ให้กำลังใจกับตำรวจทหารอสมหรืออาสาสมัครจิตอาสาทั้งหลายที่ต้องไปอยู่แนวหน้ารักษาอธิปไตยของชาติจงอยู่รอดปลอดภัยพยานอันตรายไม่สามารถทำอะไรท่านได้เพราะท่านทำเพื่อชาติอย่างแท้จริงครับผมอยากทำเพลงนี้ออกมาก็เพราะว่าอยากให้กำลังใจตำรวจทหารและอาสาสมัครทั้งหลายที่อยู่แนวหน้าครับให้กำลังใจครับผู้ฟังครับกับความปรารถนาดีในช่วงเวลาของข่าวค้นคนสังเอกโดยผมอเนกพันธรัตน์ผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็นำเพลงนี้มาเปิดให้ฟังเพื่อให้กำลังใจกับทหารตำรวจหรือว่าตำรวจตะเวนชายแดนหรือจะเป็นอาสาสมัครอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกผู้ทุกนามกับส่งกระแสเสียงไปถึงท่านจะได้มีความสุขกันด้วยแม้กระทั่งเพลงยอมตายที่ตาพญาก็ยังไม่ผลิตออกมาซึ่งมีลิขสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะครับเอาไหนจะหนาวใจที่ชายแดนไปก่อนครับฟังครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราได้ยินได้ฟังช่วงเวลาของข่าวของผมแต่ไม่ใช่เป็นข่าวเข้มข่าวข้นแบบ8โมงหรือ6โมงเย็นนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นเรื่องของการเป็นเหมือนเพลงประกอบรายการครับเพลงประกอบข่าวเดี๋ยวจะพูดเรื่องของบัตรสีชมพูหมายเลข7หลายคนอาจจะสงสัยบัตรสีชมพูหมายเลข7มันทำอะไรเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบให้ครับคุณผู้ฟังจะได้รู้ว่าตอนนี้กทมคือท่านชัดชาติสิทธิพันธ์สั่งผอ.เขตดินแดงตรวจทุกตารางนิ้วจ่อสอบเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่มีละเว้นใครครับพูดเหมือนใครบางคนเลยไม่มีละเว้นใครถึงใครคนนั้นก็ฟันคนนั้นเลยฟันไปแล้ว3เขต3เจ้าแล้วพอไปออกบัตรสีชมพูแล้วเขาก็ไปทำเป็นคนไทยแล้วมีสิทธิ์เรียนฟรีมีสิทธิ์รักษาบัตร30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเราคนไทยมันใจบุญอย่างเงี้ยใจดีกับเขาอย่างเงี้ยแล้วมันอันตรายมันอันตรายต่อลูกต่อหลานไงในอนาคตเนี่ยที่ดินให้เช่า99ปีเนี่ยเราจะได้มีโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อะถ้าเปลี่ยนมือกันไปอะไรกันไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้ยับยั้งชั่งใจกันเลยเอาเขาเข้ามาเพื่อจะได้พัฒนาประเทศแต่เขากลับกลายมาตั้งโรงเรียนเนอร์เซอรี่สอนกันเองตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตเปิดระดับประถมต้นประถมอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ได้อยู่ในระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเขาสอนอะไรกันล่ะหลักสูตรมันต้องอยู่ในกฎกระทรวงของกฎหมายไทยซึ่งประเทศจีนเนี่ยสถานทูตเขาบอกเลยนะครับว่าคนจีนถ้ามาอยู่ในประเทศไทยขอร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดผมก็เห็นมีสถานทูตจีนนี่แหละที่พูดเพราะว่าเราจับคนจีนได้อยู่เรื่อยจีนเทาจีนเทาจีนเทาจนสถานทูตเขาได้ยินชินหูเลยว่าจีนเทาคืออะไรมันทำความผิดอะไรที่ประเทศจีนมันก็หนีมาอยู่ประเทศไทยแล้วคนไทยตำรวจไทยก็จับได้พอจับได้ส่งกลับคืนมันก็โดนยิงเป้าอ่ะเพราะประเทศจีนเขาไม่มีคำว่ารับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งปุปุอย่างเดียวจบตระกูลนั้นตายอย่างเดียวของไทยเราทำผิดลดให้กึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เอ้ยท่านเลวัตฉุนออกจมูกออกปากเลยกว่าจะจับมันได้แต่มันติดคุกจำคุกตลอดชีวิตมันอยู่แค่8ปี9ปีมันออกมาแล้วเนี่ย
โอ้โหกับการที่ขวัญจะตะเวนจับมันได้ต้องหาหลักฐานแล้วมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์นะครับท่านเข้าใจท่านหรือความรู้สึกนะคนตามจับแต่ระเบียบของประเทศไทยกฎหมายเราอย่างนั้นนะมันก็เกิดความเปรียบเทียบว่าโอ้ยกูฆ่าคน5คนไอ้ป๋องเดี๋ยวกูก็ออกมากูออกเข้าออกเป็นว่าเล่นกูอยู่ข้างในสบายเดี๋ยวกูมีข้าวกินกูไม่ต้องไปตะเวนขอเงินกันทั้งไหนกูมีลูกพี่ดีขนาดไหนกูยังโดนจับอย่างเงี้ยนี่ครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยกฎหมายเราไม่เข้มข้นคนล้นคุกก็เพราะว่าอย่างเงี้ยสมัยก่อนตามนะมาตรา21เนี่ยโอ้โหดังเดี๋ยวเอาแล้วอะไรอ่ะมุ่ยเจริญหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่เนาะปุแล้วประหารชีวิตที่ปล้นทะเลืออยุธยาผมยังไปดูเลยตอนนั้นเด็กๆนะถนนหน้าบ้านยังเป็นถนนลูกรังเลยปั่นจักรยานไปดูเขาประหารชีวิตกันที่ตลาดทะเลือเพราะปล้นทะเลือเสืออะไรอะไรอย่าให้เอ่ยชื่อเลยตายกันไปหมดแล้วมั้งมันต้องอย่างนั้นเลยนะเราจะย้อนกลับไปแบบนั้นกลัวว่าเขาจะถูกโลกตำหนิติเตียนว่าโหดร้ายผมไม่เห็นประเทศอื่นเขาบอกเขาแขวนคอยังมีเลยเขาไม่เห็นสนใจต่างประเทศเลยว่าไปว่าเขาก็กฎหมายเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะไปแขวนคอมีใครว่าประเทศจีนไหมล่ะประหารชีวิตยิงปิดตาหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหงายท้องเข้าจบนี่แหละประเทศไทยเรามันกฎหมายไม่เข้มแข็งอ่อนแอแล้วจะบอกว่าคนล้นคุกเปลืองข้าวสุกเปลืองข้าวสารตอนนี้400กว่าคนเกือบ500คนที่โทษประหารชีวิตเราจะต้องเสียเงินให้กับพวกนี้เลี้ยงพวกนี้อยู่ประมาณปีละ11ล้านบาทก็ทั้งที่โทษมันประหารชีวิตแล้วไงเดี๋ยวพวกเข้าขายอ้าวลดโทษให้เดี๋ยวได้วันนั้นวันนี้เป็นอะไรที่ลดโทษให้อะไรมันก็การประหารชีวิตก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติเฉยๆที่ปล้นร้านทองลพบุรีเป็นไงก็ติดคุกแล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวไม่กี่ปีก็ออกเราไม่อยากจะพูดถึงชื่อคนที่ปล้นร้านทองมันเป็นอะไรที่แบบน่าอายมากเลยดีนะครับตำรวจจับได้ถ้าตำรวจลบดีจับไม่ได้นี่โอ้โหและตอนนั้นตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่นั้นไปร้านทองต้องมาอยู่ชั้นบนของห้างสรรพสินค้าแต่ถ้าอยู่ชั้นล่างก็เสี่ยงหน่อยแล้วกันเพราะมันกระโดดข้ามตู้ได้เลยข้างนอกก็เลยต้องใส่เป็นลูกกงเดี๋ยวนี้ปล้นทองมันไม่ได้ปล้นทางนอกปล้นร้านทองปล้นร้านในห้างสรรพสินค้าเพราะมันไม่มีลูกกงมาโดดยืนมาตู้เลยแล้วกวาดไปโดนจังหวัดไหนจังหวัดนั้นตำรวจนั้นก็ทำงานกันหนักนายเห็นใจตำรวจเลยคราวนี้ข้างนอกก็ไม่มีโดนปล้นดิเพราะลูกกงมันโอ้โหจะเข้าไปไม่ได้จะได้ก็อย่างน้อยเส้นหนึ่งขอลองหน่อยนี่แล้ววิ่งออกไปเฉยๆบางที่มีปิดประตูล็อกด้วยไม่ทันจะได้ออกเสร็จอย่างนี้ก็มีแต่ในห้างสรรพสินค้ามันไม่มีไงมันถึงได้มีปล้นกันตลอดปล้นห้างสรรพสินค้าเพราะร้านทองในห้างสรรพสินค้าไม่มีลูกกงเมื่อวานนี้ไปร้านทองก็ไปคุยกับร้านทองว่ากลัวมั้งแม่เนี่ยก็กลัวไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ว่างั้นตำรวจมาก็เขาก็ไม่ได้มาเดินอยู่ในห้างทองปึ๊บปั๊บเขาก็มาตรวจมาเซ็นชื่อแล้วเขาก็กลับเขาไม่ได้มีเวลามาเฝ้าร้านทองเมื่อไหร่สมัยก่อนมีตำรวจเฝ้าร้านทองเดี๋ยวนี้ไม่มีใช่ไหมไม่ต้องมีเพราะมีลูกกงแล้วมันทำอะไรไม่ได้เอาไปก็แค่เส้นเดียวลองสวมคอเส้นแล้วก็วิ่งออกไปเขากดปุ่มป๊อกล็อกประตูมันกลัวอย่างนี้มันก็เลยต้องมาปนเพราะนั้นตำรวจก็ทำงานหนักครับเอาเราย้อนกลับมาเรื่องของการตรวจสอบของชาวต่างชาติวันนี้ได้อ่านข่าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวัฒน์สั่งตัวต่างชาติทำงานทั่วประเทศหลังพบคนอิหร่านเป็นเจ้าของเปิดสถานรับเลี้ยงท่านมหาไทยเข้าไปถึงเกาะพะงันเกาะภูเก็ตอะไรกันเลยท่านเพิ่งจะสั่งท่านบอกดีที่รับรู้แม่ท่านก็ช้าจังเลยจริงๆเขาทำกันนานแล้วเพราะว่าผมเดินในภูเก็ตเนี่ยผมนึกว่าผมเดินอยู่ในประเทศนอกนะป้ายภาษาไทยสักตัวก็ไม่มีอิสราเอลก็ทำเป็นหมู่บ้านอยู่นะเขาบอกบ้านเขาลูกปืนมันเยอะไงเขามาหาบ้านเมืองไทยเรามันสงบและเสรีด้วยเออเ
ไรเดอร์จะเข้าไปส่งของบอกต้องตรวจสอบก่อนเข้าไปทำไมใครสั่งดีไม่ดีมันเป็นไรเดอร์จีนก็มีไงเดี๋ยวนี้อีกหน่อยจะมีไรเดอร์ของอิสราเอลบ้างของอังกฤษของอเมริกาบ้างละเพราะมันเป็นดินแดนของชาวต่างชาติที่แดนเชียงมงเชียงใหม่อะไรพวกนี้นะการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพมีไรเดอร์จีนแล้วอ่ะแล้วถามว่าพวกนี้มันเสียภาษีให้กับประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครจะตรวจสอบก็ไม่รู้ละแล้วรู้แต่ว่าโลกออนไลน์มันก็พูดกันถึงเรื่องนี้ว่าทำไมปล่อยปะละเลยกันขนาดนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับใครมีหน้าที่ก็ว่ากันไปแต่สงสารลูกหลานอนาคตชาวต่างชาติจะแย่งอาชีพหากินคนไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็น่าเห็นใจนะครับคุณฟังอ้าวคราวนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของที่ผมจ่าหัวไว้ว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องบัตรชมพูหมายเลข7มันคืออะไรบัตรชมพูหมายเลข7คุณผู้ฟังอาจจะฟังแล้วมันงงๆนะอ้าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ

ี้ขอใช้เพลงประกอบแล้วกันนะเวลาเหนื่อยๆจะได้เอาเพลงเสียงดังขึ้นมาพูดถึงเรื่องบัตรชมพูหมายเลข7คืออะไรหลังจากพบต่างด้าวสวมทะเบียนบ้านในไทยพรึบพรับหน่วยงานไหนต้องรับผิดชอบกรณีที่เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเข้าตรวจสอบความผิดปกติภายในแฟลตดินแดงเมื่อวันที่18สิงหาคม2569หลังพบการนำบุคคลต่างด้าวจำนวนมากเข้าไปมีชื่อในทะเบียนบ้านจนเป็นที่เชื่อมโยงไปถึงการจัดทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือที่เรียกกันว่าบัตรชมพูกลายเป็นประเด็นที่ต้องย้อนดูว่าบัตรดังกล่าวมีไว้สำหรับใครแล้วมีที่มาอย่างไร

ในแฟลตดินแดงโดยมีรายชื่อเด็กต่างด้าวอายุ15อายุ5ถึง15ปีจำนวน 1,366 คนพบว่าห้องพักต้องสงสัย44ห้องบางห้องมีรายชื่อบุคคลจำนวนมากเกินกว่าข้อเท็จจริงของการอยู่อาศัยโดยมีการถือบัตรชมพูหมายเลข7เป็นสีชมพูนะครับแล้วมีหมายเลข7ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายรายประเด็นสำคัญจึงไม่ได้อยู่เพียงว่าคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อย่างไรแต่ต้องตรวจสอบต่อว่าข้อมูลบุคคลเหล่านี้ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรด้วยฐานะอะไรและผ่านการตรวจสอบของทะเบียนได้อย่างไรบัตรชมพูเป็นชื่อเรียกโดยทั่วไปของบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยระบบทะเบียนราษฎรของไทยที่มีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหลายกลุ่มไม่ได้จำกัดเฉพาะแรงงานต่างด้าวเท่านั้นคู่มือของกรุงเทพมหานครระบุประเภทการขอมีบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยไว้หลายกรณีทั้งคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่เป็นกรณีพิเศษเช่นกลุ่มชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานของคนบางกลุ่มดังนั้นคำว่าบัตรชมพูจึงไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบัตรเป็นคนไทยและไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยันสัญชาติไทยผู้ถือบัตรยังมีสถานะเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามรายการในระบบของทะเบียนราษฎรประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือบัตรชมพูไม่ใช่บัตรประจำไม่ใช่บัตรประชาชนคนไทยไม่ใช่บัตรประชาชนไทยเพราะบัตรประชาชนเป็นเอกสารสำหรับผู้มีสัญชาติไทยขณะที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยก็เป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลตามสถานะที่รัฐกำหนดได้แล้วเลข7บนบัตรล่ะบัตรชมพูต้องมีเลขบัตร7บนบัตรบอกอะไรมีเลข7กรณีที่เป็นบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะมีเลข7ต้องทำความเข้าใจว่าเลข7หมายถึงเลขหลักแรกของบัตรประจำตัว13หลักกับของบัตรประจำตัว13หลักคือเลข7ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการบอกว่าเป็นแรงงานต่างด้าวกรมการปกครองมีการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทั้งเลข6และเลข7เอกสารของกรมการปกครองแสดงให้บริการจัดทำบัตรทั้งสองกลุ่มแยกกันอย่างชัดเจนถ้าเป็นเลข7ในภาพรวมของระบบทะเบียนเลข7เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายเข้าใจนะครับเลข7เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายใช้บัตรประจำตัวเป็นสีชมพูว่าเลข7ขึ้นต้นโดยเฉพาะกลุ่มบุตรของคนที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทยทั้งนี้สถานะของบุคคลแต่ละรายต้องพิจารณาจากรายการทะเบียนและฐานของกฎหมายที่นายทะเบียนใช้บันทึกไม่ควรสรุปจากเลขตัวเดียวเพียงอย่างเดียวจุดนี้จึงมีความสำคัญกับกรณีที่เขตดินแดงเพราะหากบุคคลจำนวนมากถูกจัดทำทะเบียนเป็นเลข7คำถามสำคัญคือบุคคลเหล่านี้มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดและสถานะบุคคลตรงตามหลักเกณฑ์หรือไม่หรือข้อมูลดังกล่าวถูกสร้างขึ้นจากเอกสารหรือการแจ้งข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงกล่าวอีกอย่างคือเลข7ไม่ได้ทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นคนไทยนะแต่เป็นเลขประจำตัวที่ใช้จำแนกบุคคลในระบบทะเบียนของรัฐตามสถานะที่กฎหมายกำหนด

บัตรชมพูหมายเลขเจ็ดเข้าถึงสิทธิอะไรได้บ้างอธิบดีกรมการปกครองได้ระบุในการแถลงข่าวปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงครั้งนี้พูดไว้ได้อย่างชัดเจนว่าจากการสืบสวนครั้งนี้พบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยลักษณะเป็นขบวนการโดยมีนายหน้าชาวเมียนมาทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อเอกสารของแรงงานต่างด้าวก่อนส่งต่อให้นายหน้าชาวไทยและเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงจนนำไปสู่การดำเนินการที่อาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะกระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าการได้มาซึ่งบัตรดังกล่าวอาจส่งผลให้บุคคลที่มีชื่อและสถานะอยู่ในระบบทะเบียนสามารถนำข้อมูลไปใช้ติดต่อหรือขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐตามสิทธิและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดรวมถึงอาจนำไปประกอบการขออนุญาตทำงานในบางกรณีอาจเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการด้านสถานะบุคคลหรือการขอสัญชาติไทยในอนาคตจึงทำให้บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยเฉพาะกรณีที่มีขึ้นต้นในเลขเจ็ดจึงมีความสำคัญและเป็นเหตุให้เกิดความพยายามในการ

นี้ทั้งนั้นหน่วยปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตทางทะเบียนกรมการปกครองได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงโดยศาลได้ออกหมายจับ7หมายหมายค้น7หมายแบ่งเป็นกลุ่มในหน้าและพยานที่รับรองเอกสารหรือลงลายมือชื่ออันเป็นเท็จ2รายกลุ่มเจ้าบ้านและผู้สนับสนุนอีก2รายนายทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอีก3รายเลยเป็นที่ให้เจ้าหน้าที่3รายของเขตออกจากราชการไว้ก่อนเพราะตอนนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์สั่งให้ผอ.เขตดินแดงตรวจทุกตารางนิ้วและจ่อสอบเจ้าหน้าที่ทุกเขตทุกระดับไม่มีละเว้นใครแล้วใครบ้างล่ะที่มีสิทธิจะได้บัตรสีชมพูใบนี้ครับก็เป็นเรื่องที่บัตรชมพูไม่ได้มีผู้ถือเพียงกลุ่มเดียวนะครับแต่ขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคลฐานทางกฎหมายที่ทำให้บุคคลนั้นต้องมีทะเบียนต้องมีทะเบียนบัตรต้องมีทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวจากคู่มือการให้บริการของกรุงเทพมหานครพบช่องทางการขอมีบัตรสำหรับคนต่างด้าวไว้หลายกลุ่มได้แก่กลุ่มคนต่างด้าวที่รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 2. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่างกันนะครับอยู่ในราชอาณาจักรกับอยู่ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 3. คนต่างด้าวที่รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเช่นคน

5. บุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่งต้องมีบัตรตามหลักเกณฑ์เฉพาะจึงไม่ควรเหมารวมว่าบัตรชมพูจะเป็นแรงงานต่างด้าวหรือบัตรชมพูจะเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยท่านโทษจะเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์อยู่ประเทศไทยเพราะแต่ละคนอาจมีสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างกันเพราะบัตรชมพูก็ไม่ได้หมายถึงเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตแบบครั้งคราวแต่มันเป็นลักษณะของ5ประเภทที่บอกหัวใจสำคัญต้องดูว่าบุคคลนั้นถูกบันทึกอยู่ในทะเบียนประเภทใดมีเลขประจำตัวอะไรและได้รับการจัดทำทะเบียน

ากนั้นการได้บัตรชมพูเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรก่อนหลักการสำคัญของการออกบัตรคือบุคคลต้องมีสถานะและข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนรัฐเสียก่อนและการออกบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยรายละเอียดของจะแตกต่างกันตามสถานะของบุคคลจะเพิ่มชื่อหรือจะทำทะเบียนประวัติมันอยู่ละระหว่าง5ข้อที่กำหนดมาเมื่อสักครู่ตัวอย่างเช่นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรคนต่างด้าวรับการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษและคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่เพื่อทำงานล้วนมีช่องทางการขอมีบัตรที่แยกตามสถานะของตนเองอยู่ในราชอาณาจักรก็ส่วนหนึ่งต่างด้าวรับผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษก็ส่วนหนึ่งสำหรับกลุ่มบุคคลที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยกระบวนการจะเกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดการจัดทำรายการบุคคลการกำหนดเลขประจำตัวในระบบทะเบียนราษฎร์ต่างว่าเป็นราษฎรนะก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการจัดทำบัตรเมื่อถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรมการปกครองมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำบัตรสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมีการกำหนดให้บุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องมีบัตรดำเนินการจัดทำบัตรตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องตั้งแต่5ปีขึ้นไปเลย5ขวบขึ้นไปดังนั้นหากพูดถึงบัตรชมพู7ก็เป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเป็นคนไปทำขอบัตรแต่ต้องย้อนกลับไปดูว่าบุคคลนั้นมีที่มาในระบบทะเบียนอย่างไรตั้งแต่ต้นเห็นไหมล่ะครับมันจะต้องมีข้อแตกต่างกันเขามาทำเพื่ออะไรทะเบียนบ้านไม่เท่ากับสัญชาติไทยอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือการมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นเป็นคนไทยนะทะเบียนบ้านเป็นเพียงเอกสารที่ใช้บันทึกรายการบุคคลที่อยู่ตามระบบทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนราษฎรโดยสามารถมีบุคคลหลายสถานะอยู่ในระบบไม่ได้มีเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยกรมการปกครองมีขั้นตอนเฉพาะการสำหรับการเพิ่มชื่อบุคคลหลายกลุ่มรวมทั้งคนที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยก็เป็นกรณีพิเศษบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนประเภทต่างๆดังนั้นการพบชื่อคนต่างด้าวในทะเบียนบ้านจึงไม่ได้แปลว่าเจ้าหน้าที่ทำให้คนต่างด้าวกลายเป็นคนไทยโดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่ต้องตรวจสอบคือชื่อดังกล่าวถูกบันทึกด้วยสถานะใดข้อมูลที่ใช้ในการบันทึกนั้นตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ย้ายเข้าทะเบียนบ้านแล้วต้องตรวจสอบอะไรได้บ้างตามหลักเกณฑ์ของกรมการปกครองเมื่อมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเจ้าบ้านต้องแจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียนภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่โดยต้องนำหลักฐานเช่นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านและใบแจ้งการย้ายที่อยู่ของเจ้าบ้านลงนามยินยอมมาแสดงต่อนายทะเบียนขั้นตอนสำคัญอยู่ที่ว่านายทะเบียนจะต้องตรวจสอบหลักฐานและรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ก่อนดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นหากพบภายหลังว่ามีบุคคลจำนวนมากถูกแกล้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านทั้งที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริงคำถามจึงอยู่ที่ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกแจ้งเข้ามาได้อย่างไรกระบวนการตรวจสอบของนายทะเบียนในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรถามต่อไปว่าใครต้องรับผิดชอบหากทะเบียนข้อมูลถูกสร้างโดยมิชอบกรณีนี้เองต้องแยกความรับผิดชอบออกเป็นหลายระดับระดับแรกเจ้าบ้านหรือผู้แจ้งหากเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จย่อมต้องตรวจสอบความรับผิดชอบตามข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงบอกว่ามันเกี่ยวกฎหมายด้วยสำหรับเจ้าบ้านระดับที่2นายทะเบียนและหน่วยงานทะเบียนการเพิ่มชื่อหรือเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะจะต้องผ่านกระบวนการรับแจ้งและตรวจสอบหลักฐานของเจ้าหน้าที่ลำดับ3จัดทำหรือสนับสนุนกระบวนการหากมีการแปลงหรือจัดทำเอกสารเท็จต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้จัดหาเอกสารใครเป็นผู้ยื่นใครเป็นผู้รับรองและมีผู้ใดรู้เห็นการกระทำหรือไม่ในส่วนของกรมการปกครองจุดสำคัญคือระบบทะเบียนต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าข้อมูลบุคคลถูกสร้างขึ้นจากเอกสารอะไรใครเป็นผู้แจ้งใครเป็นผู้รับรอง
และนายทะเบียนคนใดเป็นผู้ดำเนินการกรณีที่พบว่าชื่อและรายการบุคคลถูกเพิ่มไปในทะเบียนโดยมิชอบกรมการปกครองเองมีขั้นตอนงานทะเบียนสำหรับกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือทุจริตอยู่แล้วเนี่ยสะท้อนเห็นว่าระบบทะเบียนมีช่องทางสำหรับตรวจสอบและแก้ไขรายการที่ไม่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นต้นทางนี้สำคัญมากต้นทางนี้สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือย้อนดูต้นฐานของข้อมูลกรณีแฟลตดินแดงจึงไม่ควรมองข้ามว่าเป็นเรื่องต่างด้าวมีบัตรชมพูแต่ควรตั้งคำถามไปถึงต้นทางของข้อมูลทะเบียนตั้งแต่บุคคลนั้นเป็นใครเกิดที่ไหนมีเอกสารอะไรมีสถานะทางทะเบียนใดใครเป็นผู้แจ้งเข้าใครเป็นเจ้าบ้านใช้เอกสารอะไรนายทะเบียนต้องตรวจสอบอย่างไรข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้จัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอย่างไรโดยเฉพาะกรณีเลข7ยิ่งต้องตรวจสอบฐานการเกิดสถานะของบุคคลแต่ละรายเพราะเลขดังกล่าวมีความหมายในระบบทะเบียนไม่ใช่เพียงเลขบัตรของคนต่างด้าวเท่านั้นท้ายสุดประเด็นสำคัญของเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การตอบว่าบัตรชมพูคืออะไรแต่การตรวจสอบว่าข้อมูลที่นำไปสู่การออกบัตรนั้นถูกต้องตั้งแต่ต้นหรือไม่หากข้อมูลต้นทางถูกต้องบัตรชมพูก็เป็นเพียงเอกสารยืนยันตัวบุคคลตามสถานะทางกฎหมายเท่านั้นแต่หากข้อมูลต้นทางถูกสร้างขึ้นจากการแจ้งเท็จเอกสารเท็จหรือการละเลยการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่บัตรที่ออกตามข้อมูลดังกล่าวก็ย่อมต้องถูกตรวจสอบย้อนกลับไปทั้งกระบวนการเพื่อให้ทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญของรัฐสะท้อนตัวบุคคลและข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง

สั่งให้พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าการจังหวัดกรุงเทพมหานครร่วมกระแถงปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับกลุ่มกระบวนการทำบัตรเด็กต่างด้าวหรือบัตรสีชมพูเลขเจ็ดโดยมิชอบโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงท่านบอกในเรื่องนี้ทางกรุงเทพมหานครได้รับการประสานงานจากทางโดป้าหรือว่า DOPN NICE คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองตัวย่อบอกว่าโดป้า NICE ได้รับข้อมูลเบื้องต้นมาในเรื่องของการสืบสวนซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกรมการปกครองและปปท.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเทียบความไว้เนื้อเชื่อใจกับทางกทม.ตั้งแต่เรื่องของพ่อทิพย์มีการทำงานร่วมกันมาโดยตลอดอย่างที่ท่านรองเลขาปปท.ได้กล่าวไว้ปัญหาของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครมีmindsetในการทำงานเรื่องของอำเภอความสะดวกมากเกินไปใช้กรอบเวลาที่ถูกกำหนดในเรื่องของการออกใบอนุญาตหรือเรื่องของการออกใบเกิดสูติบัตรกับเรื่องอื่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้ด้วยทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีข้ออ้างในการที่ใช้ในการให้บริการแต่ความจริงแล้วเนื้อหาการทำจะต้องมีขั้นตอนและมีวิธีการปฏิบัติคำนึงถึงเรื่องความถูกต้องและความมั่นคงของรัฐเป็นสำคัญหลักก่อนที่ทำเรื่องอื่นก็ต้องมีการพูดคุยกันไปแล้วว่าถ้าสงสัยเรื่องไหนให้นำเรื่องนั้นเรียนผ่านท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตไปถึงผู้อำนวยการเขตโดยไม่ต้องไปกังวลเรื่องระยะเวลาในการให้บริการเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความ

บริษัทเอกอดิษฐ์กล่าวต่อไปว่าหลังจากรายงานเรื่องดังกล่าวให้ท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมทราบแล้วก็ได้แจ้งคำแนะนำของอธิบดีกรมการปกครองตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีกรณีข้าราชการประพฤติทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยให้พิจารณาดำเนินการทางปกครองรวมถึงเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งกทมจะดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวสำหรับเขตดินแดงเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านก็ได้สั่งการไปยังผู้อำนวยการเขตตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดทุกตารางนิ้วทั้งห้องต่างๆรวมถึงบ้านพักลักษณะเดียวกันที่ถูกอาจมีผู้ถือบัตรชมพูพักอาศัยอยู่ให้รายงานผ่านปลัดกรุงเทพมหานครโดยเร็วซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าเขตดินแดงเนี่ยมีคนถือบัตรสีชมพูเนี่ย 1,000 กว่าคนส่วนกรณี140คนที่ขึ้นอยู่ในผังไม่จะเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้วยการเชิญเจ้าบ้านมาสอบถามโดยมีเป้าหมายให้ถอนบัตรชมพูทั้งหมดและย้าย

ทางกรุงเทพมหานครพร้อมและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกรณีลักษณะแบบนี้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมีเรื่องของคดีอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินการโดยเต็มที่ส่วนเรื่องของกรมการปกครองเดี๋ยวจะมีคำสั่งแจ้งต่อไปท่านตอบผู้สื่อข่าวบอกกรณีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตดินแดงมีส่วนรู้เห็นจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดหรือไม่ครับรวมถึงกรณีอาจมีผู้บริหารสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยท่านได้รับคำสั่งมาจากท่านผู้ว่าชัดชาติพลตำรวจเอกอดิศรอดิษฐ์ท่านก็บอกอันนี้เป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วครับจะไม่มีการละเว้นใครถ้าสมมติผู้บัญชาระดับไหนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้จะดำเนินการอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะเราทำเรื่องพวกนี้ทุกเรื่องเนื่องจากว่าความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่มีแล้วในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้าไปดำเนินการเกี่ยวข้องกับเคสจำนวน 60-70 เคสหรือว่ารับคนเข้าบ้านวันหนึ่งตั้ง20กว่าคนทำไมถึงไม่มีการรายงานให้ทางผอ.เขตทราบเพราะไอ้เขตก็ได้รับทราบแล้วว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้างอันนี้ต้องมีการตรวจสอบ

การตามขั้นตอนและไม่มีการละเว้นบุคคลใดหากพบว่าผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนระดับใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราทำเรื่องพวกนี้ทุกเรื่องเนื่องจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้าไปดำเนินการเกี่ยวข้องกับเคสจำนวน 60-70 เคสหรือว่ารับคนเข้าบ้านวันหนึ่งตั้ง20กว่าคนทำไมถึงไม่มีการรายงานให้ทางผอ.เขตทราบผอ.เขตถึงได้รับทราบแล้วได้ดำเนินการอย่างไรบ้างอันนี้ก็ต้องไปตามตรวจสอบผอ.เขตด้วยผู้สื่อข่าวว่าเบื้องต้นพูดคุยกับผอ.เขตดินแดงแล้วหรือไม่ว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ท่านก็บอกเบื้องต้นได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบตามคำแนะนำของกรมการปกครองและให้ฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะอยู่ในสายตาของผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปว่ากรณีเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปะละเลยจะมีการลงโทษอย่างไรท่านก็บอกว่าบทลงโทษดำเนินการตามกระบวนการทางปกครองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยยอมรับว่ามาตรการที่ผ่านมาอาจไม่เข้มข้นเท่ากับหน่วยงานอื่นเช่นตำรวจแต่ปัจจุบันกทม. อยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรการดังกล่าวสมัยผมทำงานใหม่ๆยังไม่มีพื้นที่แก้มลิงในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่จะถูกตรวจสอบไปพักอยู่ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะยังอยู่ที่เขตแต่ณตอนนี้มีการเปิดพื้นที่แก้มลิงถ้าเกิดเต็มก็เอามาไว้ที่สำนักปลัดก็มีพอมีเท่าไหร่50เขตก็พออยู่แล้วกรณี

ที่ที่มันมีเชื้อหรือมีความเหมาะสมความชัดเจนกับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้ขอให้แกะดูเพราะไม่ต้องห่วงตรงนี้มีผู้ชำนาญทั้งนั้นเลยว่างั้นครับถ้าตอบคำถามอย่างนี้คุณผู้ฟังคงจะมั่นใจนะครับว่าคงไม่มีบัตรชมพูเกลื่อนกันทุกเขตหรือถ้ามีก็ต้องตรวจสอบถึงเจ้าบ้านด้วยมายังไงอะไรยังไงถ้ามาโดยผิดกฎหมายเจ้าบ้านก็ผิดด้วยและก็ดีไม่ดีก็ลงโทษสำนักงานเขตด้วยที่รับบุคคลนี้เข้าได้ยังไงกฎหมายของแต่ละเขตก็มีอยู่เหมือนกันทุกเขต50เขตของกรุงเทพมหานคร

หวังว่าเรื่องราวของการพิบัติสีชมพูหมายเลข7เพราะอะไรมันก็คงจะได้ความที่ผมเข้าใจมาแล้วก็มีข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มาให้คุณผู้ฟังอันนี้ผมเอามาจาก Daily News นะครับเพื่อมาถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆรายการผมเหมือนจะไร้สาระแต่มันก็มีสาระเป็นบางเรื่องครับคุณผู้ฟังฟังข่าวผมก็อย่างที่ผมบอกฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังวันนี้ข่าวเป็นแบบนี้พรุ่งนี้อาจจะแก้ข่าวก็ได้เหมือนบอกว่าทีแรกเลยพูดว่าการสอบสอถอคนที่สอบคนที่ถูกออก 5,925 คนนั้นมีความผิดถึงอาญาแต่ปัจจุบันบอกสอถอมีการพลิกเกมอีกแล้วเขาถือว่าเป็นคนสุจริตอยู่ไม่ใช่เป็นคนสุจริตเอาอีกแล้วผู้ปฏิบัติตามก็เลยงงว่าเอ้าก็ที่แรกไหนบอกว่า 5,925 คนในที่แก้ข้อสอบเนี่ยเป็นความผิดทางอาญาหมดแต่ตอนนี้บอกต้องพิสูจน์ซะพิสูจน์อะไรอ่ะก็พิสูจน์แล้วไงว่าเขาถูกแก้ข้อสอบแต่ไอคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ผลแก้ข้อสอบแล้วใครแก้ข้อสอบให้เขาเนี่ยมันต้องหายคนนี้นี่มันต้องหายคนนี้แล้วจ่าพิชิตเนี่ยเข้าคุกไปไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้ซัดทอดใครไม่เหมือนดร.วินซัดทอดคนนั้นคนนี้ซัดทอดมสว.ซัดทอดสถ.สถ.กับมสว.ในตัวกรรมความลับมันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกเลยคือ TOR มหาลัยบูรพาเขาได้ก็กลายเป็นว่าอ่ะยกเลิกไปก่อนมันก็เลยกลายเป็นผิดกระดุมเม็ดแรกคนที่ประมูลมากกว่ามสว.คือได้ทำงานเรื่องนี้มันมีอะไรพิกลตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกอย่างที่บอกครับคุณผู้ฟังเราเอามารวมกันพูดถึงเรื่องของการปกครองเหมือนกันครับคุณผู้ฟังครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วก็ต้องขอขอบคุณส่งท้ายด้วยงานเพลงแล้วกันวันนี้ข่าวคนคนเสียงเอกจากผมอเนกพัทรรัตน์บอกแล้วฟังเหมือนจะไม่มีสาระแต่มันก็มีสาระในบางอย่างให้คุณได้รู้ครับก็บางครั้งก็เอาข่าวของการโกงสอบท้องถิ่นมาติดตามกันยาวเลยก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันขอบคุณนะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1เอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคครับขอบพระคุณครับเราปิดท้ายด้วยงานเพลงเพลงฮิตประจำรายการครับส่งท้ายหาผัวดีๆมีไหมแล้วพบกันใหม่ช่วง6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งนะครับช่วงเวลาของข่าวคนช่วงบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงโดยประมาณหมดเวลารับลากันก่อนครับผมอเนกพันธรัตน์ผู้ดำเนินรายการขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691
8: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
12: ผมร
11: ู้
12: สึกว่าตัวคนแก
13: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591 2591
2: ช่วยจนล้
10: มสถาบันพระมหากษัตริย์ครับโอ้โหจัดได้อย่างสุดยอดครับงานต้องผ่านไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ไม่ค่อยเห็นข่าวเลยนะ
11: ใช่เสียดายหลายท่านแอบเสียดายค่ะ
10: มาอีกรอบนึงพี่จัดอีกรอบนึง มาจัดที่กรุงเทพเลย
11: แต่กรุงเทพเคยจัดครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วที่เอเชียทีคด้วยนะพ
10: ี่ไม่มีที่จัดมาจัดที่ท็อปนิวผมจองหน้าห้านจองหน้าเวทีคือศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยท้องถิ่นอ่ะเมื่อวานเนี่ยก็เอาหนังตะลุงมาให้ดูใช่ไหมภาคใต้ไงหนังตะลุงอ่ะเดี๋ยวมีโนราอีกเดี๋ยวมีอะไรต่อมีอะไรอีก
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะวรสิทธิ์สั่งขยายผลกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการทำบัตรชมพูเถื่อนต่อเนื่องต้องไม่จบแค่จุดเกิดเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
17: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติด

0: บางกรุงทลายขบวนการนำชื่อเด็กต่างด้าวชาวเมียนมานับร้อยคนย้ายเข้าทะเบียนบ้านย่านแฟลตดินแดงเพื่อเตรียมสวมสิทธิ์ขอทำบัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวโดยระบุว่าจะต้องตรวจสอบต่อโดยเฉพาะข้อมูลทะเบียนที่ผิดปกติการแจ้งย้ายเข้าที่ผิดสังเกตใช้สถานที่เดียวกันรองรับบุคคลจำนวนมากผิดปกติโดยทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครองตำรวจปปท.และปปง.ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องตรวจย้อนหลังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยกรมการปกครองต้องนำบทเรียนจากเรื่องนี้กลับไปทบทวนกระบวนการทำงานโดยเฉพาะจุดที่สามารถถูกใช้เป็นช่องโหว่ในการนำบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีสถานะไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบทะเบียนย้ำว่าวันนี้เราเห็นหนึ่งจุดแต่สิ่งที่เราต้องทำต่อคือต้องดูว่ามีจุดอื่นที่ใช้วิธีการเดียวกันหรือไม่ถ้ามีต้องจัดการถ้าไม่มีต้องทำให้แน่ใจว่าระบบของเราป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกและต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าระบบทะเบียนของรัฐจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของขบวนการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: นรข.เชียงรายสกัดยาบ้าล็อตใหญ่10ล้านเม็ดริมฝั่งโขงเชียงแสนคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
2: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรข.เขตเชียงรายสกัดขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำโขงบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยช่วงเวลาประมาณตี2ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์มิตซูบิชิ1คันจอดอยู่บริเวณริมฝั่งพร้อมกระสอบต้องสงสัยจำนวนมากแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพบกระสอบบรรจุยาบ้ารวม34กระสอบจำนวนประมาณ10ล้านเม็ดคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นประมาณ350ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์และของกลางทั้งหมดนำไปเก็บรักษาที่กองบังคับการนรข.เขตเชียงรายเพื่อดำเนินการตรวจนับและตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามผู้กระทำผิดด้านโฆษกกองทัพเรือระบุว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการเฝ้าระวังและปฏิบัติงานด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องของนรข.เขตเชียงรายช่วยสกัดกั้นยาเสพติดจำนวนมหาศาลไม่ให้แพร่สู่พื้นที่ตอนในทั้งนี้ตัวเลข10ล้านเม็ดและมูลค่า350ล้านบาทเป็นการประเมินเบื้องต้นโดยจะตรวจนับและตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการอีกครั้งณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งระดับน้ำแม่น้ำน่านที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจล้นตลิ่งขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขาเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมง
3: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
5: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด 10% ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
6: 3, 2, 1, go! ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
7: wow.
6: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
8: FM 102คลื่นคนทำงาน

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่19สิงหาคม2569พูดคุยกับพี่กิ๊กและพี่ๆสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะก็สำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญนะคะกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของกองทัพบกนะคะที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับกองทัพบกค่ะได้มีการจัดงานวันสถาปนาครบรอบ63ปีโดยได้จัดให้มีพิธีสวนสนาม Smart Army Nurse นะคะโดยนักเรียนพยาบาลทหารบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีการวิ่งสวนสนามด้วยค่ะซึ่งก็เป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งมากๆเลยนะคะโดยมีทางด้านของพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานค่ะนอกจากจะมีพิธีสวนสนามแล้วนะคะยังมีพิธีมอบรางวัลคนดีสีวพบกันด้วยนะคะมีเวทีเสวนาในเรื่องของ Proud to Army Nurse นะคะซึ่งพลตรีหญิงสว่างจิตการชนะโกโมลผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกค่ะก็ได้นำทีมพยาบาลทหารบกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลอานันทมหิดลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมถ่ายทอดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติกองทัพบกและประชาชนในบทบาทต่างๆค่ะต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับวิทยาลัยพยาบาลทหารบกเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบกหรือทีมแพทย์ทหารบกเนี่ยมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งนั่นก็คือการอนุรักษ์กำลังรบค่ะปฏิบัติงานเคียงคู่กับทหารไทยมาโดยตลอดแพทย์พยาบาลทหารเสนารักษ์นอกจากจะเรียนทางด้านการแพทย์แล้วนะคะการพยาบาลมาแล้วยังจะต้องเรียนด้านการทหารด้วยค่ะรับการฝึกทางทหารมาด้วยเพื่อในเวลาที่ต้องปฏิบัติงานในสนามเขาก็จะต้องมีความเข้มแข็งอดทนปฏิบัติตนให้ได้เหมือนทหารคนหนึ่งสามารถปฏิบัติงานในการรักษาชีวิตของกำลังรบได้โดยไม่ขัดขวางการปฏิบัติการทางทหารและไม่เป็นภาระกับทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในสนามด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันนะคะของกองทัพบกเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นที่สนใจของน้องๆเยาวชนค่ะในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะมีการเปิดรับสมัครนะคะในทุกๆปีก็จะได้รับความสนใจจากน้องๆค่ะเข้ามาสมัครกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้ค่ะถ้ามีการเปิดรับอีกก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลได้นะคะที่เพจ Facebook วิทยาลัยพยาบาลทหารบกค่ะซึ่งถ้าตอนนี้เนี่ยน้องๆเข้าไปนะคะน้องๆจะได้เห็นภาพบรรยากาศการจัดงานในช่วงเช้าที่ผ่านมาจะได้เห็นถึงการจัดงานในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการสวนสนามค่ะซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของการเดินสวนสนามใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราจะมีในเรื่องของการวิ่งสวนสนามซึ่งหาชมได้ยากมากนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าเป็นเสน่ห์ของวิทยาลัยพยาบาลทหารบกค่ะเพราะว่าพี่ๆพยาบาลทหารบกทุกคนน้องๆพยาบาลทหารบกทุกคนเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสวยเท่านั้นนะคะมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในช่วงเช้านะคะที่นำมาพูดคุยกันในช่วงนี้ค่ะไปต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทางด้านของโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารโดยงานเวชกรรมป้องกันบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีส่วนหน้าศูนย์ประสานการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดสันติสุขที่504ชุดควบคุมที่955นะคะก็ชุดคุ้มครองตำบลนาประดู่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชมรมเส้นทางสู่การแพทย์จำนวน50คนด้วยการค่ะที่มูลนิธิอาซิสถานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมีการบรรยายสาธิตในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง AED เพื่อให้น้องๆเนี่ยมีทักษะที่ถูกต้องสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างมั่นใจค่ะนอกจากนี้นะคะทีมวิทยากรยังได้มีการแนะแนวเส้นทางการสมัครเข้ารับราชการทหารผ่านระบบออนไลน์ และให้ข้อมูลโครงการเพชรในตมเพื่อเป็นเข็มทิศสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตกองทัพบกพร้อมสนับสนุนและผลักดันน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะและไปต่อกันที่เรื่องของสารตะกั่วซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอันตรายเงียบนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับตัวน้องๆเลยนะคะที่ผู้ปกครองไม่ควรจะมองข้ามเลยค่ะ3จุดเสี่ยงที่เราอาจจะมองข้ามสารตะกั่วนี้ไปนะคะส่วนแรกเลยนั่นก็คือผู้ปกครองที่ทำงานเกี่ยวกับการสัมผัสสารตะกั่วแล้วนำพาติดตัวกลับบ้านส่วนที่2ของเล่นเด็กค่ะโดยเฉพาะชิ้นที่มีสีสันฉูดฉาดไม่ได้มาตรฐานนะคะและส่วนที่3นั่นก็คือสีทาบ้านที่มีส่วนผสมของสารตะกั่วนั่นเองค่ะอันตรายและผลกระทบต่อเด็กนะคะนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนพัฒนาการและการเติบโตช้ากว่าเกณฑ์ค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมองและระดับสติปัญญาวิธีป้องกันง่ายๆเพื่อป้องกันลูกหลานเรานะคะจากสารตะกั่วนั่นก็คือการล้างมือทำความสะอาดปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยล้างมือบ่อยๆค่ะทำความสะอาดบ้านเช็ดถูบ้านและล้างของเล่นเป็นประจำนะคะเลือกของเล่นที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นการมองหาสัญลักษณ์มอกทุกครั้งก่อนที่เราจะซื้อค่ะและสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือระวังในเรื่องของการนำของเข้าปากไม่ปล่อยให้น้องนะคะนำของเล่นหรือสิ่งของเข้าปากค่ะก็ร่วมกันสอดส่องแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนที่เรารักกันนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพบกันต่อค่ะในช่วงของนิทานเริงร่าแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: Don't worry, it's all right
2: เรื่องไม่เป็นไรนะนิดเดียว

0: Am I good at eating? Asks Bean. I will take a very big bite.
1: หนูบีนเก่งไหมข้าวคำใหญ่ๆตักใส่พูนช้อน
0: But too big a spoonful makes all the hot rice fall off the side.
1: แต่ตักเยอะไปข้าวใหม่ร้อนๆหล่นตุ๊บเป็นก้อนหกเลอะกระจาย
0: It's all right, sweetie. Take it slowly, says the teacher.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าค่อยๆตักนะจะได้ไม่หกคุณครูพูด
0: Now that everyone is busy, Bean willingly helps by filling up a bottle of water.
1: คนอื่นทำงานเก็บถ้วยเก็บจานวุ่นกันเหลือหลาย
0: It gets heavier and heavier. Suddenly, the water spills everywhere.
1: หนูบีนกรอกน้ำทำเองง่ายดายแต่แล้วขวดทรายน้ำหกเลอะทั่ว
0: It's all right, good boy. Thanks for your help and that spirit, says the caretaker.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าขอบคุณนะจ๊ะมามะช่วยกันพี่แม่บ้านพูด
0: It's time for playground racing.Let's have some fun.
1: เพื่อนชวนแข่งวิ่งน่าสนุกจริงออกวิ่งสุดตัว
0: Little Bean trips over, bumping into his friends as they run.
1: หนูบีนพลาดท่าขาสั่นระรัวล้มกลิ้งไปทั่วชนเพื่อนขมำ
0: It's all right, honey.Just play carefully so you will be safe, says Auntie F.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าระวังด้วยนะจะได้ปลอดภัยป้า F พูด

0: After school, Bean practices writing his name.
1: กลับจากโรงเรียนฝึกวาดฝึกเขียนทบทวนความจำ
0: With a smile on everyone's face, Bean feels, what a shame.
1: ฝึกคัดชื่อเล่นใครเห็นยิ้มขำหนูบีนงึมงำชักไม่มั่นใจ
2: It's all right, kiddie. Practice with me and do it again, says Uncle Ken.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าเขียนแบบนี้นะลองใหม่อีกทีลุงเคนพูด
0: Taking a warm bath, Bean put sweet-scented shampoo on his hair.
1: อาบน้ำอุ่นๆแชมพูหอมกรุ่นสระเองแสนง่าย
0: Wash up, wash up. Ah, sting! Foam get through everywhere.
1: ละเลงฟองฟูเข้าหูตาใหญ่น้ำตาเริ่มไหลไม่ไหวแสบจัง
2: It's all right, kid. Keep your head up and close your eyes, says Papa.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าเงยหน้านิดนะจะสะสบายคุณพ่อพูด

0: Bean puts on his new pajamas with a confused face.
1: ชุดนอนตัวใหม่หนูบีนหัดใส่ขอทำเองมั่ง
2: Is this left or is this right? Back or front? Oh, it's a mess.
1: สับสนซ้ายขวานี่หน้าหรือหลังช่างยุ่งนุงนางปิดหูปิดตา
3: It's all right, dear. Just stuck a little bit here. Give it another try, says Granny.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าใส่ด้านนี้นะลองดูอีกทีคุณยายพูด
0: Wind blows and rain drops heavily from the sky.
1: คำนี้เมฆครึ้มลมพัดกระหึ่มฝนตกเม็ดหนา
0: Boom! Boom! The thunder roars and lightning flashes. Bean cries.
1: ฟ้าร้องฟ้าแลบปลาแปลบซ่าซ่าหนูบีนผวาลุกขึ้นฉับพลัน
2: Mama! Mama! Where are you?
0: Bean screams, terrified.
1: แม่จ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนรีบมาหนูบีนร้องลั่น
0: Here comes Mummy.Let me hug you, sweetie. Don't worry. It's all right.
1: แม่มาทันทียิ้มปรีปลอบขวัญมามากอดกันไม่เป็นไรนะนิดเดียว

0: worry, it's all right. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ willingly. willingly. Will, ling, li. willingly.
1: เต็มใจ
0: spill. spill. spill.
1: หก
0: all right. alright. all right. all right.
1: ไม่เป็นไร
0: playground. playground. playground. playground.
1: สนามเด็กเล่น
0: bump. bump. bump. bump.
1: ชน
0: practice. practice. practice. practice.
1: ฝึก
0: shame. shame. shame.
1: หน้าอาย
0: Again. A-G-A-I-N. A-G-N. Again.
1: อีกครั้ง
0: Pajamas. P-A-J-A-M-A-S. Pajamas. Pajamas.
1: ชุดนอน
0: Mess. M-E-S.SS mess mess
1: ยุ่งเหยิง
0: thunder thunder under thunder
1: ฟ้าร้อง

0: Don't worry, it's all right. Story by Chaucer. Illustrated by F. And published by Nunmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยชอเชอร์ภาพโดย F. สำนักพิมพ์ Nunmi Books Kitty. เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู้
2: willingly w i l l i n g l y will ling li willingly
1: เต็มใจ
2: spill s p i l l spill
1: หก
2: all right a lR I G H T All right All right
1: ไม่เป็นไร
2: Playground P L A Y G R O U N D Playground Playground
1: สนามเด็กเล่น
2: BumpBUMP Bump Bump
1: ชน
2: Practice PRACTICE Practice Practice
1: ฝึก
2: Shame SHAMEShame
1: หน้าอาย
2: Again A G A I N A G A N Again
1: อีกครั้ง
2: Pajamas P A J A M A S PajamasPajamas
1: ชุดนอน
2: Mess M-E-S-S Mess Mess
1: ยุ่งเหยิง
2: Thunder T-H-U-N-D-E-R Under Thunder
1: ฟ้าร้อง

0: อยากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
1: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีทันตีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษยังไงแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจและหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากแล้วตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
2: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook pageOf the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
3: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: 1 2 3 4

0: ก็ใกล้วันหยุดกันเข้ามาแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนจะพาน้องๆ นะคะบุตรหลานไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็อยากจะมาแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่อยากจะเชิญชวนเลยนั่นก็คือเชิญชวนไปดูโขน นะคะ อาคารเรียนรู้เรื่องโขนแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งก็จะมีบริการรถนะคะรับส่งฟรีจากกรุงเทพมหานครหรือท่านใดที่จะนำรถส่วนตัวไปอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ใช้เวลาเพียงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะจากกรุงเทพมหานครก็สามารถพาครอบครัวเนี่ยไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมได้แบบเต็มอิ่มเลยค่ะก็คือการชวนลูกๆของเราเนี่ยออกไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยกับเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามตามรอยพระราชปณิธานพระพันปีหลวงผ่านเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งทริปนี้นะคะก็จะเริ่มกันที่ถนนหน้าพระลานตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินซึ่งจะมีบริการรถรับส่งฟรีรถบัส50ที่นั่งด้วยกันค่ะพอไปถึงนะคะก็ได้พักและเดินชมอาคารเรียนรู้เรื่องโขนทั้งเครื่องแต่งกายเอ่ยหัวโขนอุปกรณ์การแสดงต่างๆนะคะก่อนจะได้ชมการแสดงโขนจริงไม่ว่าจะเป็นท่ารำและรายละเอียดบนเวทีก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ใครที่ไปมาเนี่ยมารีวิวกันเต็มเลยนะคะก็ต้องบอกว่าว้าวแล้วก็เพลิดเพลินมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะท่านที่ไปในครั้งนี้นะคะก็จะได้ไปชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินซึ่งจะได้เห็นงานหัตถศิลป์ไทยที่ประณีตมากๆเลยค่ะแต่ละชิ้นเนี่ยสวยแล้วก็ละเอียดจนสัมผัสได้ถึงฝีมือช่างไทยจริงๆเป็นทริปที่เด็กๆนะคะบุตรหลานของเราเนี่ยไม่ควรจะพลาดนะคะเพราะว่าถ้าไปที่ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งความสนุกความรู้ได้เห็นของจริงได้เรียนรู้เรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมไทยและที่สำคัญค่ะใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวด้วยนะคะก็จะเปิดให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่มีการเปิดบริการมาแล้วนะคะไปจนถึงวันที่26ธันวาคมให้บริการวันละ1รอบก็วันหยุดแบบนี้นะคะวันหยุดที่ใกล้จะถึงนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านพาลูกของเราบุตรหลานของเราค่ะไปดูโขนกันนะคะก็จะได้เห็นภาพจริงๆเลยนะคะไปได้สัมผัสกับความรู้สึกจริงๆว่าการแต่งกายโขนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะฝึกให้น้องๆเป็นหนอนหนังสือนะคะนั่นก็คือเชิญชวนไปแวะอ่านหนังสือที่ดรุณบรรณาลัยห้องสมุดเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งเป็นห้องสมุดสำหรับเด็กแห่งแรกของไทยนะคะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วค่ะหลังจากที่ได้มีการปิดซ่อมแซมใหญ่ไปนานกว่า2ปีนะคะครั้งนี้พื้นที่แห่งจินตนาการของเด็กๆเนี่ยได้มีการปัดฝุ่นใหม่ปรับปรุงบ้านโบราณให้เป็นห้องสมุดรวบรวมหนังสือภาพสุดน่ารักสร้างพื้นที่ให้นักอ่านรุ่นจิ๋วได้เติบโตอย่างสนุกและมีความสุขค่ะห้องสมุดรุณบรรณาลัยเป็นห้องสมุดเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อเด็กๆ โดยเฉพาะเป็นแหล่งรวมหนังสือภาพหลักพันเล่มค่ะทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศให้น้องๆได้เลือกสรรอย่างจุใจหนังสือทุกเล่มนะคะก็มีการคัดเลือกมาอย่างดีเหมาะกับทั้งเด็กและครอบครัวนอกจากจุดเด่นเรื่องหนังสือภาพแล้วค่ะห้องสมุดยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายเลยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของพัฒนาการของน้องๆหนูๆเพราะสำหรับที่นี่ห้องสมุดไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่เก็บหนังสือค่ะแต่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยเนี่ยได้เรียนรู้เติบโตและค้นหาตัวเองที่ดรุณบรรณาลัยนะคะห้องสมุดเด็กปฐมวัยเปิดให้บริการวันพุธถึงวันอาทิตย์ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันอังคารรวมไปถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ดรุณบรรณาลัยห้องสมุดเด็กปฐมวัยนั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพัง ผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพค่ะซึ่งทางด้านของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในเรื่องของไลน์ปลอมมิจฉาชีพมักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ส่งข้อความอ้างว่าจะมีการเข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมกับพยายามสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะหลอกลวงให้เราเนี่ยยินยอมให้เข้าพื้นที่หรือว่าเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งข้อความดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลเท็จนะคะแล้วก็ไม่ใช่การติดต่อจาก MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะโดยยืนยันว่าการเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานและก็ไม่มีการเรียกเก็บเงินผ่านแชทโทรศัพท์หรือเรียกชำระค่าใช้จ่ายหน้างานนะคะโดยไม่ได้มีเอกสารและกระบวนการของ MEA รองรับค่ะหากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับเราเนี่ยได้ตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอย่าหลงเชื่อข้อความหรือบัญชีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ค่ะแล้วก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลกับ MEA โดยตรงก่อนดำเนินการใดๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ค่ะนั่นก็คืออย่าให้บุคคลแปลกหน้าเข้าพื้นที่โดยไม่ได้ตรวจสอบตัวตนนะคะอย่าโอนเงินหรือชำระค่าใช้จ่ายตามคำสั่งที่ได้รับผ่านแชทหรือโทรศัพท์ค่ะขอให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงานหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวเนี่ยให้หยุดการสนทนาแล้วก็ติดต่อทางด้านของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเพื่อทำการตรวจสอบโดยทันทีนะคะและพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้นะคะที่ LINE MEA Connect นะคะซึ่งก็จะต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีหรือติดต่อที่ Call Center ค่ะ1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่2ในช่วงของวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมค่ะสำหรับการซักซ้อมขบวนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะของกองทัพเรือนั่นเองค่ะก็ประชาสัมพันธ์นะคะพรุ่งนี้เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่2ค่ะและในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนค่ะพี่กิ๊กและพี่ๆทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะต้องลาน้องๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
7: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
7: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
7: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
8: ฮะ
7: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
9: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหลังเจอฝนถล่มทะลุ200มิลลิเมตรตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมน้ำสูงมิดชั้น1ของบ้านถนนถูกตัดขาดประชาชน 8,000 ครัวเรือนเดือดร้อนหนักจังหวัดตั้งศูนย์อพยพวอร์รูมติดตามสถานการณ์ล่าสุดทีมตอบโต้ภัยพิบัติลงพื้นที่ค้นหาผู้ประสบภัยก่อนพบร่างผู้เสียชีวิต1รายเป็นผู้ป่วยติดเตียงพบศพกลางน้ำที่ท่าวังผาจังหวัดน่านขณะรองผู้ว่าจังหวัดน่านเผยเส้นทางน้ำป่าพรุ่งนี้จะไหลไปอำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านวันที่21สิงหาคมจะไหลไปที่อำเภอเวียงสาก่อนลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สั่งเฝ้าระวังสูงสุดด้านเจเศษปลัดอันสิทธิ์ระดมเจสกีเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยน้ำท่วมน่านสั่งเตรียมพร้อมสูงสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการตรงจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียให้ยศชนันบินด่วนลงพื้นที่จังหวัดน่าน

0: เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 19-21 สิงหาคมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปแห่ลงทะเบียนไทย AI Passport ทั้งเว็บไซต์ de.aipass.net แอปทางรัฐแอปไทย ID จำกัดสิทธิ์5ล้านคนรวมโมเดล AI กว่า30โมเดลจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มนำไปใช้ประโยชน์ได้แม้ไม่มีพื้นฐานก่อนเริ่มใช้จริง31สิงหาคม69วรสิทธิ์ย้ำ31สิงหาคมนี้โกงสอบท้องถิ่นจบแน่เร่งเซ็นปลดขอลอกอหลังคะแนนจริงโผชี้หลายจังหวัดเข้าใจไร้กังวลไม่หวั่นฝ่ายคล้านล็อกเป้าสักฟอกเป็นสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามพร้อมชี้แจงกลุ่มสวสำรองและผู้สมัครสวยื่นหนังสือถึง DSI ขอเร่งคดีหัวสวและจะทำสำนวนคู่ขนานกับกกต.ขณะที่ DSI ยืนยันสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการแล้วแต่ยังต้องรอสำนวนกกต.มาประกอบคาดได้ช่วงปลายสิงหาคมนี้ศาลจังหวัดยะลาสั่งจำคุก4ปีผู้ต้องหาสั่งซื้ออุปกรณ์ทางร้านค้าออนไลน์สนับสนุนกลุ่มก่อความรุนแรงในการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอปันนังสตาขณะจำเลยรับสารภาพให้การเป็นประโยชน์ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุก1ปี12เดือนเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเยี่ยม6คนไทยได้รับบาดเจ็บจากระเบิดตกค้างที่หมู่บ้านในเมืองเมทูล่าตอนเหนือของอิสราเอลการผ่าตัดราบรื่นผู้ป่วยกำลังใจดีคาดกลับบ้านได้เร็วๆนี้ช็อกวงการบันเทิงเรย์แมคโดนัลด์พิธีกรนักแสดงชื่อดังยุค90
1: แล้วจ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์081-290-1691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลีย

0: เป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691 0812901691
3: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
4: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: ยาย่าบริ้ง
6: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ของคนรักตัวเองที่จะมาชวนคุณก้าวสู่อีกหนึ่งวันที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะค่ะวันนี้พร้อมหรือยังคะที่จะมาเติมพลังกายเติมพลังใจไปกับเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันในช่วงของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีในวันนี้ค่ะเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะพร้อมแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันค่ะอิ๋วๆไม่ได้มาคนเดียววันนี้แน่นอนผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยช่วยดูแลระบบขับถ่ายของคุณให้ดีขึ้นนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่มาเป็นปกตินะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลค่ะไซเลียมจอยตัวนี้ตอบโจทย์หลายท่านใช้แล้วประทับใจนะเดี๋ยวในช่วงของรายการเนี่ยอิ๋วก็จะมีสรรพคุณแล้วก็ราคาบอกต่อกันด้วยนะคะนอกจากไซเลียมจอยแล้วยังมีน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกหลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็ยังทำให้นอนหลับสบายด้วยนะคะหากท่านน้ำมันงาดำสกัดเย็นกันเป็นประจำค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะค่ะเรื่องของอาหารการกินนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยละเลยนะเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตาเรื่องของการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยดูแลแล้วก็บำรุงดวงตาของท่านให้ดีได้นะคะถ้าอย่างไรก็ดีอย่าลืมทนุถนอมดวงตาของท่านตั้งแต่วันนี้ด้วยยาย่าบริงค่ะและโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตต้องโปรมิกซ์ออยล์นะคะถ้ามีใครอยากทานอาหารอร่อยอร่อยอาหารอร่อยเนี่ยเป็นยังไงคะก็ต้องมีรสชาติที่เข้มข้นใช่ไหมคะแต่สำหรับท่านที่มีปัญหาต้องดูแลเรื่องไตเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินกันให้มากมากค่ะโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองสั่งมารับประทานกันนะคะเดี๋ยวในช่วงของรายการก็จะมีราคามาบอกต่อกันห้ามพลาดเรื่องของการดูแลสุขภาพอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะค่ะและสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้เลยนะคะค่ะดื่มได้วันละ 1-2 ซองเพื่อความสดชื่นนะเพิ่มความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะเป็นกาแฟคอลลาเจนดูแลผมกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีค่ะต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ถ้าเรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย Pro Mix Oil และกาแฟลิซ่า M.Go ค่ะถ้า Pro Mix Oil ดูแลร่างกายด้วย Pro Mix Oil เพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะมีใครบ้างที่สามารถทานได้นะคะค่ะคนชราผู้สูงอายุสุขภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้เลยสำหรับ Pro Mix Oil ค่ะและสำหรับทันทีอยากจะทานอาหารรสจัดเพื่อความอร่อยนะคะยังรับประทานอาหารได้อยู่เนี่ยนะคะในช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพต้องดูแลระบบไตนะคะท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีค่ะอย่างไรก็ดีนะคะหากอดอาหารประเภทที่รสจัดๆไม่ได้เนี่ยนะคะก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันค่ะโปรมิกซ์ออยล์นะคะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะทานวันละ1ซอฟต์เจลเท่านั้นนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์หากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อโปรมิกซ์ออยล์2กระปุกราคา650บาทหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691081290169691ค่ะเรามาเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันนะคะค่ะท่านที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำนะลิซ่าเอ็มโกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองชิมดูนะลองรับประทานดูนะดื่มได้วันละ 1-2 ซองค่ะนะคะหลายๆท่านอาจจะอยากสดชื่นนะอยากมีพลังในการทำงานในแต่ละวันนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะเริ่มซึมๆกันละนะคะก็สามารถที่จะเติมกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้เลยค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกมีส่วนผสมของถั่งเช่าเก่ากี้เห็ดหลินจือกระชายดำและคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทค่ะเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังก็สั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะส่งตรงกันถึงที่ถึงบ้านสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: ยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ค่ะเพราะๆเพลินๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันเนาะนะคะค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและยายาบริ้งค่าการดูแลข้อเข่าด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะคะก็นะว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากค่ะเพราะว่าในงาดำเนี่ยมีสารสำคัญที่โดดเด่นมากในการดูแลข้อต่อแล้วก็กระดูกโดยเฉพาะสารที่ชื่อว่าเซซามีนนั่นเองนะคะที่อิ๋วก็มักจะพูดในทุกๆชั่วโมงนะคะว่าเซซามีนเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากถ้าประโยชน์ของน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยช่วยดูแลข้อเข่าได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะทานได้เลยค่ะแต่น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะช่วยลดการอักเสบและอาการปวดสารเซซามีนมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจะเข้าไปช่วยยับยั้งการสร้างสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในข้อเข่าช่วยลดอาการปวดตึงหรือว่าขัดเวลาเดินได้นะคะแล้วก็ป้องกันกระดูกอ่อนผิวข้อมีงานวิจัยพบว่าเซซามีนช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่มาทำลายคอลลาเจนและกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อค่ะจึงช่วยชะลอการเสื่อมของข้อเข่าได้ดีค่ะและส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูกด้วยนะคะนอกจากสารเซซามีนแล้วเนี่ยงาดำยังอุดมไปด้วยแคลเซียมแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งช่วยดูแลมวลกระดูกโดยรวมให้แข็งแรงได้ค่ะจากประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชานะทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยช่วยหล่อลื่นข้อเข่าค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.นะคะเลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะเป็นแบบซอฟเจลทานง่ายนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นคุ้มมากๆนะคะสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะเราดูแลสุขภาพดวงตากันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในยุคนี้เนี่ยเราใช้สายตากับหน้าจอสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรือว่าทำงานท่ามกลางแสงแดดและมลภาวะแทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ดีค่ะต้องดูแลกันนะคะสุขภาพดวงตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนมากๆต้องดูแลดวงตาของเราให้สดใสและแข็งแรงอยู่เสมอค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะการเลือกทานอาหารหรือว่าอาหารเสริมที่มีสารอาหารเฉพาะเจาะจงจะช่วยปกป้องดวงตาจากความเสื่อมได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นลูทีนและซีเซนทีนนะคะก็เปรียบเสมือนแว่นกันแดดธรรมชาติให้กับเรติน่าช่วยกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอพบมากในผักใบเขียวเข้มเช่นผักเคลผักขมและสารสกัดจากดอกดาวเรืองค่ะและสารสกัดจากบินเบอร์รี่นะคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังเส้นเลือดฝอยในดวงตาช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นและลดอาการตาพร่ามัวได้นะคะวิตามินเอเบต้าแคโรทีน ินช่วยคงสภาพการทำงานของเยื่อบุตากระจกตาลดอาการตาแห้งพบมากในฟักทองแครอทและมะละกอค่ะค่ะและโอเมก้า3เนี่ยพบมากในน้ำมันปลาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดอาการตาแห้งระคายเคืองจากการจ้องหน้าจอนานๆด้วยนะคะค่ะหมูฟังท้ายอย่างไรก็ดียายาบริงก็รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อการดูแลดวงตาไว้มากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากผู้ฟังสนใจยายาบริงนะคะถ้าหากผู้ฟังสนใจยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยายาบริงกระปุกละ800บาทหากสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะและวันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตามาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะเรามาต่อกันนะคะสาระดีๆที่มีมาฝากกันในช่วงของรายการเรามาดูถึงอาการตาพร่ามัวนะคะว่าบ่งบอกความผิดปกติอะไรบ้างนะคะซึ่งอาการตาพร่ามัวเนี่ยเกิดจากกลุ่มโรคหลักๆ4กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือสายตาผิดปกติเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็ความผิดปกติของการส่งสัญญาณประสาทและมีอะไรมาขัดขวางทางเดินของแสงเข้าสู่จรภาพนะคะและตรวจไม่พบความผิดปกติที่เป็นสาเหตุใดๆค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวเนี่ยมีตัวอย่างอะไรบ้างซึ่งอาการตาพร่ามัวเนี่ยมันอาจจะเกิดได้ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะคะหรืออาจจะเกิดร่วมกันหลายปัจจัยก็ได้ควรลองสังเกตตัวเองนะคะจากข้อต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะอ่ะมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะดวงตาแห้งเนื่องจากขาดน้ำตามาหล่อเลี้ยงซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของต่อมน้ำตาโดยตรงหรือเกิดจากร่างกายขาดน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็มีแผลหรือเกิดการบาดเจ็บที่ดวงตาสวมคอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดเส้นเลือดฝอยในตาแตกนะคะกระจกตามีบาดแผลหรือเกิดรอยถลอกโรคเส้นประสาทตาอักเสบโรคต้อกระจกซึ่งเกิดจากโปรตีนในเลนส์แก้วตาสะสมทำให้เลนส์ขุ่นมัวแล้วก็เบลอนั่นเองค่ะและจอประสาทตามีการติดเชื้อค่ะกักมุฟังคาโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยทำให้จุดรับภาพส่วนกลางผิดปกตินะคะเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้สูงอายุค่ะซึ่งจะทำให้อาการตาพร่ามัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นตาบอดได้ค่ะค่ะและมีความผิดปกติของสายตาได้แก่สายตาสั้นสายตายาวและก็สายตาเอียงซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้สายตาไม่เหมาะสมพันธุกรรมและก็อายุที่เพิ่มขึ้นต่อมาเป็นโรคต้อหินค่ะซึ่งเกิดจากในลูกตามีแรงดันมากกว่าปกติจนทำให้เส้นประสาทตาเนี่ยเสียหายได้ค่ะโรคหลอดเลือดสมองหรือมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะโรคไมเกรนซึ่งอาการตาพร่ามัวมักจะมาพร้อมอาการปวดศีรษะด้วยนะคะแล้วก็จอประสาทตาถูกทำลายจากโรคเบาหวานหากปล่อยไว้โดยไม่รักษาและไม่ควบคุมน้ำตาลในเลือดอาจจะถึงขั้นตาบอดได้ค่ะค่ะอาการตาพร่ามัวเนี่ยอาจจะเกิดพร้อมกับอาการหน้ามืดได้นะวิงเวียนศีรษะหากได้พักผ่อนเพียงพออาการจะค่อยๆดีขึ้นแต่หากยังมีอาการตาพร่ามัวอยู่ควรรีบไปพบจักษุแพทย์โดยด่วนโดยเฉพาะหากเกิดอาการดังต่อไปนี้นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะอ่ะเจ็บตามากนะคะตาแดงมีเลือดไหลออกจากตาปวดศีรษะมากซึ่งอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าไม่ได้นะคะพูดติดขัดใบหน้าเบี้ยวสูญเสียการมองเห็นชั่วขณะค่ะอาการดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณความผิดปกติที่ค่อนข้างรุนแรงแม้จะเกิดอาการขึ้นเพียงอย่างเดียวก็ไม่ควรปล่อยไว้นะคะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดค่ะอย่ามองข้ามอย่าละเลยในการดูแลดวงตาของเรานะคะต้องบำรุงกันตั้งแต่เนิ่นๆน่าจะเป็นการดีค่ะการรักษาอาการตาพร่ามัวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรได้บ้างนะคะอาการตาพร่ามัวเนี่ยสามารถรักษาได้โดยการหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดอ่ะยกตัวอย่างเช่นหากสาเหตุมาจากตาแห้งขาดน้ำตาหล่อเลี้ยง ให้ใช้ยาหยอดตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและดื่มน้ำสะอาดมากๆเพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำค่ะต่อมาหากอาการตาพร่ามองเห็นไม่ชัดเจนเกิดจากความผิดปกติของสายตาสามารถแก้ไขได้ด้วยการสวมแว่นสายตาโดยการวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นควรได้รับการประเมินและแนะนำโดยจักษุแพทย์ค่ะและหากอาการมีสาเหตุและมาจากต้อกระจกอาจต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเพื่อให้ดวงตากลับมามองเห็นชัดเจนเช่นเดิมค่ะนี่ก็เป็นวิธีการรักษานะคะทีนี้เรามาดูการป้องกันอาการตาพร่ามัวกันนะคะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างทางที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับอาการทางตาก็คือการป้องกันเพราะฉะนั้นควรทำตามข้อดังต่อไปนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการขยี้ตาค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เราสามารถที่จะห้ามตัวเราเองได้ห้ามมือเราได้ไม่ให้ไปขยี้ตากันนะคะแล้วก็ระวังการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดด้วยใช้สายตาให้เหมาะสมไม่จ้องมองวัตถุในที่มีแสงสว่างจ้าหรือมืดจนเกินไปรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเช่นผักใบเขียวผักผลไม้ที่มีสีเหลืองด้วยแล้วก็หมั่นสังเกตสุขภาพของดวงตาอยู่เสมอหากพบว่ามีความผิดปกติควรรีบแก้ไขอย่าชะล่าใจนะคะว่าเดี๋ยวก็หายนะคุณควรเริ่มจากการพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

คะเรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อกับคุณผู้ฟังค่ะสาระดีๆเพลงเพราะๆมีฝากกันในช่วงของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีเป็นประจำแบบนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะระบบขับถ่ายเนี่ยคือหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและผิวพรรณที่สดใสเลยก็ว่าได้นะคะหากระบบขับถ่ายทำงานได้ดีร่างกายก็จะไม่มีของเสียสะสมค่ะการดูแลระบบขับถ่ายให้สมดุลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะสามารถทำได้ด้วยแนวทางง่ายๆนะคะค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเติมจุลินทรีย์และอาหารของจุลินทรีย์ซึ่งลำไส้ของเราต้องการสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีในการช่วยย่อยและกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะกินไฟเบอร์ให้ถูกประเภทและดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะการกินผักผลไม้อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอหากร่างกายขาดน้ำที่เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนนะคะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างนาฬิกาลำไส้อันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะก็จะต้องฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาไม่กลั้นอุจจาระนั่นเองค่ะแล้วก็ขยับร่างกายกระตุ้นลำไส้นะคะบางท่านอาจจะทำงานออฟฟิศอยู่กับที่นานๆเนี่ยจะทำให้ลำไส้เคลื่อนตัวช้าลงค่ะต้องยืดเส้นยืดสายกันบ้างนะคะการเดินเร็วจ็อกกิ้งหรือว่าเล่นโยคะบิดตัวนะช่วยนวดกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยบีบตัวทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็อย่าลืมขยับขยายเคลื่อนไหวตัวกันบ้างนะคะการใส่เลี่ยมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมีอย.ปลอดภัยผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่161067655029ค่ะค่ะใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน1 เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้นะคะและทานไซเลียมจอยก่อนนอน2 เม็ดได้เลยเพื่อการระบายที่ดีค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจไซเลียมจอยสั่งซื้อ2 กระปุกราคา700 บาทเราแถมไม่ต้องฟรีอีก1 กระปุกรับไปเลยคุ้มจริงๆนะคะสำหรับไซเลียมจอยเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีค่ะสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วก็หมดลงแล้วนะคะก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะก่อนจากกันต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์คุณภาพไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยาย่าบริงโปรมิกซ์ออยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้อิ๋วๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-169
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัว

0: ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
2: ปลุกฉันตอน 8:00 น.
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอมAND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธี

0: ฆ่าฉันให้ตายครับชื่อของเพลงวุฒิวรชัยขับร้อง AI Cover สวัสดีครับคุณฟังครับอีกช่วงหนึ่งที่เราพบกันครับขอบพระคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Enzyme by Anectra Bio ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสำหรับ Enzyme by Anectra Bio ครับรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกโรคครับเรายืนหยัดอยู่ได้30ปีนี้ก็ถือว่าเรื่องของคุณภาพโดยแท้เลยนะครับมั่นใจกินดีบอกต่อกินดีบอกต่อครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกนะครับพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7วันละเม็ดแล้วคราวนี้ครบโดสของมันเรียบร้อยแล้วร่างกายเรารับเต็มที่แล้วคราวนี้ก็กินประคองไว้เท่านั้นเองอยากจะหยุดกินก็ได้วันเว้นวันก็ได้ก็วันละเม็ดแล้วก็ถือว่าเราผ่านชุดใหญ่ไฟกระพริบมาร่างกายคุณก็จะแข็งแรงครับขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันมาครับ AND Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตามีสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยสำหรับบำรุงสายตายังไม่พอเราจึงเอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามารวมผสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรที่ช่วยความดันช่วยเบาหวานช่วยโรคตับโรคไตเอาเข้ามาด้วยเลยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงรักษาร่างกายและก็ทั้งดูแลเรื่องของดวงตาของท่านด้วยตาฝ้าตาฟางตามืดตามัวมองเห็นไม่แจ่มไม่ใสก็เอนไซม์AND Lutina ครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดสั่งแต่ชุดใหญ่กันทั้งนั้น7ขวด7ขวดเพราะมันคุ้มราคาคุ้มค่าครับสนใจก็สั่งซื้อชุดเล็กก็ได้ชุดใหญ่ก็ได้เช้าเม็ดเย็นเม็ดหรือเช้า2เย็น2ก็ได้แล้วแต่คุณนะครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องท้องไม่ผูกคุณท้องผูกนานๆมะเร็งลำไส้มันจะถามหาแค่นั้นแหละครับถ้าคุณไม่ระบายออกทานโทษนะครับคุณผู้ฟังมันก็จะแน่นอืดอยู่ในท้องนั่นแหละกลิ่นปากก็มีกลิ่นตัวก็ออกเพราะอะไรมันออกมาตามรูขุมขนอาหารมันตกค้างอยู่ในลำไส้3วัน4วันมันก็เน่ามันก็เสียแล้วแต่มันหมักหมมอยู่ในลำไส้คิดดูแล้วกันลำไส้มันจะไม่อักเสบได้ยังไงสาเหตุที่เป็นมะเร็งลำไส้เพราะว่าลำไส้มันอักเสบปวดท้องคุณก็ซื้อยาแก้ปวดท้องบรรเทาการปวดพอมันหายปวดมันก็เป็นอีกโอ้ยเป็นอย่างเงี้ยพอไปหาหมอหมอบอกแอดมิดเลยนอนโรงพยาบาลทำไมล่ะครับคุณหมอผ่าตัดลำไส้แล้วทีลำไส้เป็นแผลแล้วอันตรายแล้วลำไส้จะเน่าเลยนั่นแหละครับแหมรู้แล้วมาสายซะแล้วครับกาแฟดีเจของเราสิครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายต้องกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจตัวนี้ก็ขายดีครับดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดปวดปืนกันประหยัดประหยัด5สี5กลิ่น5ก้อนดูแลผิวพรรณกันดูแลสิวฝ้ากันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดปวดผื่นคันร้อนๆอย่างนี้คันยุบยิบยิบเชียวใช้สบู่สมุนไพรดีเจฟอกเนื้อฟอกตัวเป็นประจำครับหอมสดชื่นและสบู่สระผมลดหลุดร่วงของผมทำให้เส้นผมแข็งแรงสระบ่อยๆก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผมกลัวผมจะล้านกลัวหัวจะล้านก็ใช้สบู่สระผมแล้วก็รังแคแล้วก็เชื้อราบนหนังศีรษะมาช่วยได้หมดเลยครับละเลงน้ำเปล่าบนหัวก่อนแล้วพอละเลงเสร็จก็เอาสบู่ไปถูเลยสบู่สระผมก็จะเป็นฟองเหมือนแชมพูเลยครับนั่นแหละครับโล่งเลยสนใจสั่งซื้อทั้งหมดมาที่0817577474 0817577474ครับไปด้วยเรื่องราวของข่าวนะครับต้องส่งกำลังใจไปให้กันล่วงหน้าละเดินทางแล้วครับน้องเนเน่ไปเวทีที่อเมริกาแล้วครับ ก็ดีใจกับน้องเขาด้วยเพราะต้องเดินทางไปแข่งขันเที่ยวนี้จะแข่งขันวันที่25สิงหาคมนี้นะครับโชว์รอบนี้ก็ถือว่าเป็นรอบของสุดยอดละถ้าชนะครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแน่นอนเน่เน่รอยันเตรียมเนื้อเตรียมตัวขึ้นเครื่องแล้วไปแล้วนะครับคนไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิเยอะแยะเลย25สิงหาคมก็คอยดูช่องทางไหนได้ก็เขาบอกว่าต้องโหวตผ่านรายการด้วยนะครับโหวตผ่านรายการด้วยเวลาไหนก็ยังไม่ได้ทราบยังไม่ได้บอกรายละเอียดเอาคอยติดตามรับฟังรายการของเราแล้วกันวันที่25หรือ24ก็คงสดับรับฟังว่าเนเน่จะถ่ายทอดไหมเราอาจจะได้ดูทางช่องทางไหนก็แล้วแต่ครับก็ขอให้อวยพรให้กับเด็กสาวชาวไทยเกิดประเทศไทยเกิดภูเก็ตไม่ได้เกิดที่เขมรแหมเขมรก็ตู่อีกแล้วแกตู่หมดอะไรก็เป็นของคนไทยอะไรก็เป็นของเขมรของเขมรตู่หมดเลยเอาน้ำท่วมไปบ้างก็ได้ท่วมเหมือนประเทศไทยสนามบินของเขาก็บอกโอ้ยสวยแข่งกับสุวรรณภูมิได้ตอนนี้กลายเป็นที่ตาข้าวไปแล้วไม่มีเครื่องบินลงประเทศไทยเรามีเครื่องบินลงมากที่สุดในโลกนะจะบอกให้ประเทศไทยสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมีเครื่องบินขึ้นลงเนี่ยมากที่สุดในโลกใน1เดือนเนี่ยเยอะมากวิ่งกันไม่คำว่าชนกันอยู่แล้วบนท้องฟ้าเหมือนกว้างขวางอ้าวก็ถึงเนเน่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงดาราอีกคนนึงนะครับที่ภรรยาบอกมาก็เห็นฟุบไปแล้วเป็นดาราเขาเรียกว่ายุค90อาจจะเคยเห็นเขาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับภรรยาเผยนาทีพบเลแมคโดนัลด์หลับอยู่หน้าโซฟาทีวีเปิดผลสอบในเบื้องต้นครับภรรยาเผยนาทีพบเลแมคโดนัลด์คิดว่าหลับหน้าโซฟาทีวีเปิดผลสอบเบื้องต้นตำรวจสน.ประเวศรายงานเหตุรับแจ้งผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักหมู่บ้านเมืองทอง2โครงการ2ซอยพัฒนาการ61แยก23แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพครับเข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิตคือนายเลแมคโดนัลด์หรือชื่อตามบัตรประชาชนคือนายเลแมคโดนัลด์วัย19ปีผู้เสียชีวิตคนแรกครับคนแรกที่เจอก็คือภรรยาเขาขณะที่ตำรวจสน.ประเวศออกมาปฏิบัติหน้าที่ได้รับแจ้งจากเหตุศูนย์วิทยุสน.ประเวศว่ามีเหตุชายวูบเสียชีวิตจึงตำรวจจึงได้รีบเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณพื้นห้องภายในบ้านสอบถามภรรยาผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้แจ้งระบุตื่นเช้ามาพบนายเลนอนหลับอยู่ชั้นหนึ่งของบ้านบริเวณโซฟาหน้าทีวีเมื่อเวลาประมาณสักหกนาฬิกาเศษจึงเข้าไปปลุกแต่สามีไม่ตื่นตัวแข็งมีรอยจ้ำจ้ำที่นำร่างลงมาที่พื้นและโทรแจ้งศูนย์เอราวัณเข้าใจเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วภรรยาตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเขาฟุบลงไปที่โซฟาเมื่อเวลาตอนเที่ยงคืนเศษเที่ยงคืนกับ12นาทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นสถานที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ทั้งนี้ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตพนักงานสอบสวนสน.ประเวศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับไม่ทันได้ขึ้นไปนอนกับแฟนวูบสะจงชั้นล่างเข้าใจว่าช็อกกันนะหรือเป็นเรื่องโรคประจำตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจว่าเขามีโรคประจำตัวหรือเปล่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเขาล้มลงไปเฉยๆแล้วก็ฟุบลงไปกับโซฟาครับก็ถือว่าเป็นพระเอกที่ดังคนหนึ่งนะเป็นพิธีกรที่ดังเป็นที่ดังเพราะเขารูปหล่อลูกครึ่งอะรู้ลูกครึ่งหรือเป็นฝรั่งโดยตรงก็ไม่รู้ในรายละเอียดก็ไม่ได้บอกน่าจะเป็นลูกครึ่งนะครับพิธีกรดังยุค90เสียชีวิตบ้านพักครับก็เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ด้านการศึกษาจบมัธยมที่ประเทศอังกฤษเขาเกิดปี2520ครับก็49โดยประมาณเนาะก็เป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นนายแบบแจ้งเกิดผลงานมากมายพระเอกภาพยนตร์ในยุคนั้นก็โอ้โหรู้จักโด่งดังแล้วก็แย่งตัวเขามาเป็นพิธีกรด้วยเขามาดเขากวนๆเท่ๆอยู่แล้วคนเนี้ยเคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุวรรณภูมิดีเยี่ยมในปี1997 ในภาพยนตร์เรื่องฝันบ้าคาราโอเกะและยังได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่7ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องหนีตามกาลิเลโอและมีผลงานภาพยนตร์เรื่อยๆมาครับปัจจุบันกลับมารวมตัวกับเพื่อนสนิทอย่างลีโอพุทธต้าเผ่าพลเทพหัสดินักวิทยาทำรายการ YouTube ติดคุยในนามพุทธต้าเลในช่อง YouTube เลยอนเลลอนครับก็มันน่าจะเป็นโรคประจำตัววูบแล้วไม่มีใครเห็นก็ภรรยาไม่ทันได้ลงมาเห็นมาเห็นอีกทีก็เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับซึ่งภรรยาก็เปิดใจว่าสูญเสียสามีกระทันหันพุทธกับต้าเพื่อนเขาก็เหนื่อยมามากแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยเขาว่ากันนะครับซึ่งก็ศรีภรรยาก็บอกว่าไม่ทันได้ดูใจถึงจะอยู่บ้านเดียวกันก็แล้วแต่เขาฟุบอยู่หน้าจอทีวีโซฟาลีโอพุทธถึงเป็นเพื่อนสนิทของเลงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเมื่อเช้าเวลาประมาณสัก7 นาฬิกาก็รู้สึกแปลกใจปกติแล้วภรรยาของเลจะไม่ค่อยโทรมาตอนเช้าส่วนใหญ่คนที่โทรมาก็จะเข้ามาเป็นจะเป็นเลทมากกว่าเพราะเลตื่นเช้าทุกวันแต่ภรรยาของเลโทรศัพท์มาหาพร้อมร้องห่มร้องไห้ตอนแรกเข้าใจว่าทะเลาะกันตามภาษาสามีภรรยาแต่ทางภรรยาของเลแจ้งว่าพี่เลตายซะแล้วรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเป็นเรื่องที่กระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวครับทราบพร้อมกันทุกคนเมื่อเช้ารีบไปดูเลหลับอยู่ส่วนตัวเดาว่าพักผ่อนน้อยเวลาเหนื่อยก็ไม่ค่อยได้แสดงออกเลเป็นคนที่อยู่ว่างๆไม่ได้อยากจะออกอยากจะเดินทางอยากจะเดินทางไปกับส่วนหนึ่งของชีวิตบางครั้งก็อาจจะทำให้พักผ่อนน้อยลงโหมงานมากเกินไปเท่าที่ทราบเขาไม่มีโรคประจำตัวแต่ถึงมีก็ไม่ค่อยบอกใครยอมรับว่าตกใจมากภรรยาก็โทรมาขอให้มาดูตอนแรกก็คิดว่าแค่งอนกันหรือเปล่าพอร้องห่มร้องไห้ลุ้นรู้ว่าเสียชีวิตจริงๆก็เลยรีบมาบางครั้งคนเราอาจจะมีโรคประจำตัวแต่เราไม่ทราบมันคืออะไรดังนั้นถ้าไปตรวจสุขภาพบางทีกว่าจะรู้ตัวเองว่าป่วยมันก็อาจจะสายเกินไปอย่างที่ผมบอกอะนะครับมัวแต่ห่วงทำงานห่วงทำงานแต่พอฟุบไปทีไปเลยเช็คบ้างก็ดีเช็คบ้างก็ดี4-5 เดือนไปให้หมอเขาบางคนบอกไม่เอากลัวพอรู้แล้วมันจะทำใจไม่ได้รู้ที่มันดีครับมันจะได้ทำใจได้และที่สำคัญมันจะได้หาทางแก้ไขพอรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แก้ไขได้ไหมกินยาได้ไหมอะไรพวกนี้นะครับและสุดท้ายเขาก็ปุ๊บปั๊บไปอย่างเงี้ยบางทีคนเราเห็นเล่นฟุตบอลอยู่ด้วยกันเนี่ยหงายท้องตึงลงไปในสนามบอลเหนื่อยจัดหายใจไม่ทันตายเลยก็มีครับไอ้แล้วก็ยังไม่ได้ลงเล่นนั่งอยู่ริมสนามเอ้าไปซะแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหัวใจเต้นไม่ทันคือไปหล่อเลี้ยงสมองไม่ทันมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเหนื่อยมากๆทางด้านหนุ่มสอนรามเต๋าสมชายนี่เขาเพื่อนรักกันทั้งนั้นเลยเขายุคเดียวกันหมดเลยบอกว่าเลเพื่อนรักหลับให้สบายจะรักและคิดถึงเลตลอดไปนะเพื่อนนะเดินทางสู่สวงสวรรค์จากไปกระทันหันด้วยวัย49 ปีครับเป็นดารายุคเดียวกันรับนนท์สอนรามเหินฟ้าครับอันนั้นก็เต๋าสมชายเข็มกลัดเป็นศิลปินที่ผมจัดคอนเสิร์ตแล้วได้ตังค์วิกแทบแตกแต่สอนรามเทพิทักษ์นี่มีคนนับหัวได้เลยเหินฟ้า ตอนนั้นกำลังดังครับก็มีที่ได้ตังค์ก็พงพัฒน์วัชรบรรจงพี่ออฟครับแล้วก็นางแมวยวดสวาสดนี่ครับจัด2 ที่สระบุรีด้วยแล้วก็ลพบุรีด้วยวิกแตกทั้ง2 ที่ครับสมัยนั้นได้เงินล้านกว่านี่ไม่ใช่น้อยนะตอนสมัยนั้นจัดคอนเสิร์ตเพราะบัตรแค่ใบละ100ก็ถือว่าแพงแล้วสมัยนั้นแล้วก็ที่ได้ตังค์อีกก็อะไรนะ18 ฝนนะครับนั่นแหละครับนั่นก็ได้ตังค์วิกแทบแตกเหมือนกันเหมือนกับนางแมวนางแมวยวดสวัสดิ์นี่ก็วิกแทบแตกสมัยนั้นโอ้จัดคอนเสิร์ตเมืองลพบุรีนี่โอกาสขาดทุนน้อยมากมีแต่ว่าจะได้กำไรมากได้กำไรน้อยนะนอนนับเงินกันที่โรงแรมลพบุรีอินนี่สว่างเลย ออกจากสนามก็เข้าลพบุรีอินไม่ต้องเข้าบ้านช่วยกันนับเงินสว่างเลยพอเช้าขึ้นก่อนจะเช็คเอาท์ก็ไปฝากธนาคารสมัยก่อนทำกันแบบนี้นะครับพอไปฝากธนาคารเสร็จก็ไปเดินเข้าไปสอนหนังสือชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยาคำรังเอาละครับคุณผู้ฟังครับก็เพื่อนๆก็สูญเสีย บอกการเดินทางของเลยังไม่สิ้นสุดมันไปแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเลคงเดินต่อตามภาษาคนที่อยากจะเห็นว่างั้นอยากจะรู้ทุกอย่างโรคใบนี้มันเห็นอะไรเยอะแล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนเป็นโรคหน้าบ้างว่าเป็นอย่างไรอยากจะบอกเพื่อนว่าเดินทางอย่างปลอดภัยนะเพื่อนโชคดีพักผ่อนบ้างนะเพื่อนคราวนี้เขาพักผ่อนยาวเลยครับทั้งคุณต้าบาร์บี้ด้วยนะครับภรรยาของเลก็บอกว่าตอนนี้เขาคงเหนื่อยมากอยากจะเกษียณแล้วในกล้องตอนเที่ยงคืนสามีก็กำลังดูทีวีอยู่นะก็ฟุบเหมือนนอนหลับปกติเราจะคิดว่าเขาหลับก็ไม่อยากกล้าจะปลุกก็ไม่อยากลงมาตอนที่เห็นเขาหลับก็นึกว่าเขาแกล้งเพราะว่าปกติแล้วเขาชอบแกล้งหลับเวลาที่เราลงมาเพื่อให้เราปลุกตนจึงเดินไปปลุกอ้าวปลุกแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเอาตัวแข็งทื่อสะดือโบไปซะแล้วเสียชีวิตครับอ้าววงการบันเทิงก็ต้องเสียดาราไปกระทันหันวัย49ปียุค90ครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวอื่นครับจากทางด้านของวิชัยตัวจินเนื้อแกงตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากแร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจินไปบริการงานของท่านก็บอกเรานะครับราคาเริ่มต้นตัวละ100,200โดยประมาณมีเมนูอาหารให้เลือกถึงร่วม100ชนิดครับขึ้นโต๊ะเท่าไหร่แล้วแต่คุณเลือกก็แล้วกันนะครับเรายินดีที่จะบริการท่านด้วยเอาเมนูไปให้ดูถึงบ้านครับเอาเมนูไปให้ดูถึงบ้านสนใจก็เชื้อเชิญเลยนะครับแล้วก็ทางด้านเบอร์โทรศัพท์ก็0819465036 0819465036ครับวิชัยต้นจีนครับภูผาไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับรับเหมาก่อสร้างบ้านช่องห้องหอหรือจะเป็นตึกแถวหรือจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นศาลาการประเรียนกุฏิพระวิศวกรและก็สถาปนิกอยู่กับเขาดูแลกันตลอดอยู่กับเขาและดูแลกันตลอดเพื่อการก่อสร้างที่ออกมาต้องประทับใจเจ้าของเงินหรือจะรีโนเวทบ้านให้บ้านสวยๆนึกถึงไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเบอร์โทรก็เบอร์เดียวกับภูผาวิโปร0817805575 0817805575ครับน้ำท่วมจังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเลยหลังจากน้ำป่าไหลหลากอำเภอปัวกระทบ12ตำบล107หมู่บ้านครับหนักกับเขาเลยน่านนะครับลองลงมาเห็นจะเป็นทางแม่ฮ่องสอนบางที่ท่วมแล้วอุทกภัยสภาวะน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดน่านส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนล่าสุดนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงประกาศจังหวัดน่านเรื่องเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัว12ตำบล107หมู่บ้านครับที่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติประเภทหมู่1ถึงหมู่9ของตำบลเจดีชัยที่ประกอบไปด้วยนะครับทุกหมู่บ้านเลย12ตำบล107หมู่บ้านครับมีทั้งตำบลแงงตำบลเจดีชัยตำบลศิลาเพชรตำบลภูคาตำบลปัวตำบลศิลาแรงตำบลสถานตำบลชัยวัฒนาตำบลวรรณนครตำบลอ้วนตำบลสกาดตำบลบากกลางเนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเร่งด่วนจึงไม่สามารถประชุมกชพจได้ทันท่วงทีอีกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอาศัยอำนาจตามข้อ20วรรคท้ายขอระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินผู้ราชการจังหวัดจึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นเขตการใช้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดทั้งนี้ต้องไม่เกิน3เดือนนับตั้งแต่วันที่เกิดภัยพิบัตินะครับเอาก็ช่วยกันเนาะน้ำท่วมน่านเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่านกันครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องอ้าวหนุ่มทหารเกณฑ์ขโมยรถตำรวจเฉลยสภ.เมืองตราดเสียบกุญแจคาไว้ไม่รู้ไงว่ารถตำรวจอ่ะเอ้ลองดีลองดีตำรวจสภ.เมืองตราดครับจับกันวุ่นนายทหารหนุ่มทหารเกณฑ์ขโมยรถจักรยานยนต์ตำรวจจราจรเสียบกุญแจคาไว้ผบ.หมู่จราจรสภ.เมืองตราดเผยตอนแรกคิดว่ามีรุ่นพี่ยืมรถไปใช้พยายามสอบถามจะกลับไม่มีใครรู้จนมารู้ภายหลังว่าถูกขโมยไปโอ้โห ยังหักคองูเห่าเลยเนี่ยเรื่องงูเขียวตำรวจสภเมืองตราดครับการติดตามคนร้ายขโมยรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจจราจรหน้าอาคารของงานจราจรสภเมืองตราดโดยมีกำหนดโดยมีกำลังอาสาสมัครกู้ภัยสนับสนุนที่เกิดเหตุกระจายกำลังติดตามว1เรียกว2เรียกกันเต็มไปหมดเลยออกหามอเตอร์ไซค์ตาโร่ซะด้วยนะ98705จอดอยู่หน้าร้านขายของชำริมถนนสายไร่ป่าด่านชุมพลตำบลเนินทรายอำเภอเมืองตราดจากนั้นร้อยตำรวจโทสมโชคทิพยศหัวหน้าสายตรวจของสภเมืองตราดสามารถจับตัวคนร้ายได้ที่แยกอบต.วังกระแจถนนสุขุมวิทจะไปไหนอ่ะเป็นทหารเรือของหน่วยงานแห่งหนึ่งหน้าอกมีข้อความระบุว่าสุรทัศน์พอผ่านนะพอผ่านตัวเดียวเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงสาเหตุกลับไม่ได้พูดอะไรเลยปิดปากเงียบจากนั้นตำรวจสายตรวจก็นำตัวชายคนนี้ไปชี้จุดที่ทิ้งรถไว้ก่อนจะนำตัวไปยังสภเมืองตราดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเออแปลกแฮะเขาจะเอารถไปไหนอ่ะชาวบ้านบอกเห็นเหตุการณ์บอกตนเองกำลังทำงานอยู่บริเวณที่ผู้ต้องหาทิ้งรถระหว่างนั้นเห็นผู้ต้องหาขี่รถมาจอดด้วยความเร็วแล้วก็รีบเดินย้อนกลับไปทางฝั่งเมืองตราดตอนแรกก็คิดว่าเป็นนักโทษแหกคุกจึงประสานไปยังกู้ภัยเพื่อสอบถามความจริงแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นักโทษแหกคุกแต่เรื่องขโมยรถมาว่างั้นเขาตามหารถกันอยู่รถตราโร่ซะด้วยครับตนเองกำลังทำกับข้าวอยู่บริเวณหน้าบ้านสักพักก็เห็นผู้ต้องหาขี่รถมาจอดแล้วก็วิ่งหนีไปพยายามโบกมือโบกรถขอความช่วยเหลือแต่ตนเองก็ไม่ได้ตกใจอะไรแค่สงสัยว่าทำไมทหารคนนี้ขี่รถตำรวจมาวะอ๋อเสื้อยืดมันเป็นเสื้อยืดทหารอ้าวก็เรียบร้อยไปเนาะนำตัวไปสอบไปสวนครับยอมรับสารภาพไหมสมมตินามตามท้องเรื่องก็เป็นเรื่องของทหารเกณฑ์นะครับอ้าวทหารจะยืมรถตำรวจใช้ยังดีนะถ้าจับได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทหารคนนี้สิครับทหารที่โดนครูหลอกอ่ะไม่ใช่ครูครับเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังเนาะน่าสงสารเขาเหมือนกันนะครับครูอะไรนะครูน้ำครับเล่นเอาไปทั้งหลายตังค์เลยแล้วไม่ยอมคืนให้หมดนะบอกยอมคืนครึ่งเดียวทหารเกณฑ์ก็แทบจะหมดตัวเลยเพราะรักเขาอะ เจออย่างนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังยังไงผู้ชายเราก็ระวังตัวกันหน่อยนะเพราะอย่างเงี้ยแหมเขามาเชยชมเห็นเราเป็นดอกไม้ริมทางหรือไง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
8: ผู้
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
8: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098-329-9909 098-329-9909
9: สายตามีค่าควรถนอมAND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ0817577474
0: จากทางนั้นของเอนไซม์ by อเนกตราไบโอครับยังจะตอบโจทย์โรคร้ายๆได้ทุกๆโรคอยู่แล้วครับสำหรับท่านที่จะดูแลสุขภาพร่างกายโรคร้ายๆชนิดใดก็แล้วแต่ครับเอนไซม์ by อเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจสั่งซื้อเอนไซม์ by อเนกตราไบโอตอนนี้ครับมีโปรโมชั่นอยู่ขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันมาครับแล้วก็ทางด้านของ AND Lutina ก็บำรุงสายตาและบำรุงร่างกายด้วยก็ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดนะครับ ขอบพระคุณกับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างนึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สุนไรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจสนใจที่จะดูแลสุขภาพร่างกายเวลาแดดออกออกแล้วเหงื่อออกแล้วคันยุบยิบยิบยิบครับฟอกด้วยสบู่สมไรดีเจครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกินตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นกันสบู่สมไรดีเจครับสบู่สระผมครับที่จะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมลดการมีรังแคและการลดเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับชายลึกลับโผล่ป่วนวัดป่าอรุณยารามกลางดึกถามหาว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปวันปิดล้อมวัดเอาแล้วครับเพราะว่ามีคนคลิปอัดคลิปเสียงเอาไว้คุณหมิ่นเบื้องสูงทีมงานของประดานี่แหละครับภาพกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพชายขับรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมีกระเป๋าส่งอาหารอยู่เบาะคนซ้อนท้ายคล้ายๆไรเดอร์ใช่ไหมขับเข้าไปประตูทางวัดป่าอรุณยารามฝั่งถนนกาลประพฤกษ์ก่อนที่จะมาจอดใกล้กุฏิเจ้าวาดจากนั้นได้ลงจากรถจักรยานยนต์โดยเป็นชายผมสั้นเกรียนสวมเสื้อแขนสั้นกางเกง3ส่วนเดินลงมาขณะที่มีลูกศิษย์วัดที่อาศัยอยู่ภายในได้เดินออกมาสอบถามชายคนดังกล่าวถามลูกศิษย์วัดว่าใครเป็นคนถ่ายวัดวันคลิปวัดเกินวันเกิดเหตุที่ปิดล้อมวัดก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะเดินกลับไปที่มอเตอร์ไซค์พร้อมกับจะหยิบสิ่งของออกมาจากในกระเป๋าส่งอาหารแล้วรีบขับมอเตอร์ไซค์ออกไปทางประตูด้านหลังวัดเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 4:30 ครับไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยลูกศิษย์วัดบอกคืนช่วงเวลานั้นก็ยังไม่ได้นอนได้เดินออกมาดูความเรียบร้อยบริเวณศาลาการประเรียนจนกระทั่งมีมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาในวัดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจ้าวาดและพระลูกวัดได้จำวัดหมดแล้วเมื่อเข้าไปถามว่ามาทำอะไรครับชายคนดังกล่าวก็เลยตอบกลับไปว่ามึงใช่ไหมเป็นคนถ่ายคลิปวัดปิดล้อมวัดพร้อมกับตอบกลับไปว่าทำไมอ่ะผมเป็นคนถ่ายเองอ่ะว่าจากนั้นเห็นว่าชายคนที่มาถามตนก็เดินกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนจะไปหยิบอะไรบางอย่างที่อยู่ในกระเป๋าส่งอาหารทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยเดินอ้อมไปซุ้มที่ต้นพักเพื่อเตรียมหาอาวุธหากมีการถูกปองร้ายขึ้นมาจากนั้นก็เดินออกมาดูเห็นชายลึกลับขับมอเตอร์ไซค์ออกไปจากวัดโดยได้ออกไปทางด้านหลังวัดว่างั้นสังเกตคนดังกล่าวคล้ายคนเมาต่อมาได้โทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข191จากนั้นตำรวจสายตรวจเมืองขอนแก่นก็มาที่วัดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำรู้สึกว่าการทวงสิทธิ์ของทายาทที่ดินวัดน่าจะไม่จบลงง่ายๆเสียแล้วจนกว่าจะมีการตัดสินถึงที่สุดเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนตนก็มองว่าเป็นการส่งคนมาก่อกวนกับทางวัดบรรยากาศทั่วไปภายในวัดป่าอรุณยารามยังคงมีญาติโยมเดินทางมาพบพระครูอรุณสารนิเทศเจ้าวัดวัดป่าอรุณยารามไม่มากนักเพราะมีฝนตกลงมาช่วงเช้าตรู่พร้อมกับมีตำรวจมาคอยตรวจความเรียบร้อยภายในวัดหลังจากที่ได้มีตู้แดงมาติดตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยของทางวัดนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องของคนที่มันจะหาเรื่องอ่ะนะครับเพราะไงๆมันก็ไม่สามารถจะเอาชนะวัดได้ก็คงจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็โดนฟ้องหมิ่นเบื้องสูงด้วยมาตรา112โดนเรื่องของคดีเท็จด้วยนะครับแจ้งความเท็จจะไปเอาโฉนดโฉนดบอกโฉนดไม่มีโฉนดหายจะขอออกโฉนดใหม่นี่ปิดตำนานลักเปเกอร์สาวน้ำอ้างสติแตกก่อนยืมเงินก่อนยืมคืน 300,000 ครับได้มา 500,000 ขอคืนแค่ 350,000 หนุ่มอบต.ขณะที่แก๊งเพื่อนหนุ่มกันชัยโดดขวางหลังฝ่ายหญิงพยายามจะโผกอดง้อฝ่ายชายกรณีรายการโหนกระแสนำเสนอเรื่องของนายเท่เจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดว่าถูกนางสาวน้ำซึ่งเป็นครูอัตราจ้างจริงๆก็ไม่ใช่เป็นผู้สอนเด็กเล็กเท่านั้นเองหลอกให้รักและโอนเงินค่าสินสอดกว่า 300,000 บาทและยังมีส่วนอื่นที่โอนไปอีกกว่า 200,000 บาทรวมแล้วกว่า 500,000 มารู้ภายหลังว่า3นางสาวน้ำมีสามีแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้วเพิ่งจะไปหย่ากันวันต้นเดือนสิงหาคมนั่นแหละมาทราบภายหลังแท้จริงแล้วนางสาวน้ำก็ไม่มีได้ชีมีอาชีพครูถ่ายรูปแล้วก็มาแต่งเติมให้มันเป็นรูปข้าราชการในรายการทั้ง2ฝ่ายก็มีการเจรจาเรื่องเงินโดยผู้ร่วมรายการต่างแนะนำว่าควรคืนเพื่อให้เรื่องจบไม่เป็นคดีความกันเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คดีแพ่งแต่ยังเข้าข่ายเป็นคดีอาญายักยอกทรัพย์และก็ฉ้อโกงด้วยช่วงแรกนางสาวน้ำยืนยันให้คืนไม่ได้เพราะตนเองเสียหายเนื่องจากอยู่กินกันไปแล้วและยอมรับว่ายังรักนายเท่อยู่แต่นายเท่ยืนยันว่าจะไม่กลับไปคบหาอีกเพราะเธอมีผัวมาแล้วมาหลอกฉันและเธอไม่ได้หลอกคนนี้คนเดียวหลอกคนอื่นก็หลอกว่างั้น นางสาวอ้อยน้องสาวของนายเทพยังได้เสนอยกเงิน 60,000 กว่าบาทให้และขอคืน 450,000 ได้ไหมแต่นางสาวน้ำยืนยันว่าคืนได้แค่ครึ่งเดียวซึ่งนางสาวอ้อยก็ไม่ตกลงเพราะมองว่าสินสอดจริงๆคือแค่ 300,000 ส่วนอีก 200,000 กว่านั้นมันเป็นเงินที่นายเทโอนให้สำหรับเป็นค่าเรียนจึงควรต้องคืนส่วนนี้เพราะยังไม่ได้ไปเรียนสุดท้ายนายเทก็เสนอว่าขอคืน 350,000 แล้วกันเท่ากับว่าส่วนของสินสอดนายเทยอมแบ่งแบบครึ่งๆ คือคนละ 150,000 บวกกับอีก 200,000 ที่เป็นค่าเรียนแต่นางสาวน้ำก็ยังยืนยันว่าจะคืนเพียงครึ่งเดียวของเงินทั้งหมดเขาบอกเขาเสียตัวไปแล้วก็แกมาหลอกเขาว่ายังไม่มีผัวที่ไหนได้ผู้เพิ่งหย่ากับผัวแล้วก็มาบอกกับนายเทว่าไปบ้านเพื่อนมาที่ไหนได้ไปแต่งงานมา อยู่ไม่เท่าไหร่เดือนเดียวหย่าซะแล้วนางสาวน้ำดิมีใบหน้าน้ำตาคลอทำหน้าเศร้าเล่าความเท็จกำลังพูดคุยกับนายเทหลังจากจบรายการบอกหลังจบรายการแล้วทันทีที่เดินออกจากรายการฝ่ายหญิงก็ร้องไห้บอกว่าจะยอมคืนเงิน 350,000 อ้างว่าตอนอยู่ในรายการเธอสติแต่คิดว่าไม่ออกฝ่ายชายบอกยกโทษให้และไม่ติดใจอะไรอีกนางสาวน้ำยืนรอในเทศทำท่าจะโผล่เข้ากอดแต่เพื่อนของในเทศได้รีบขวางเข้าไว้แล้วมือผลักออกดึงในเทศออกไปทันทีเพราะขณะที่หนุ่มกัญชัยก็รีบกดลิฟต์ให้ในเทศลงไปชั้นล่างทันทีครับไม่มีใครเห็นดีด้วยกับนางสาวน้ำเลยเนาะเออพระเจ้าประคุณลุนช่องอ้าวว่ากันไปว่ากันไปแล้วกันนะครับทางด้านของประเด็นข่าวอื่นอ๋อนี่เป็นเรื่องขำไปเลยนะไม่รู้ไปล้อเลียนใครผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำถึงแบกอิโต้คุมงานหมอลำซิ่งสนองรัฐบาลห้ามพกปืนแล้วจะไปทันอะไรเขาเราผู้ใหญ่ประชดใครเนี่ยในสมิงกิ่งมาลาวัย69ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงอุดรธานีถือมีดอิโต้แก้วนาม้าไปคุมงานเขาบอกเมื่อ10ปีก่อนตนสั่งช่างทำพิเศษทำจากสังกะสีลวดเหล็กยาวประมาณเม็ด10เซนราคา200บาทนำมาแห่นางบุญบ้องไฟเสร็จแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านเพิ่งจะเอามาใช้เพราะว่ามันเอาปืนมาคุมงานไม่ได้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยต้องแบกมีดไปรักษาความสงบแทน มันไม่เท่ดิมันเป็นการประชดใครคนใดคนหนึ่ง อ้าวก็สร้างความหนุกหนานนะหมอลำเขาไม่ตีกันแล้ว รัฐบาลมีนโยบายห้ามพกปืนก็เลยแบกมีดไปรักษาความสงบในงานหมอลำซิ่งความหนุกหนานของเด็กและชาวบ้านปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลสั่งห้ามพกปืนเลยพกไปแทนพกมีดไปแทนปรากฏว่าจบงานไม่มีใครทะเลาะวิวาทเลยเพราะกลัวมีดอันนี้กลัวมีดแก้วนามานี่หรือเปล่าแหมนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวข่าวสุดท้ายอยากให้ดูเรื่องของผู้หญิงอยากสวยข่าวนี้ก็เกี่ยวกับเพจสายใหม่ต้องรอดอีกแหละนายทหารรวงขืนใจเบี้ยวเงินค่าจ้างหลังทำทีทักแซดว่าจ้างไปทำความสะอาดบ้านพักแจ้งต้นสังกัดกลับโดนไล่ให้ไปหาข้อมูลมาเองสาวผู้เสียหายรายหนึ่งออกมาร้องความเป็นธรรมทางเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากถูกนายทหารรวงไปขืนใจเบี้ยวเงินค่าจ้างหลังทำทีว่าจ้างไปทำความสะอาดบ้านพักเธอได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่าเหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ16กรกฎาคมชายคู่กรณีก็ส่งโลเคชั่นบ้านพักข้าราชการทหารให้เธอไปทำงานทำความสะอาดแต่พอไปถึงกลับถูกลวนลามชายคนดังกล่าวเข้ามาก็มากอดสัมผัสตัวของเธอด้วยความที่ฝ่ายชายรูปร่างใหญ่โตทำให้เธอหวาดกลัวไม่กล้าขัดขืนครั้งนั้นได้รับค่าจ้าง500บาทพร้อมค่าเดินทางและไม่ได้บอกว่าเสียตัวด้วยไหมฝ่ายชายทราบว่าเธอมีภาระหนี้สินรายวันจึงติดต่อให้มาทำงานอีกครั้งด้วยความเข้าใจว่าจะได้ค่าตอบแทนเหมือนเดิมแต่หลังเสร็จกลับได้รับเงินเพียง300บาทอ้างว่าจะโอนส่วนที่เหลือให้ทีหลังสุดท้ายกลับบ่ายเบี่ยงอ่านไม่ตอบบล็อกช่องทางติดต่อเลยผู้เสียหายพยายามติดต่อเท่าไหร่ก็ไม่ตอบมาติดต่อไม่ได้และก็ไปติดต่อหน่วยงานต้นสกัดของทหารฝ่ายชายเพื่อขอความช่วยเหลือให้ได้รับคำตอบให้ไปสืบหาข้อมูลมาชื่อและหน่วยงานของคู่กรณีเธอเองพร้อมกับพูดจาลักษณะโยนความผิดให้สร้างความช้ำใจกังวลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนายนิรันดร์ครับหนึ่งในทีมงานของเพจสายใหม่ต้องรอดหากผู้เสียหายตกลงไปทำงานตามจ้างแต่กลับถูกฉวยโอกาสคู่กรณีก็ควรมีความรับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นราชการทหารยิ่งต้องตระหนักถึงเรื่องศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบหลังจากนี้ทางทีมงานจะรวบรวมข้อมูลตรวจสอบตัวตนคู่กรณีแล้วพาผู้เสียหายดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอีกแล้วครับท่านเออทหารอากาศขาดรักใช่ไหมครับหมดเวลาไปละครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการแต่เราอยู่กันอีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปครับ
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมา
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
8: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย0983299909 0983299909
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้
11: ติดต่อ08-2591-2591
12: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ให้ฟังกัน3เพลงรวดบันนี้ฉันรักแล้วก็บทเพลงเพราะๆอีกบทเพลงหนึ่งเป็นเพลงสนุกสนุกก็เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการอยากฟังเพลงอะไรขอมาผมก็ทยอยจัดให้แล้วกันขอปุ๊บจัดปั๊บคงไม่ได้คนฟังผมไม่นึกเลยว่าจัดครึ่งชั่วโมงจะมีคนฟังเยอะขอมาเป็น10เพลงคือ10คนคนละเพลงคนละเพลงก็เปิดไม่หมดแล้วครับขอบพระคุณกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการด้วยทางด้านของ Enzyme by Anectra Bio ครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายกันครับตอนนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ1ขวดแถมทานโทษซื้อ2ขวดแถมวิทยุทรานซิสเตอร์1เครื่องซื้อ Enzyme by Anectra Bio 2ขวดแถมวิทยุ1เครื่องครับวิทยุทรานซิสเตอร์เอาไปฟังข่าวกันเนาะขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการจากใครก็แจ้งผลการรับฟังมาก็ขอบคุณไม่น้อยเมื่อได้วิทยุไปนะครับส่วนใครเยี่ยงไม่ได้ก็ใจเย็นนิดนึงครับทยอยส่งให้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมยังให้คนส่งเขาทำงานเลยนะครับก็อยากให้ทยอยส่งไปให้ถึงมือให้เร็วที่สุดนะครับขอบพระคุณครับกับ AND Rutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็ยังมีเอนไซม์เป็นส่วนผสมด้วยนะครับรับประทานได้ทั้งบำรุงร่างกายได้ทั้งบำรุงสายตาซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่สนใจจะชุดเล็กชุดใหญ่ก็เลือกโทรศัพท์มาหาเราเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกายAND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจนะครับแล้วก็ยังมีสบู่สระผมครับช่วยให้เส้นผมไม่หลุดร่วงง่ายๆครับสร้างรากผมให้แข็งแรงแล้วก็รวมทั้งทางด้านของรังแคก็จะหมดไปแล้วก็ยังมีเชื้อราบนหนังศีรษะก็จะค่อยๆละลายเชื้อราบนหนังศีรษะก็ทำให้ผิวหนังของคนปกติกับสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเผลอหัวใจครับจากน้องนวรัตน์พันธุรัตน์ค่ายเพลงพันธุรัตน์ละครครับ

0: ของวิทยุตรงบันได
1: ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
3: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
4: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมหอมได้ไปหอมเองได้
6: จะซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575
7: ครับโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับดูแลสุขภาพร่างกายอยู่ในช่วงของการแถมก็อยู่ตอนนี้นะครับภูผาวิทย์โปรก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับแล้วก็ทางด้านของสมุนไพรดีไทยก็ซื้อ2ขวดแถมภูผา1ห่อใหญ่นะครับสนใจก็สอบถามที่0817805575ครับ0817805575พร้อมทั้งจะก่อสร้างบ้านหรือว่าก่อสร้างคอนโดมิเนียมก่อสร้างกุฏิพระศาลาการบริเวณโบสถ์อะไรก็แล้วแต่ครับบริษัทก่อสร้างชื่อว่าไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับประสบการณ์มีวิศวกรประจำหรือจะรีโนเวทบ้านก็ได้ ทรศัพท์พูดคุยกันเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรครับ0817805575ครับเห็นที่ต้องล่ำลากันนะครับงานเพลงจบไม่จบก็แล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าลูกทุ่งคนใหม่ครับจากตะวันพันธุ์ละครับกับช่วงเวลาของความสุขเสียงเพลงครับเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังกันรอบเวลาหมด

0: ทน19สิงหาคม2569ครับวันนี้ข่าวสารสำคัญเยอะเลยนะครับมาอัปเดตไปพร้อมๆกันครับเรื่องใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้ก็คือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากรุนแรงที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับก็เป็นภาพที่หลายคนน่าจะเห็นตามภาพข่าวโทรทัศน์แล้วก็คลิปที่แชร์กันแล้วนะครับน้ำป่ามาไวมาแรงมากจริงๆครับส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายล่าสุดนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ทุกหน่วยงานก็ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วนนะครับจัดสรรที่พักพิงแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ที่ประสบภัยแล้วก็มีการเตือนแล้วนะครับว่าค่ำคืนนี้เนี่ยน้ำมวลน้ำจะไหลไปที่อำเภอเมืองน่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แล้วก็ให้ทุกฝ่ายนั้นเตรียมอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่คุยกันเยอะเลยในวันนี้ก็คือเรื่องการจากไปของคุณเรย์แมคโดนัลด์นั่นเองนะครับศิลปินชื่อดังนักเดินทางที่จากไปในวัยเพียง49ปีนะครับภรรยาบอกว่าเดินลงมาจากชั้น2ของบ้านเห็นคุณเรย์ฟุบนอนหลับไปนะครับแล้วก็บอกว่าคุณเรย์ไม่มีโรคประจำตัวอะไรด้วยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไทย AI Passport นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังครับ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหาคมนี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์

0: ัง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเร
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเร
7: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
8: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
10: 19:35 กลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับเช้าวันนี้ครับน้ำป่าได้ไหลหลากลงมาถล่มที่อำเภอปัวจังหวัดน่านคือมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วน้ำป่าที่ไหลหลากมาเนี่ยก็ซัดเอาบ้านเรือนจมบาดาลเกือบถึงชั้น2เลยส่งผลทำให้สะพานขาดครับตัดขาดเส้นทางสัญจรหลายจุดตอนนี้หน่วยงานต่างๆก็ระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ครับผมคือฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่ตำบลภูคาอำเภอปัวซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำฝนเนี่ยตกลงมาวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาได้มากกว่า110 มิลลิเมตรตกมาหนักขนาดนี้นะครับก็ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วครับในพื้นที่บ้านร้องตำบลปัวบ้านเรือนประชาชนบางจุดถูกระดับน้ำสูงท่วมไปเกือบถึงชั้น2นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะได้เห็นคลิปที่แชร์กันแล้วหรือว่าในโทรทัศน์เองเนี่ยสำนักข่าวทุกสำนักนะครับก็รายงานออกมาแล้วก็เอาภาพมาให้ดูด้วยนะครับว่าน้ำเนี่ยโอ้สีขุ่นคลักเลยแล้วก็มาแรงมาเร็วมากนะครับมาแรงชนิดที่ว่าพัดเอารถสิ่งก่อสร้างเนี่ยที่เป็นไม้เสียหายไปตามๆกันเลยครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงส่วนที่บ้านนาแลครับจุดนี้เนี่ยเป็นเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเชื่อมต่อไปยังอำเภอบ่อเกลือกระแสน้ำพัดเอาสะพานขาดเลยครับทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นอกจากนี้ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมที่ตำบลอวนที่ตำบลวรนครนะครับตำบลศิลาแรงตำบลชัยวัฒนาแล้วก็ตำบลปัวนับดูแล้วเนี่ยรวม13หมู่บ้านได้รับผลกระทบนะครับถนนบางจุดก็ถูกตัดขาดแล้วก็เกิดดินสไลด์ด้วยขณะที่อำเภอภูเพียงครับพบบ้านเรือนที่ตำบลฝ่ายแก้วและตำบลเมืองจังถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมขณะที่อำเภอสันติสุขตำบลพงมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนครับซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกำลังเร่งประสานทุกหน่วยงานนะครับเพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มอย่างใกล้ชิดครับเมื่อเช้านี้ทางเทศบาลเมืองน่านได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงครับอพยพกลุ่มเปราะบางหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากโดยระบุว่าเนื่องจากมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากถึง200มิลลิเมตรนะครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนบนลำน้ำยาวด้านตะวันออกลำน้ำว่ามีปริมาณน้ำสูงขึ้นเทศบาลเมืองน่านจึงขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำนะครับย้ายยานพาหนะของท่านเนี่ยไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านนะคือท่านใดเชื่อว่าอยู่บ้านปลอดภัยก็ขอให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างให้พร้อมนะครับรวมถึงอุปกรณ์การประกอบอาหารนะการเครื่องมือสื่อสารอะไรเนี่ยก็ต้องเตรียมให้พร้อมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันนะการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนด้วยนะครับนี่นะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาครับทางปภ.ก็อัปเดตนะครับว่าน้ำที่ไหลหลากเข้าไปที่อำเภอปัวเนี่ยลดลงแล้วแต่น้ำมันก็ไหลต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับมวลน้ำก้อนนี้แหละเตรียมจะไหลสู่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาก่อนจะลงสู่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งน้ำจากอำเภอปัวเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมงก่อนที่จะไปถึงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านทางปภ.และในพื้นที่นะครับจึงได้มีการแจ้งเตือนประชาชนครับก็มีการเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบแล้วนะครับเตรียมรับมือล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดปลอดภัยนะก็มีข้อมูลด้วยว่าในพื้นที่จังหวัดน่านเองเนี่ยก็มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับตอนนี้ก็ได้พยายามเร่งทำการอพยพแล้วอย่างที่เรียนไปปภ.คาดการณ์นะครับว่าค่ำคืนนี้แหละมวลน้ำก้อนนี้เนี่ยจะไหลไปที่อำเภอเมืองน่านนั่นเองนะครับและจากเหตุน้ำป่าที่ไหลหลากที่น่านเนี่ยก็มีข่าวเศร้าครับคือมีรายงานผู้เสียชีวิตเข้ามาแล้วนะครับ2รายโดยทีมตอบโต้ภัยพิบัติลงพื้นที่ค้นหาผู้ประสบภัยแล้วก็ได้รายงานนะครับว่าที่อำเภอปัวมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1คนนะครับท่านนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงครับอาศัยอยู่กับมารดาเพียงแค่2คนเท่านั้นเมื่อน้ำป่ามาแรงแบบนี้ก็เลยช่วยกันออกมาไม่ทันนะครับส่วนที่อำเภอท่าวังผาก็มีรายงานผู้เสียชีวิตอีก1คนนะครับอยู่ที่พื้นที่บ้านฝ่ายมูลหมู่1ตำบลป่าคาพบร่างชายเสียชีวิตถูกกระแสน้ำป่าพัดไปจมอยู่ใต้น้ำก่อนที่ร่างจะมาติดอยู่ที่บริเวณข้างรั้วบ้านในพื้นที่กู้ภัยเนี่ยไปพบนะครับก็ดำเนินการนำร่างขึ้นจากพื้นที่ประสบภัยแล้วนะครับเรื่องนี้ยื่นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่ากระทบกับประชาชนเป็นจำนวนมากเลยนะครับที่จังหวัดน่านนะครับที่ปัวเนี่ยโดนไปเต็มๆเลยนะครับก็นายกรัฐมนตรีแม้ว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ออสเตรเลียแต่ก็ส่งความห่วงใยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ประกาศเขตภัยพิบัติแล้วสั่งการทุกภาคส่วนให้ช่วยเหลือประชาชนเน้นย้ำนะครับว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับ safety first ครับวันนี้ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเล่าให้ฟังครับว่าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการแต่ท่านนายกนั้นก็ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยอย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับน้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยก็ได้มีการประกาศเขตพิบัติแล้วนะครับมีการประกาศเขตภัยพิบัตินะแล้วก็มีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนทั้งเหล่าทัพนะครับเข้าไปช่วยดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางที่ถูกตัดขาดแล้วก็สั่งการครับให้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ในฐานะที่กำกับดูแลเขตภาคเหนือเนี่ยเร่งไปดูแลเรื่องนี้ให้ความช่วยเหลือประชาชนครับนายกเนี่ยท่านโทรด่วนเลยนะครับโทรศัพท์ด้วยตัวเองเลยสั่งการให้รองผู้ราชการจังหวัดน่านเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะการอพยพการจัดการอาหารกล่องปรุงสุกต้องมีเพียงพอสำหรับประชาชนนะครับ นายกย้ำอีกด้วยนะครับว่าขณะนี้ตนเองปฏิบัติภารกิจอยู่ออสเตรเลียแต่ก็ขอส่งใจไปก่อนเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทุกคนนะครับให้ทุกคนปลอดภัยครับขณะที่มหาดไทยเองทางปภ.เองก็ระดมสรรพกำลังนะครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมน่านในครั้งนี้แล้วก็เตือนนะครับว่ามวลน้ำจะถึงอำเภอเมืองก็สั่งเตรียมพร้อมสูงสุดนะครับในการรับมือครับเรื่องนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันครับกับรองผู้ราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับนะครับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริการและให้บริหารการรับเรื่องร้องทุกข์เรื่องขอความช่วยเหลือให้ดีนะครับพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนรวมทั้งขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้โดยด่วนนะครับมีการสั่งการครับให้ทางปภ.และหน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเอาเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนครับรวมทั้งให้เฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำการไปสแตนบายช่วยเหลือในพื้นที่น่านเลยครับด้านนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ราชการจังหวัดน่านรายงานว่าจากสถานการณ์น้ำป่าส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดน่าน3อำเภอด้วยกันก็คือที่ปัวแม่จริมแล้วก็สันติสุขนะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับก็จริงๆหลายฝ่ายก็คาดการณ์ว่าเนี่ยพอผ่านพ้นเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนับเป็นวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับก็เตรียมพร้อมรับมือเลยน้ำจะไหลไปที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านนะครับและในวันถัดไปครับผม21สิงหาคมก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสาวันพฤหัสบดีวันศุกร์เนี่ยนะครับก็จะไหลไปต่อนะครับที่ในพื้นที่ต่างๆนะครับอำเภอเมืองน่านเองเวียงสาเนี่ยต้องเฝ้าระวังสูงสุดเลยโดยเทศบาลในพื้นที่แจ้งเป็นประชาชนให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยครับขณะที่สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ส่งกำลังคนนักกีฬาเจ็ตสกีเรือเจ็ตสกีรวม8ลำแน่นอนครับก็มีคุณเปิ้ลนาคอนนะครับเป็นผู้บัญชาการครับซึ่งก็จะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ตอนนี้เลยนะครับสำหรับในพื้นที่ในส่วนของเทศบาลเมืองน่านครับมีการประกาศให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20และ21สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์น้ำคือทางเทศบาลเมืองน่านเนี่ยประกาศขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีโอกาสครับที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569อาจส่งผลให้บางพื้นที่ของจังหวัดน่านเกิดน้ำท่วมและเส้นทางคมนาคมบางเส้นทางถูกตัดขาดทำให้นักเรียนคณะครูบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้เทศบาลเมืองน่านจึงขอปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือว่ารูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมนะครับในช่วงวัน2วันนี้แล้วก็จะให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกตินะครับในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นี่ก็ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่านนะครับก็คือโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปีวานิดาพรหรือบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาหรือบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านหากว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงครับทางเทศบาลเมืองน่านก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับดังนั้นน้องๆก็ไม่ต้องไปเรียนหนังสือนะครับหรือว่าเรียนออนไลน์กันก่อนนะครับในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับแล้ววันจันทร์ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการส่งความช่วยเหลือไม่ได้มีเพียงแค่มหาดไทยหรือว่าปภ.เท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยก็เร่งดำเนินการกันอยู่นะครับทั้งกองทัพบกเองนะครับกองทัพแล้วก็ตชด.หน่วยงานต่างๆตอนนี้ก็ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังเลยครับ ในส่วนของกองทัพบกครับโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ได้ระดมกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือเข้าไปเร่งขนย้ายทรัพย์สินอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับอีกทั้งก็ยังได้สนับสนุนรถครัวสนามจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณที่ว่าการอำเภอปัวและมีการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยครับทางด้านของพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริท่านผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนท่านสั่งการด่วนเลยครับสั่งให้ทางกำลังพลตำรวจจิตอาสาชุดช่วยเหลือภัยพิบัติเร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็จัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับขณะที่ตำรวจภูธรภาค5เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อรวบรวมและนำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่สิ่งของที่เปิดรับบริจาค ก็คือน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวันครับสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุจุดรับบริจาคจุดประชาสัมพันธ์อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถที่จะไปซัพพอร์ตกันได้นะครับ19ถึง22สิงหาคมนี้จากนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าดูเหมือนว่ายังคงต้องรับมือกันไปทั้งตลอดสัปดาห์นี้เลยนะครับเราพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค้ำกันต่อครับ
0: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
9: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยเมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอา
4: จาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอา
4: จาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
6: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
7: 19นาฬิกา51นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับมีความคืบหน้ากรณีของเล่าตาแสนรี่นะครับจำชื่อนี้ได้ไหมคือสำนักงานปปงเนี่ยก็เปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายเล่าตาคนนี้กับพวกนะครับคือตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อนะครับว่านายเล่าตาแสนรี่เนี่ยซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำแล้วสำนักงานปปงขอเรียนว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนอกจากนายเล่าตากับพวกจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะครับโดยทางสำนักงานปปงได้ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดต่อเนื่องหลายคดีตั้งแต่ปี2544ถึงปี2563ครับแล้วล่าสุดนี้ศาลก็มีคำสั่งนะครับให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่ากว่า131ล้านบาทและคดีได้ถึงที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของการกวาดล้างกลางกรุงนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยประเด็นที่พูดถึงกันเยอะมากก็คือการวิจารณ์อย่างหนักเรื่องของการทุจริตสวมบัตรชมพูล่าสุดท่านมท.4ครับสั่งขยายผลกวาดบ้านกลางกรุงลุยสาวเส้นทางการเงินเร่งตรวจทะเบียนต้องสงสัยทั่วประเทศนะครับเพื่อปิดช่องโหว่ตั้งแต่ต้นทางย้ำว่ากวาดบ้านต้องไม่จบแค่จุดเกิดเหตุครับประเด็นนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงครับเป็นการทลายขบวนการที่นำชื่อเด็กต่างด้าวชาวเมียนมานับร้อยคนย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านย่านแฟลตดินแดงเพื่อเตรียมสวมสิทธิ์ขอทำบัตรชมพูหรือว่าบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยก็คือคนต่างด้าวนั่นเองนะครับระบุว่าต้องตรวจสอบต่อนะครับโดยเฉพาะข้อมูลทะเบียนที่ผิดปกติการแจ้งย้ายเข้าที่ผิดสังเกตใช้สถานที่เดียวกันรองรับบุคคลจำนวนมากผิดปกติแบบนี้โดยทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครองครับตำรวจปปท.ปปง.นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันครับเดินหน้าตรวจย้อนหลังและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำโดยกรมการปกครองต้องนำบทเรียนจากกรณีนี้กลับไปทบทวนกระบวนการทำงานโดยเฉพาะจุดที่สามารถถูกใช้เป็นช่องโหว่ในการนำบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีสถานะไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบทะเบียนครับโดยบอกว่าวันนี้เราเห็น1จุดแต่สิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือดูว่ามีจุดอื่นที่ใช้วิธีการเดียวกันหรือไม่ถ้ามีก็ต้องจัดการครับถ้าไม่มีต้องทำให้แน่ใจว่าระบบของเราป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ทำให้ประชาชนมั่นใจให้ได้นะครับว่าระบบทะเบียนของรัฐนั้นจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของขบวนการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบครับ อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับท่านหมวดที่4ก็ย้ำเลยครับว่า31สิงหาคมนี้นะครับสุดท้ายปลายเดือนนี้แหละจบแน่จะเร่งเซ็นปลดข้าราชการหลังคะแนนจริงเนี่ยโผล่มาแล้วชี้ว่าหลายจังหวัดเนี่ยเข้าใจนะไร้กังวลไม่หวั่นฝ่ายค้านล็อกเป้าสักฟอกคือส่วนตัวเนี่ยท่านบอกว่าพร้อมชี้แจงทุกประเด็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านวรสิทธิ์นะครับคนเดิมนี่แหละครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดนะครับหรือคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยก็มีการประชุมเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นครับในการเพิกถอนผู้ทุจริตนะครับโดยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายกอบจหลายพื้นที่กังวลใจและตนก็เข้าใจในฐานะคนทำงานรู้ว่าหลายส่วนมีความกังวลเพราะยังไม่เห็นข้อมูลโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทสทได้ทำเป็นแพ็กเกจให้อยู่นะครับว่าการดำเนินการเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติต่อผู้ที่มีรายชื่อจะต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างไรรวมถึงแบบฟอร์มเอกสารหลักฐานต่างๆจะต้องแนบไปด้วยเพื่อให้ทุกคนนั้นสิ้นสงสัยสำหรับรายชื่อที่มีความผิดปกติจะถูกถอดถอนนั่นเองนะครับหลังจากมีการชี้แจงเพิ่มเติมหลายคนก็เข้าใจและดำเนินการเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวถามท่านนะครับว่ากรณีของนายกอบจ.ลำพูนเนี่ยขอบคุณหลังเห็นหลักฐานทั้งหมดแล้วท่านว่าอย่างไรท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกล่าวว่าก็เป็นไปตามที่แจ้งเบื้องต้นเลยเข้าใจดีว่าตอนแรกทุกคนอาจจะยังไม่เห็นข้อมูลแต่เมื่อข้อมูลชัดเจนแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลจริงตามหลักนิติวิทยาศาสตร์จึงคิดว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเงื่อนไขในการไม่ดำเนินการพร้อมกับเน้นย้ำว่าสถานการณ์มีกรอบระยะเวลาค่อนข้างสั้นต้องทำให้มันง่ายรวดเร็วตอบสนองท้องถิ่นที่มีความสงสัยต้องทำการแนะนำนะครับคือต้องให้คำแนะนำให้เร็วที่สุดเพราะหากจะรอหนังสือราชการแล้วมาสอบถามส่งกันไปมาคงไม่ทันการเน้นย้ำเรื่องนี้ไปแล้วนะครับยืนยันว่าสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมนี้คดีทุจริตการสอบท้องถิ่นต้องเสร็จครับส่วนที่ฝ่ายค้านก็เตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยหยิบยกเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นขึ้นมาอภิปรายท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ก็เป็นหน้าที่ด้วยที่ฝ่ายค้านต้องทำอยู่แล้วส่วนตนไม่มีอะไรที่กังวลเพราะว่าทำเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาครับคุณผู้ฟังครับลงทะเบียนกันหรือยังครับวันนี้วันแรกนะครับที่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ Thai AI Passport ครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทย AI Passport นะครับก็เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าครับเริ่มต้นวันนี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net ครับผมท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะไปสมัครยืนยันตัวตนสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการนี้ก่อนที่จะเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการสิ้นเดือนนี้เหมือนกันครับ31สิงหาคมแพลตฟอร์ม AI Pass ออกแบบให้ผู้เริ่มต้นสามารถทดลองใช้โมเดลหลายประเภทในแพลตฟอร์มเดียวครับเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์เรียนรู้ว่าเครื่องมือแต่ละประเภทเหมาะกับงานลักษณะใดโครงการนี้นะครับเขาก็จะให้ประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมแล้ว30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้นะครับยังเชื่อมโยงการเรียนรู้การทดลองใช้จริงภายใต้แนวคิด Learn Earn แล้วก็เพลินด้วยนั่นเองนะครับก็ไปลองดูทิ้งท้ายครับวันนี้ข่าวเศร้าวงการบันเทิงครับคุณเรย์แมคโดนัลด์จากไปนะครับในวัย49ปีเจ้าหน้าที่พบร่างคุณเรย์ในบ้านพักนะครับย้อนกลับไปดูภาพในกล้องวงจรปิดพบว่าปนันประมาณเที่ยงคืนครึ่งคุณเรย์เนี่ยเหมือนฟุบลงไปนะแล้วก็นอนหลับยาวไปเลยครอบครัวให้ข้อมูลว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะครับรายละเอียดสำหรับการเสียชีวิตนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการครอบครัวก็จะเปิดเผยให้ทราบต่อไปนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเรย์แมคโดนัลด์ด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนี่คือทั้งหมดของเคาะข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับองค์การพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนจากนั้นพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุน

0: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
1: จากนั้นท่อพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครทั้งนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่เวลา 18:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒวานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวมประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

0: ้ในการดำรงความยุติธรรมรักษาความมั่นคงทางกฎหมายของประเทศพร้อมเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน
1: ขอให้พอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ส่งเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดสุรินทร์โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2556เพื่อสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินหรือยามเกิดภัยพิบัติปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่มในพื้นที่8อำเภอครอบคลุม3จังหวัดได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษรวมพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่ในจำนวนนี้มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์302คนคิดเป็นร้อยละ70จากพื้นที่ผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ7สามารถผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพผ่านเกณฑ์รวมกว่า882ตันสำหรับปี2569ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์จำนวน 567,720 กิโลกรัมรวม 6,804 คนนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์สัตว์พระราชทานได้แก่ด้านปศุสัตว์ได้ขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ 1,160 ตัวไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวเป็ดไข่ 2,580 ตัวเป็ดเทศ 18,904 ตัวและสุกร30ตัวด้านสัตว์น้ำมีการผลิตกบพันธุ์พระราชทานในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้ผลผลิต 149,780 ตัวส่วนด้านการเกษตรได้ผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนจำนวน 6,163 ต้นเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆและด้านการส่งเสริมอาชีพมีการจัดตั้งโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติได้รับการยกระดับทักษะการสกัดสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่นและการออกแบบส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันมีสมาชิก128คนในการนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการได้แก่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้นำข้าวหอมมะลิจันกระผักของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าสู่ครัวการบินไทยเพื่อนำไปประกอบอาหารบริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจด้านบริษัทแทงโก้เลเทอร์จำกัดมีการสนับสนุนการออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้กลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์ Good Goose ได้ร่วมกับโครงการพัดมูลนิธิชัยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมร่วมสมัยช่วยให้กลุ่มทอเสือกักบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกักบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกักเฉลี่ย 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนโดยวางจำหน่ายที่ร้านพัดทุกสาขาและร้าน Good Goose 10สาขาทั่วประเทศรวมถึงมีแผนขยายตลาดไปยังห้างสรรพสินค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัลหน้าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยส่วนทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวพันธุ์ KUML 4และ KUML 8ซึ่งมีจุดเด่นคือสุกแก่เร็วฝักดกผลผลิตสูง200ถึง300กิโลกรัมต่อไร่เมล็ดขนาดใหญ่ทนแล้งและต้านทานโรคราแป้งและโรคใบจุด ใช้เวลาเพาะปลูกสั้นเพียง 60-75 วันพร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวที่มีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ประหยัดเวลาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนจากจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน
2: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยผู้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยกันมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังหนึ่งแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้ยิ่งงานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: ซึ่งในการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำช่วยเหลือแก่กลุ่มสมาชิกในโครงการโดยการปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาทุกรายหากรายใดไม่มีสระน้ำสำรองใช้ในการเกษตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้กับราษฎรตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่อีกด้วยจากนั้นเวลา 11:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ในปีที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนประมาณ17กิโลเมตรในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและช่วงเดือนธันวาคม2568ชาวบ้านต้องอพยพออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการดำเนินงานของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายสมาชิกแต่ละรายมีพื้นที่ปลูกพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทาน10ไร่ในปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดรวม184ตันในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีผลิตด้วยความประณีตปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวดูแลตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้ชาวบ้านโคกไทรงามยังร่วมการจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไทรงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาช่วยส่งเสริมมอบพันธุ์ต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีโดยเฉพาะลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไทรงามนำส่งมูลนิธิชัยพัฒนาช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปอันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุโบสกโรงเจสำเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีก่อนเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาโดยระหว่างนี้คณะอุบาสกโรงเจสำเป้า11คนสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วคณะอุบาสกนั้นเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวดี ขออภัยค่ะท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีซึ่งในระหว่างเชิญดวงพระวิญญาณนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกลงเจสำเป้ายืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต๊กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกลงเจสำเป้าสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรจบแล้วได้เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีเพื่อทรงประกอบพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบและทรงประทับที่พระเก้าอี้หน้าศาลาทิมคตตะวันออกคณะอุบาสกลงเจสำเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อบาปเวรหรือสิ่งที่เคยร่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุวรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนแท่นบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลประธานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการและประทานพระวโรกาสให้ครูและบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เฝ้าถวายรายงานตัว ประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกและประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเภท
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: โคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต
7: ้านการเมกะเฮิร์ตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะปภ.อัปเดตน้ำป่วนลดมวลน้ำเตรียมไหลสู่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองนาฏอำเภอเวียงสาส่งเซลล์บอดแคสต์ขั้นเอ็กซ์ตรีมอเลิร์ทให้ประชาชนพร้อมอพยพค่าระดับน้ำน่านสูงสุดตี2สักครู่มาติดตามค่ะ
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
16: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
18: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
17: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
19: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
16: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
20: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านปัจจุบันระดับน้ำในอำเภอปัวลดลงซึ่งปภ.และหน่วยงานด้านการพยากรณ์และด้านบริหารจัดการน้ำได้ร่วมวางแผนรับมือทั้งนี้มวลน้ำจากอำเภอปัวจะไหลไปยังอำเภอท่าวังผาจากนั้นจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านก่อนจะไหลไปสู่อำเภอเวียงสาและไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยล่าสุดปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์ขั้นเอ็กซ์ตรีมอเลิร์ตแจ้งเตือนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดูใต้ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังอำเภอภูเวียงจังหวัดน่านโดยจากการคาดการระดับน้ำจากกรมชลประทานจังหวัดน่านคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะมีระดับสูงสุดที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรในคืนนี้เวลา2นาฬิกาของวันที่20สิงหาคม2569ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำน่านโดยเฉพาะตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดูใต้ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังอำเภอภูเพียงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนนอกจากนี้ปภ.เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยลำเลียงถุงยังชีพจำนวน 5,000 ถุงไปยังจังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นคาดว่าจะเดินทางถึงพื้นที่ในช่วงค่ำของวันนี้ก่อนประสานจังหวัดน่านดำเนินการแจกจ่ายตามแผนการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงปิดท้ายที่ปปง.เร่งตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามพฤติการย้ำใช้พยานหลักฐานเป็นหลักเตรียมยึดอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องเร็วๆนี้คุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
21: นายเทพสุประมาณโชติดาราเลขาธิการปปง.เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องราว 5,000 คนโดยปปง.ทำงานร่วมกับปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องย้ำผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกพิจารณาแยกตามพฤติกรรมไม่ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันทั้งหมดสำหรับกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่เชิญชวนหรือชักชวนให้ทุจริต ผู้รับโอนหรือรับเงินและผู้จ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์เพื่อให้สอบผ่านหรือได้รับการคัดเลือกโดยปปง.ย้ำจะยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ใช่เพียงแค่กระแสข่าว
0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ด

0: คอปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับเสียงร้องของยอดรักสลักใจนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวของชีวิตยอดรักสลักใจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จนเป็นนักร้องที่โด่งดังนะครับหลายท่านฟังเพลงนี้และทำให้ระลึกนึกถึงแล้วก็คิดถึงแล้วก็สงสารยอดรักสลักใจนะครับยอดรักนักร้องยอดรักสลักใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้เขาบอกว่าภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยไปได้ทั่วทั้งประเทศนะครับก็ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับยะเพียงยะยาครับสุภสิทธิ์มาเจอยะเพียงยะยานะครับ3ชั่วโมงด้วยกันในค่ำคืนนี้เหมือนกับทุกๆคืนนั่นเองนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็มีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพนี่มาฝากกันนะครับยายเพียงยะยาครับชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาคอกันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆแล้วก็ชั่วโมงที่3กับหลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับผู้สร้างสรรค์รายการของเรานะครับก็คือสุดยอดสุนทรไพรบรมกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระใสเส้นตรารุ่งฝาโอสถแล้วก็วิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดจัดเต็ม24ชนิดผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับและท่านก็สอบถามสุภาษิตว่าทำไมเดี๋ยวนี้สิงแคบสิงแห้งก็หลายท่านก็บอกว่าโดยเฉพาะนักจัดรายการเนาะซึ่งสนิทชิดเชื้อกับดีเจสุภาษิตเนี่ยก็บอกว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยนั่นเองฮะก็บอกสุภาษิตนะว่าจะนอนนี่ก็ดึกฮะแล้วก็ตื่นเร็วฮะทำให้ซุ้มเสียงอาจจะแหบใจแห้งและก็เป็นแบบนี้แทบทุกวันเลยทีเดียวนะครับเป็นว่านะครับก็อย่านะซีเรียสเนาะก็จากการใช้เสียงเยอะจากการพักผ่อนน้อยแต่ว่าที่จริงสุภาษิตก็บอกพักผ่อนเพียงพอสำหรับสุภาษิตนั่นแหละนะครับเป็นว่าซุ้มเสียงมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ว่าสุภาษิตต้องการมาทักมาทายมาสื่อมาสารกับญาติเพียงญาติยานั่นเองนะครับถ้ารอให้เสียงดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดรายการกันพอดีฮะก็เป็นอันว่ายัดเพียงยัดยาครับนะบางช่วงเสียงอาจจะแจ๋วสายบางช่วงอาจจะแหบจะแห้งบ้างต้องขอประทานอภัยสำหรับยัดเพียงยัดยาทุกท่านนะครับช่วงนี้โปรแรงนะสุภสิทธิ์ได้รับการชมเชยจากยัดเพียงยัดยากับโปรโมชั่นของวิสอนเนี่ยดูแลดวงตาพอ3แถม1 4กล่องจาก 2,700 บาทเหลือ 2,500 บาทยายเพียงยัดยาซึ่งเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อบอกว่าเอาบ้างลดบ้าง บอกว่าระยะทางสั้นๆในระยะเวลาสั้นๆคือถึงวันที่5มิถุนายน2569เนี่ยบอกก็ยังดีสุภาษิตเป็นว่าดังนั้นยัดเพียงยัดยาครับโปรโมชั่นนี้รีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะวิสซอน
3/1/4 กล่อง 2,700 บาทบำรุงสายตานะครับและที่สำคัญย้ายผิงย้ายยาทุกท่านเลยที่เอามาทานกันที่นำไปทานกันเนี่ยบอกว่าได้ผลไวให้ผลจริงสมคำร่ำลือสมคำโฆษณาแม้ว่าจะราคา 2,700 4กล่องก็ทานทานไปโดยตลอดและเป็นสินค้าที่ขายดีของสุภาษิตเลยทีเดียวนะครับถึงไม่ลดราคาก็ขายดีแต่ว่าสุภาษิตนั้นอยากท่านได้มีโอกาสได้ประหยัดเงินประหยัดทองในกระเป๋าของท่านแม้ว่าจะลดเพียง200แต่ก็200นั้นก็มีค่ามากนะครับส่วนท่านผู้ฟังที่ซื้อกล่อง2กล่องนั้นยังราคาคงเดิมคือ900แต่มันคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆแล้วล่ะวิสซอนเนี่ยตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาสูงเห็นในตาเสื่อมเจ้าประสาทตาลุล็อกประวันขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนแต่เป็นเด็กต้องทานวิสซอนนะครับทานเม็ดเดียวก่อนนอนบอกว่าหลายท่านบอกทานแล้วหลับดีจังเลยสุภาษิต ทำให้ได้พักผ่อนสมองและก็ดวงตาของท่านนี่แหละนะครับบอกไม่เคยนอนหลับขนาดนี้มาก่อนนอนรวดเดียวเลยฮะสุภาษิตเดี๋ยวต้องเอามาทานด้วยที่จริงตาสุภาษิตก็ไม่เป็นอะไรมองชัดเจนดีแต่ว่ามีช่วงหนึ่งซึ่งตามีปัญหานั่นแหละก็เอามาทานแล้วก็ปรากฏว่าดีไม่ต้องเสียเงินฮะนัดทำ MRI ละนะคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเนี่ยในการตรวจระบบดวงตาเนี่ยขนาดเบิกได้เนี่ยต้องกวักเงินเป็น 10,000-20,000 ฮะปรากฏว่ามาทานวิสซอนตาดีขึ้นนะครับกล่องเดียวเราก็ส่งนะครับส่งให้ฟรี2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีซื้อ3กล่องแถม1กล่องจาก 2,700 เหลือเพียง 2,500 บาทรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะบริษัทเคนจิคุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับนะลิขสิทธิ์1เดียวให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเข้ามาปีที่10ละนะครับส่วนผสมนะสารสกัดนั้นยังคงเดิมมาตรฐานเหมือนเดิมไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนไฉกาแฟหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจใช้กาแฟอราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลที่กิสลายใช้สารสเตียรอยด์แกโคไซด์ให้กลมแหวนแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานกำดันไขมันลูกหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ว่าทำให้ดื่มได้หลายท่านบอกว่าตั้งแต่เป็นเบาหวานกำดันไขมันคุณหมอก็ห้ามดื่มกาแฟบอกกาแฟดื่มมาตลอดชีวิตพอให้หยุดดื่มพอเห็นคนอื่นดื่มเนี่ยมันช้ำใจเหลือเกินอยากจะดื่มมาดื่มกาแฟที่ใช้กาแฟได้เลยใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดเนี่ยสกัดคาเฟอีนอย่างเหมาะสมไม่มากไปแล้วไม่น้อยไปขนาดพอดีใจไม่สั่นไม่ปวดหัวต้องเป็นกาแฟที่อร่อยด้วยนะมีสารตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายคุณเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนักขึ้นมีใบเป็กสกัดส่งเสริมความจำมีตังค์ทางชาติจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านกิโลเป็นล้านจริงๆล้าน100,000บาทมีทุกกล่องทุกซองทุกแก้วฮะมีเห็นลิ้นจื้อสงกลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีบอกว่าส่วนผสมแพงๆทั้งนั้นแหละสุภาษิตใส่ครบไหมใส่ครบตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเพื่ออะไรครับเพื่อย้ายผิงย้ายยาวไปทานเราจะได้ดีคงเดิมเพราะว่าสุภาษิตเนี่ยเป็นกาแฟผลิตมาเนี่ยยอดขายสูงมากถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยยอดขายมันตกจะทำยังไงล่ะเพราะว่าย้ายผิงย้ายยาสัมผัสได้เพราะว่าไปทานแล้วมันดีจากภายในสู่ภายนอกหล่อสวยจากภายในสู่ภายนอกมันสร้างความเปลี่ยนแปลงเยอะมากฮะนะไปทานเถอะแล้วจะรู้ว่าดีครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องฮะ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ไม่แพงเลยได้สารสกัดดีมีคุณภาพสูงสุภาษิตขอรับประกันครับมาตรฐานจริงๆกับกาแฟเทียนไฉกาแฟกาแฟดีอร่อยด้วยกลิ่นย่อยจนใจด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1 2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านหลายท่านบอกไม่ได้ดื่มไม่ได้เลย
ไม่มีเรื่องมีแรงไม่มีกำลังวังชาและท่านบอกว่าไม่ได้ดื่มแล้วดูมันซุบมันซีดมันโซมไปนะเอากลับมาดื่มเหมือนเดิมเถอะให้รางวัลกับชีวิตของตัวท่านเองกับกาแฟทินชัยคอฟฟี่นะครับแล้วก็สูตร1สูตร2อย่าลืมนะสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวียนทองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นสรรพคุณจะบำรุงธาตุนะครับล้างสารพิษในลำไส้ด้วยนะ บรรเทาอาการดูแลร่างกายขับเสมหะด้วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยนะครับให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงสู้ไม่ถอยเงี้ยไม่เป็นประพรมเพศหญิงให้เกิดความสมดุลแข็งแกร่งแข็งแรงท่านทั้งหญิงทั้งชายกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งนะเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะมาทานเลยรีบมาทานแล้วก็ท่านหญิงฮะเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนทุกเพศทุกสำหรับท่านหญิงเนี่ยไว้หมดประจำเดือนด้วยเนี่ยมันวูบวาบตามร่างกายและจิตใจฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตเนี่ยมันวูบวาบที่เคยผ่องใสก็กลับมาเหี่ยวเฉาเนี่ยมาทานเลยนะครับและถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกดดันไขมันไปตรวจรักษาโรคโรงพยาบาลรับยาคุณหมอมาทานมาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นกระปุกสีแดงสูตร1เนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนนะครับแล้วมารู้จักกับสูตร2นะครับกระปุกสีน้ำเงินเป็นยาแก้กระสายทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเอาใช้รักษาการผมแห้งแรงน้อยปวดเมื่อยตามเส้นท้องผูกอาการปวดเสียดในอกในท้องเขาเรียกว่ากระสายก่อนประกอบด้วยสุนไพรริตร้อนขับลมไม่ว่าจะเป็นตรีกระตุกรากเจตตมูลเพลิงแดงสขานขิงดีปรีเถาวัลย์เปลี่ยงนะครับเขาเรียกว่ายากระสายเส้นบำรุงธาตุแก้ตัวสั่นและลดอาการปวดแล้วก็อาการตึงเส้นนะครับแล้วก็เป็นยาแก้ลมด้วยนะครับซึ่งมีหัสคุณแก่นสมสารรากส้มกุ้งสมอวิเภกสมอไทยเทียนดำเทียนขาวแล้วก็มีลูกและดอกจันทร์การภูนะครับแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับนะปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดไหล่เการุมาตอยเนี่ยผลจากดีปรีเงาขิงรากชาภูทะแล้วก็เถาสขานรากเจตมูลเพลิงเถาโคครานเถาวันเปลี่ยงมีครบฮะนะในสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนี่ยมันดีฮะหลายท่านบอกว่าฉับเรื่องมือปลายเท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสบกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสะสุนเกินเนี่ยทานเลยสูตร2เนี่ยก้าวขามาขึ้นไปได้ไม่ได้หลายท่านเป็นเการุมาตอยปวดลึกเจ็บลึกทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนหาเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะ3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับ2สูตรร่วมกันเลยนะครับหลายท่านติดเตียงป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทาน2สูตรร่วมกันหลายท่านสั่นไปทั้งตัวเนี่ยหลายท่านนอนไปผักเป็นปลาเลยนะครับก็ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้นะครับทานทั้ง2สูตรครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นอยากได้อะไรมากน้อยเราส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศเลยท่านสะดวกโอนก็โอนมาจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรเข้ามาเลยนะครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อได้ทุกวันทั้งวันเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ0836931999นะครับไปเพลินเพลงเพาะๆกันเลยครับข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณอีกสักครู่ต่อชดขอร้องเพชรโพธารามแล้วก็แต๋วจ่าสาริกากิ่งทองครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะผมจำได
1: ้หลานถ้าเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าต้องมาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20ฝักกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าที่ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ
2: ่
3: ะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจํานะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะ
2: อยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะ
2: ส
3: วัสดีค่ะ
4: ผมเหนื่อยแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เอาพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่น
4: ะ
5: อยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไททุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: โอ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: เอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
7: ่อร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: ขอซื้อเจ๊หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: พักกันไป
1: ใช่ใช่ใช่
0: เต่าหลับ
1: ถ้าเต่าหลับพอหลับปุ๊บชาวนาเขาไปเจอก็อุ้มไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วก
2: ็
1: แล้วกระต่ายก็ฉกงูชาวนาตาย
2: มั่วนะแกเนี่ยเล่าฉันหมดแล้วเน
3: ี่
2: ย
3: แกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
1: ทำไม
3: ปวดหัว

0: ยังไงนะ
1: ตายแก่นั้นมันยากกว่าเป็นเด็กไงถ้าได้แก่ก็คือต้องได้รับรางวัล
0: รางวัลต่อไปนี้ผู้ที่ได้รับได้แก
2: ่ทำไมไม่ได้หนุ่มได้สาว
0: ได้ทั้งแก่ได้

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ช่อยนึกเอาทีมงานนายโยงนภพนนงปิดเบรกในชั่วโมงแรกรอสัญญาใจงดรังสีมันไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟเข้าห้องน้ำห้องท่ากันก่อนชั่วโมงหน้าเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
12: อ
7: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะยศชนันสุริยะลงพื้นที่สถานี N1 สั่งตั้งซิงเกิลคอมมานด์รับมือน้ำท่วมน่านสั่งบัญชาการเหตุการณ์ตลอดคืนและนายกรัฐมนตรียันไทย AI พาสปอร์ตไม่ใช่โครงการไร้ค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงน่าเป็นห่วงหลังมีฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมอย่างต่อเนื่องนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่สถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งสะพานพัฒนาภาคอำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายสุริยะในฐานะรัฐมนตรีเกษตรสั่งการและกำชับให้กรมชลประทานรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งนำเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำสำหรับสถานการณ์แม่น้ำน่านล่าสุดณสถานี N1 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งบริเวณฝั่งอำเภอภูเพียงและอำเภอเมืองในช่วงเวลา 19:00 นถึง 21:00 นและคาดว่ามวลน้ำจะล้นข้ามตลิ่งเสริมคันฝั่งอำเภอเมืองสูงถึง60ซมในช่วงเวลา 2:00 นถึง 4:00 นของวันที่20สิงหาคมนี้ด้านนายยศชนันเปิดเผยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวซิงเกิลคอมมานด์โดยคณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังและบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานทางจังหวัดเร่งระดมกำลังพลเสริมการปฏิบัติงานหน้างานพร้อมย้ำว่าชีวิตของประชาชนสำคัญที่สุดขอให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างน้อย60เซนติเมตรเพื่อลดความเสียหายปิดท้ายที่นายกรัฐมนตรียันไทย AI Passport ไม่ใช่โครงการไร้ค่าขอให้รอดูผลสัมฤทธิ์จากจำนวนคนลงทะเบียนไม่ห่วงหากฝ่ายค้านนำไปซักฟอกมั่นใจชัยชนกชี้แจงได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศออสเตรเลียถึงการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าโครงการไทย AI Passport วันแรกยืนยันว่าเป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและให้คนทุกคนเข้าถึง AI ได้โดยไม่ต้องติดข้อจำกัดใดๆซึ่งได้สอบถามรัฐมนตรี DE ระบุว่าประโยชน์สูงสุดที่ได้จากโครงการนี้คือการเข้าถึงแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆที่มีความเสถียรส่วนที่ประเด็นที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความคุ้มค่าของโครงการนั้นนายกรัฐมนตรีขอให้รอดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อนและเมื่อถามถึงประเด็นเรื่อง AI ที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงโดยเฉพาะกับภาคแรงงานในอนาคตหากไม่มีการปรับตัวอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อตลาดแรงงานไทยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่านี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีการอัพสกิลประชาชนในการพัฒนาม
5: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามิน

0: มล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีเนาะสุภาษิตก็ไม่อยากเจอเนาะแสดงว่าต้องพิพาทกันแน่นอนเลยระหว่างคู่กรณีและก็ตัวเรานะดังนั้นไม่อยากพิพาทกับใครเนาะนะโดยเฉพาะเนี่ยขับรถเนี่ยจะมีข้อพิพาทกันนะฮะระหว่างนะผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยกับคู่กรณีกันถ้าเกิดอุบัติเหตุนะเรื่องราวของความรักเหมือนกันนะกับบทเพลงที่ชื่อว่าบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีมนแคนแก่นคูนส่งมอบพยัดเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับหลังจากจบชั่วโมงแรกพันพูดไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วนะยาเพียงยาที่ติดตามรับฟังมาเป็นประจำเนี่ยจะรู้สรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หลายท่านก็ซื้อกันไปทานเองหลายท่านก็ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็หลายท่านก็ซื้อนะเอาไปให้ตัวท่านเองได้ทานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2โรคฟ้าสดสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2โรคฟ้าสดแล้วก็กาแฟเทียนฉ่ายกาแฟแล้วก็วิซอนด้วยช่วงนี้โปรแรงนะวิซอนดูแลดวงตา3แถม1 4กล่องจาก 2,700 ถึง 2จาก 2,700 เหลือ 2,500 บาทนะครับบอกว่าโปรนี้มีถึงวันที่5มิถุนายน2569เหลือไม่กี่วันแล้วรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนอย่างน้อยก็ประหยัดเงินกันไป200นะถ้าท่านผู้ฟังซื้อกล่อง2กล่องราคาเท่าเดิมฮะราคาเท่าเดิมนะครับ1กล่อง2กล่องราคาเท่าเดิมถ้าเกิด2กล่องเนี่ย 1,800 บาทไปแล้วเพิ่มอีกนิดเดียวเพิ่ม700อ่ะก็จะได้ถึง4กล่องนะยายผิงยายาครับโปรโมชั่นนี้ไม่มีย้อนหลังนะคือว่ามีจะไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้เท่านั้นซึ่งสุภสิทธิ์จัดโปรโมชั่นตรงนี้เพื่อเป็นการตอบแทนยายผิงยายาทุกท่านนะครับบอกก่อนจะบอกสรรพคุณก่อนจะบอกกล่าวเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก็มีข่าวสารมาฝากหลายท่านบอกว่าข่าวเมื่อตอนกลางวันนะเขาบอกว่าเกิดเสียงปืนดังใกล้กับทำเนียบขาวของประธานนาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำรวจตรึงกำลังแน่นเลยเจ้าหน้าที่นะตรึงกำลังแน่นนะมีผู้ถูกยิง2รายเมื่อเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณใกล้ทำเนียบขาวทำให้เจ้าที่ระดมกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่รักเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยประธานาธิบดีทำอยู่ในทำเนียบขณะเกิดเหตุด้วยเบื้องต้นมีผู้ถูกยิง2รายนะครับข่าวสารก็คือว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่ของสหรัฐเปิดเผยว่ากองกำลังตำรวจและก็ฝ่ายรักษาความมั่นคงระดมกำลังเข้าปิดล้อมทำเนียบขาวเมื่อเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในบริเวณดังกล่าวแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มีผู้ถูกยิง2รายจากการเผชิญหน้ากับหน่วยอารักขาของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นใกล้กับทางแยกถนนเพนซิลเวเนียตัดกับถนนตะวันตกเฉียงเหนือที่17โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายระบุว่าเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบของหน่วยอารักขาเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับรายงานว่ามีบุคคลหนึ่งกำลังยิงอาวุธปืนในตอนเกิดเหตุ
ข่าวระบุว่าขณะเกิดเหตุประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาพำนักอยู่ในภายในทำเนียบขาวเนื่องจากเขากำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อเจรจาข้อตกลงกับประเทศอิหร่านหลังจากเกิดเสียงปืนตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดกั้นทางเข้าออกทำเนียบขาวทั้งหมดขณะที่กองกำลังพิทักษ์นาตูภูมิ National Guard นะครับ National Guard กันไม่ให้นักข่าวเข้าไปขณะนี้ FBI ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วและกำลังสนับสนุนหน่วยอารักขาประธานาธิบดีในการรับมือกับเหตุยิงกันใกล้กับบริเวณทำเนียบขาวนะครับนี่คือนายเคสพาเทลผู้อำนวยการสำนักสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI นะโพสต์ข้อความนี้นะครับด้านนายเรดเอเดียนนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาบอกกับสำนักข่าว AFP ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตอนเกิดเหตุพอดีโดยเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนดังประมาณ 20-25 นัดซึ่งตอนแรกฟังดูเหมือนเสียงจุดพลุแต่จริงๆแล้วมันคือเสียงปืนจากนั้นทุกคนก็เริ่มวิ่งหนีออกอย่างโอลมานผู้สื่อข่าวบริเวณสนามหญ้าฝั่งทิศเหนือของทำเนียบขาวในเวลานั้นนะเขาบอกว่าพวกเขาได้รับคำสั่งให้รีบวิ่งหนีและเข้าไปในทำเข้าไปหลบภายในห้องแถลงข่าวโดยเซลิน่าหวังสุภาษิตกระดูข่าวผู้สื่อข่าวสำนักข่าว ABC Newsซึ่งกำลังอัดคลิปวิดีโอเพื่อลงโซเชียลมีเดียในจังหวะที่เกิดเหตุยิงกันพอดีสามารถบันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้ขณะที่เธอรีบหมอบลงกับพื้นด้านโฆษกของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีโดยนั้นทำส่งข้อความสั้นหรือ SMS ถึงสำนักงาน AFP ว่าทางหน่วยงานกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับหลายท่านทราบข่าวมากกว่านี้อีกนะครับหลายท่านก็ภาวนาเนาะ นะเรื่องราวของโดนัลด์ทรัมป์นะมีการลอบยิงไปแล้วครั้งหนึ่งนะนี่ครั้งที่สองเนี่ยถึงไม่ได้ลอบยิงก็ตามทีแต่เกิดเหตุใกล้ๆนั้นนะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาบอกคนรักเป็นร้อยฮะคนเกลียดเป็นล้านนะข่าวสารตรงนี้นำมาฝากกันนะครับมาพูดถึงร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสุดยอดสุนภัยรุ่งกาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดนะครับแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตากาแฟทินชัยกาแฟร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินปาปหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์จากแก้วลบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้พบขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถณตลาดสุเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างนะครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพานิคมมีเฉพาะกาแฟทินชัยกาแฟแล้วก็ร้านจิ้งวันจันทร์โชคแขกตาครีนครสวรรค์นะครับมีร้านจำหน่ายประมาณนี้นะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โดยตรงเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับสุภสิทธิ์พร้อมจะพูดจะคุยพร้อมจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะบรรยายสรรพคุณเพิ่มเติมนะครับโทรมาที่0836931999เนี่ยสุดหนึ่งบนวงการสุภสิทธิ์และวิชั่นสุดสองรูปฝาโอสถบรรเทาการปวดไม่เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเนี่ยโปร4แถม2นะโปรแรงเนี่ย4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับวิซอนดูแลดวงตา3แถม1 4กล่อง 2,500 บาทจาก 2,700 บาทโปรโมทวันที่5มิถุนายนนะ2569อีกไม่กี่วันแล้วส่วนกาแฟเทียนชัยกาแฟ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนโทรมาที่0836931999ช่วงนี้คนนิยมกันมากเลยวิซอน4กล่อง 2,500 นะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ตำบลบางนางร้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยาเอาเต็มโปรเลย4กล่องสำหรับวิซอนดูแลดวงตา2,500 บาทครับ
พี่กัญญาสุนทรวิบูลพลังนกโพทองอ่างทองกาแฟทินแฉกกาแฟ2กล่อง500บาทพี่วันดีวิวันธมงคลเทศบาล2พี่น้องตำบล2พี่น้องสุพรรณบุรีวิสซอน4กล่อง 2,500 บาทนะครับหลวงพี่พระธวัชชัยกุณฑลรัตน์วัดตาลานเหนือต้นตาลานผักไห่พระนครศรีอยุธยาวิสันสีกล่อง 2,500 บาทคุณพี่อุดมเจกะต้นน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีวิสันสีกล่อง 2,500 บาทคุณเพียงนภารัตนาโพสันเจ้ารงทวิสิทธิ์ชันจวังทองวิสันสีกล่อง 2,500 และกาแฟ5กล่องทั้งหมด 3,500 ครับพี่สังคนบุญประเสริฐต้นแม่ลานนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทป้าเล็กส่วนนาศูนย์โคกโหเท่าเพื่อเมืองสุพรรณบุรีกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณแม่สมมั่นจิตคุณแม่ของคุณพี่สุนัยเมืองขวัญใจนะครับตัวแทนประกันชื่อดังสุพรรณบุรีตำบลท่าพี่เลี้ยงเพื่อเมืองสุพรรณบุรีสุด1สุด2รวมกัน6กระปุก 1,400 บาทคุณพี่เพ็ญพันธ์แดงทองดีตำบลท่าสารามเพื่อเมืองลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณพี่วงดีเพียรกล้าตำบลคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณพี่สมจิตกองจันทร์หนองหัวโพหนองแสงสระบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณสุพรรณีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่พยนต์วรรณประกอบตนบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มานิดเติมแก้วโดนหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยัดยาครับอยากได้อะไรอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้7โมงเช้าโทรเข้ามาสอบถามให้ซึ่งสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วเราจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับไว้วางใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงเขาเรียกว่าตรงปกไม่โขกไม่จกตามมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนแฉกกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตสารจัดเต็มล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งจะซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมเงินทองเป็นของมีค่านะครับซื้อมากซื้อน้อยตามกำลังทรัพย์ของยัดเพียงยัดยาครับสุภาษิตเข้าใจนะครับโทรมานะครับ0836931999นะครับโรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วหลักกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์พี่ชะโอดซึ่งทานวิสซอนนะและจะมีคุณพี่มาลีสคุณพี่ละอีฮิรันลุงสิซึ่งในบทสัมภาษณ์จะบอกว่าจะทานคุณแผ่นนางพิมพ์สุด1สุด2แต่สุภสิทธิ์ให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นสุด1สุด2นะครับเธอมีชีวิตที่ดีแต่ส่วนฉันนั้นมีแค่ใจถึงเธอฟังกันเลยนะครับคนที่ใช้ได้แค่มองไผ่โพสะท้อนเดี๋ยวมีลำไยไหทองคำผู้สาวคาระรอท่านอยู่นะครับ

0: มือภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ละเอียดพี่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะนิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนา
1: ะ
0: ที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยแหละครับพี
1: ่ฮะก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
0: า
1: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจ
0: ผู้
1: ชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: เราพยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด 29/1 หมู่ 5 ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีครับ
2: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาวสักการะยังไม่หมดครับผม
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นสั่งสัก2ชุดน่ะ
2: 2กล่องเหรอนะ
3: 2ชุด2ชุด
2: 2ชุดนี่คืออะไร
3: กล่องทั้งแถมอ่ะ
2: 8กล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
3: สั่ง2ชุดจ้ะ
2: ครับ8กล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
3: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
2: เหรออ๋อๆๆ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แ
3: ล้ว
2: ก็ชุ
3: ดน
2: ึ
3: ง
2: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
3: เจริญจ้ะ
2: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
3: ตาเป็นต้อจ้ะ
2: ต้ออะไรครับ
3: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
2: ครับผม
3: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
2: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
3: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
2: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
3: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
2: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
3: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
2: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วนะอ๋อ
3: เป็นต้อเนื้อจ
2: ้
3: ะ
2: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
3: า
2: ะ
3: ยังไม่เคยกินเลย
2: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
3: ไม่เคยกินเลย
2: ครับ
3: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
2: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
3: ่ทับเจริญจ้ะ
2: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
3: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
2: 40หมู่8ตำบลครับ
3: จ้ะ
2: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
3: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
2: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส
3: ่
2: งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
3: จ้ะจ้ะ
2: ขอบพระคุณ
3: มากเลยจ้ะ
2: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
3: สวัสดีจ้ะ
4: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ลำเพลินวงศกรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Avenger ในใจน้องนะครับก่อนหน้านี้ผู้สาวขาเลาะลำไยไหทองคำและก็ฟังสปอตกาแฟเทนแชร์กาแฟวิซอนดูแลดวงตายาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์ไลวิชั่นเรียกง่ายๆว่าสูตรหนึ่งเนาะหรือยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถเรียกง่ายๆว่าสุดสองนะครับญาติเพียงญาติยาครับบางท่านนี้โทรเข้ามานึกตั้งนานฮะผมมันเรียกยากอ่ะเรียกยากเนาะเอาสุดหนึ่งสุดสองอ่ะสุดหนึ่งกระปุกสีแดงสุดสองกระปุกสีน้ำเงินเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สื่อสารกันได้แล้วล่ะครับเนาะก็ญาติเพียงญาติยาครับแล้วมีเรื่องจะเล่านะฮะนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องที่แต่งเล่าเรื่องส่งมาต่อมาเรื่อยๆนะครับเขาบอกใบสัญญาที่ไม่ใช่ยานั่นคือเสียงไอแห้งๆเป็นเพื่อนมาหลายวันแล้วจะไปโรงพยาบาลก็ท้อใจกับภาพผู้คนเบียดเสียดการรอคอยที่ยาวนานเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเลี้ยวเข้าคลินิกเล็กๆใกล้บ้านนะครับหมอหนุ่มใหญ่ดูท่าทางสบายๆถามคำถามพื้นฐานว่าอายุเท่าไรครับเนี่ยคือเรื่องเรานะทำงานอะไรนะครับนี่คือเรื่องเรานะเขาบอกว่าตอบว่า60แล้วครับเกษียณราชการแล้วนะครับหมอพยักหน้ารับคำว่าอ้อเกษียณแล้วแล้วประโยคต่อมาก็ทำให้ใจหายวูบนะหมอเขาพูดบอกว่าคนไข้รู้ไหมช่วงคนที่ตายมากที่สุดก็ช่วงนี้แหละคืออายุ60ถึง70ว่างงานไม่มีอะไรทำเงินก็เหลือน้อยบอกว่าคนที่เข้าไปคนไข้ก็บอกว่าเอ้าอุทานในใจนี่มันคลินิกหรือสำนักดูดวงกันแน่แต่คุณหมอไม่รอช้าพูดต่ออีกด้วยท่าทีเรียบเฉยยากินไปก็ไม่หายหรอกพ่อหมอพ่อของหมอยังตายเลยอึ้งแหละคราวนี้นะคนไข้อึ้งจนพูดไม่ออกสองประโยคนี้มันอะไรกันหมอคนนี้เป็นแบบไหนแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนโทนเสียงอย่างรวดเร็วเอางี้เดี๋ยวหมอจ่ายยาให้แต่หมอแนะนำให้ไปเขาเน้นเสียงตรงคำว่าแนะนำอย่างจงใจหารองเท้าผ้าใบดีๆสักคู่เดินทุกเช้าเดินเยอะๆหมอจ่ายยาให้ถุงหนึ่งมีทั้งยาไอยาแก้ไอแก้อักเสบยาขับเสมหะยาแก้ไข้ก็บอกว่าไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินฉันจ่ายเงินไป 2-3 ใบแดงในมือถุงในมือก็ถือถุงยาหนักอึ้งแต่ในใจกับก้องไปด้วยคำพูดของคุณหมอกินก็ไม่หายและก็หมอบอกพ่อหมอยังตายเลยความสงสัยตีกันไปมาบอกว่าจะกินดีไหมหลังจากคลินิกคำพูดเหล่านั้นยังคงก้องในหูมันเป็นเหมือนผนังกั้นระหว่างฉันกับถุงยาใบนั้นไม่ต้องกินยาเช้าวันรุ่งขึ้นคนไข้ก็เลือกหยิบรองเท้าผ้าใบคู่ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ใส่แล้วเดินเดินเดินเดินตามคำแนะนำของหมอไม่ใช่เพราะเชื่อคำขู่เรื่องความตายหรือเรื่องยาไม่หายแต่เหมือนถูกท้าทายลองดูซิว่าจะหายไหมโดยไม่พึ่งยาฉันเริ่มเดินทุกเช้าเดินเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยวันแล้ววันเล่าแล้วทุกคนรู้ไหมครับมันได้ผลเสมหะที่เคยเหนียวข้นในลำคอและอาการไอที่เหมือนเป็นเพื่อนสนิทค่อยๆทุเลาลงอย่างช้าๆอาการไอก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ยาในถุงยังคงถูกเก็บไว้ในตู้ไม่ได้ถูกแกะออกมาแม้แต่เม็ดเดียวนะครับนี่ก็คือว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่หมอบอกใบ้มาว่าออกกำลังกายดีที่สุดแล้วก็นะทานอาหารการกินให้ดีที่สุดนะดูแลสุขภาพกินนอนหลับให้เป็นเวลาตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดทำไม่ได้อย่างไรฮะหยุกยาผิดพันเสริมหาและกาแฟทินชายกาแฟช่วยท่านได้โทรมานะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวช่วยเป็นธรรมชาติ 100% ไม่มีสารปลอมเป็น
ไม่มีสารเสพติดนะสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รูปฝาโอสถกาแฟเทียนฉายกาแฟและกาวิซอนดูแลดวงตาปิดเบรกในชั่วโมงที่2จินตราภูลาภใจช้ำที่คำชะโนดจบไปจบที่การเวลาไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ยอดเพลงยอดยาได้มีความสุขความสำราญอีก1ชั่วโมงนะครับ

0: งไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
7: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
12: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
13: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาจึงเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
14: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
15: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A

0: อ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
2: ไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงชั่วโมงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรไพรบุรังกาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรไพรแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับและก็วิสอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่กับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทาง LINE สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพื่อนเพื่อนจะเรียนใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าผ่านป้าจุบันข้อปุลุงสมัยป้าสวงช่างทองบ้านสะทงป้าประหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิสภาพบ่มงาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตายเพิ่มมารุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบุญโพรังนพโพทองอ่างทองพี่เพชรทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถแสงก้าวตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองนิคมสร้างตนเองเพิ่มมารุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกำดันไขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามา
เท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพันมาธารักษ์ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติญาติทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนได้แข็งแกร่งแข็งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะมาเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์และมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับและมีนายงนภงนนงด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวูนในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใจแล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินรุ่งดินจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคลุมๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอน
1: แล้วบริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานเนกะเลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็น่ะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสู่เขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: เนาะ
1: แบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเงียบหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไป
0: อ๋อ
1: มันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่ไหนมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับสามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินมันจะกินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้เลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ค่ะ
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊บก็ไม่เป็น นอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่จะต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สนใจเล้าสมศรีอยู่ตรงไหนครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าสัมพันธ์ปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: สั่งแล้วไงว่าหลับตื่นๆหลับๆตื่นๆไม่รู้
1: ไม่ร
0: ู้
1: ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: อ๋อดูไม่รู้แล้วทำไมรัก

0: เดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: ทำไม
1: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมย
2: ขโมยมีหัว
1: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: มันต้องเป็นผู้ร้ายจริงๆจะมาลักได้อย่างนี
1: ้
2: เหรอ
1: เอ้าผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของล่ะ
2: อย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายของที่หายไปมีอะไรบ้าง
0: รู้แล้วหนึ่งอย่างคือใจหาย
2: ใจหายว่าใจหาย
0: จ้า
2: โอ้ยหายหมด
0: รู้แล้วหนึ่งอย่างก็คือใจหาย
2: น่าสมเพชใจหายแล้วอะไร

0: ขาถ่ายไว
1: ้โอ้โหเขาขโมยเขาถ่ายไว้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่เขาถ่ายไว้
2: อ๋อถ่าย
0: ไว้เขาเนี่ย
2: อ๋อ
0: ตาเองไม่เข้าใจเขาเลยว่ะ
1: โอ้โหนี่ย่องรุ่นนี้แล้วไม่น่าพูดเขา

0: ี่แหละฉันอายโอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกอะย่องย่องพอแล้ว
0: ก็พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
0: ้พึ่งไส้เหร
1: อถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: ยอมจ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยว

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงใน
1: ไห
0: ม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: ใส่ทำไมแล้วเวลาถอดแล้วถอดอีก

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันๆนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าทานเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าถูกคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง 0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
8: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟกซ์นิวได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
13: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อก จะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิด

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็

0: ผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
1: นะขอบคุณนะแม
4: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 0812901691 0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
6: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: รื่องกำลังมาดีๆที่อาจจะเพี้ยนไปยังไงอีกเนี้ย
1: เอาเสือมาแล้วใครจะอยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้ว
0: นี่กำลังฟังเพลินมาเลยนะเนี่ยอารมณ์ดับใหม่เนี่ยเรื่องก็ไม่ใช่อย่างนี้
1: ไม่ใช่อย่างนี้เหรอ
0: ลองสมัย

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกท้องทุกสถานี
1: สวัสดีกันทั่วประเทศไทยนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับ
2: ค่ะ
1: 902สอนจากที่ไหนจะเนี่ย
2: ฉะเชิงเทราค
1: ่
2: ะ
1: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
0: 8ริ้ว
1: อย่าลืมฟังเสียงตัวเองด้วยนะ4โมงอ่ะ
2: ค
1: ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
0: 8ริ้ว
1: 8ริ้ว8ริ้ว8ริ้วฟัง AM 855
0: 855นี่ดังไกลเนี
1: ่
0: ย
1: โอ้โหไม่ต้องห่วงฮะ
0: ภาคตะวันออกภาคกลางนี่เข้าได้เลย
1: เลาะริมทะเลไปเลยจนถึงประจวบนู่นน่ะ
0: ข้ามทะเลไปเลยล่ะ
1: เมื่อวานกุยบุรีร้านที่วาวัสดุสั่งกาแฟไป2ถุงอ่ะนะ
0: สั่งไปแล้ว
1: ครับ
0: กาแฟอะไรแล้วน่ะ
1: แฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมก็กินมานานแล้ว
0: โอ้สูตรดั้งเดิมนี่2ถุงเท่าไหร่อ่ะน่ะ
1: 2ถุง900
0: เออ
1: เดี๋ยวสบู่ไปคอดนึง
0: อะไรนะ
1: สบู่อะไรไม่รู้
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง1ก้อน1ก้อนลองเสียงก่อน
1: แม่เช้ามาคึกคักหน้าดูเลยนะ
0: คักเนี่ย
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711 ลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.ด้วยความคิดถึงทุกท่านเลย
1: วสป .1449 ชุมพรนะ
0: สวัสดีชาวจังหวัดชุมพรและภาคใต้
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
0: จังหวัดปราจีนบุรี855และภาคตะวันออกเนี่ย
1: รวมไปถึงคลื่นวิทยุจส.1กรุงเทพAM 657นะจ๊ะ
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลและใกล้เคียง
1: แล้วก็ตชด.ขอร้องจากนู่นนะทุ่งสง
0: นครศรีธรรมราชสวัสดีนะ
1: ทุ่งสงนี่ความถี่เท่าไหร่นะนี่ความถี่ทุ่งสงอ่ะเท่าไหร่บอกหน่อยสิ
0: 9
1: แต่ถ้าเป็นตชด.ที่
0: กาญจน
1: บุรีนี่ก็จะเป็น
0: 97.75
1: นี่จำแม่นเนาะ
0: FM เนี่ยนะ
1: ถ้าเป็นตชด.ทุ่งสง 92.5 ครับ
0: 92.5 นะ
1: ครับ 92 บาท 50 ตังค์นี่แหละนะแล้วก็จทล.ลพบุรี
0: 1197ได้ฟังกันทั่วไป
1: ครับโอ้เรามีกลางคืนนี่นะใครนอนไม่หลับบ้าง
0: เที่ยงคืนถึงตีสามตีสี่ฟังกันไปเถอะ
1: อุ่นจันตีห้านู่นน่ะ
0: ตีห้าลุงช้างก็จะไปเจอแจ้วแหววแจ๋วแจ๋วอยู่น่ะ
1: ก็ช่วงเที่ยงคืนครึ่งถึงตีห้าในจสหนึ่ง
0: ฟังได
1: ้ตีห้าหกโมงก็อยู่ที่จทล.ลพบุรี
0: ฟังเขาเถอะ
1: สามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็อยู่วทป.
0: วทป.711ได้ฟังกันบ้าง
1: แล้วก็เที่ยงคืนถึงตีสามก็อยู่จทล.ลพบุรี
0: นั่นเจ
1: เห็นไหมล่ะ
0: ฟังกัน
1: มาจนเสียงแหบผมไม่ได้กินให้ห้าวแล้วเสียงแหบนะไม่เหมือนบางคนนะ
0: มุสาเสียงแหกแล้วต้องไอ้ห้าวแล้วนะ
1: เอาโปรโมชั่นพิเศษมาแล้วนะ
0: เป็นยังไงเอ
1: าน
0: ะ
1: ซื้อ4กล่องจ่ายพันเดียวอ่ะ
0: 4กล่อง 1,000 นะ
1: ซื้อ2กล่อง700แถมกล่องนึงเป็น3กล่องไงก็รวมอีกกล่องนึงจ่ายไปอีกให้มันได้พันหนึ่งแล้วกันซื้อสองแถมหนึ่งอีกกล่องนึงเอา250รวมเป็น 1,000 บาท
0: ไอ้ห้าวสี่กล่อง
1: ไอ้ห้าวนะไม่ใช่ซื้อสี่แล้วยังมาแถมนู่นแถมนี่นะเดี๋ยวตีตาย
0: บอกให้รู
1: ้ครับเดี๋ยวแถมนู่นเดี๋ยวแถมนี่ยังไม่ได้สั่งซื้ออะไรเลย มีของแถมหรือเปล่าน
0: ั่นเมื่อวานได้โทรไปยังอ่ะเขาสั่งให้ห้าวอ่ะให้เบอร์โทรไปอ่ะ
1: โทรไปแล้ว
0: เจอกันไหมล่ะ
1: ไม่เจ
0: ออ้าว
1: ไม่รับสายด้วย
0: ที่ให้เบอร์ไปนะ
1: ใช่
0: ปรากฏมิจฉาชีพหรือเปล่าบอกจำได้แต่เบอร์โทรเลย
1: เออแม่ไม่จำเบอร์
0: กำลังยุ่งอยู่นะจัดรายการอยู
1: ่กำลังยุ่งหรือกำลังตีดัมมี
0: ่โอ้ไม่เล่นแล้วดัมมี่กลัวโดนจับไปเนี่ย
1: ตั้งแต่หนีไปขึ้นยอดตาเนี่ยนะ
0: เออเมื่อก่อนนี่ก็เล่นนะ
1: ครับ
0: เล่นภายดีแหละเราก็เลี้ยงนางกวักก็ไอ้ไข่ไว้
1: อ
0: ันนี้พอตำรวจเข้ามานี
1: ่ครับ
0: ไอ้ไข่แสดงอิทธิฤทธิ์เลยตำรวจเข้าไปมองไม่เห็นพวกเล่นไพ
1: ่
0: ตำรวจกลับไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้แม่นักกวักก็แสดงอิสริตบ้าง
1: ทำไงดีทีเนี้ย
0: กวักให้ตำรวจมามาเจอจับไปหมดเลยชุดนั้นน่ะเลยไม่เรียก
1: ขนาดหนีไปอยู่ยอดตาลยังเห็นนี่ตาลไม่มีใบยังมีใบยอดจวนดี
0: โดนมาช่วยอะไรโดนจับเลิกเล่นไม่เอาไม่ดีการมานาน
1: ครับ
0: อืม
1: อย่าไปเล่นเลย
0: ถิ่นข้อห้าเขาก็ห้ามอยู่แล้ว
1: เขาห้าอะไรเราห
0: ้
1: ามกินเหล้า
0: ห้ามการพนันมุสาเนี่ยลักทรัพย์เลย
1: ข้อหนึ่งห้ามลักทรัพย
0: ์
1: พอเขาหลับเราก็หยิบนะมาดูแลเรื่องสุขภาพกันหน่อยเนาะสุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพนี่ง่ายๆเลยก็คือรับประทานอาหารนั่นเอง
0: ให้เป็นประโยชน์กับร่างกายบ้าง
1: ครับวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะ
0: ไม่ได้ส่งข่าวใช่ไหมล่ะ
1: ติดตรงแต่ว่าติดธุระติดธุระ
0: โอ้ให้ท่านทำธุระก่อน
1: และขออนุญาตนะคุณผู้ฟังที่โทรมาจากปากทางเข้าไม่ใช่ปากทางดิหน้าวัดประดับอะหน้าวัดประดับตำบลบางระจันอำเภอข้ามบางระจันเนี่ยนะครับ
0: นาน
1: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปเพราะนั้นคุณผู้ฟังที่มาเช้านี้ที่โซสั่งจะซื้อสินค้านะครับก็สั่งที่ลุงช้างได้เลยยกเว้นยากันยุงที่ลุงช้างไม่มีต้องรอ
0: รอคุณปีดา
1: ต้องรอคุณปีดาวันพุธหน้าเนาะผมก็บอกพี่ปีดาไปประสานไปสนีเคอรี่ก็ได
0: ้
1: เขาถามกันเยอะโดยเฉพาะนู่นเนี่ยวัดวังอ่ะสะพานวัดวังอ่ะนะ
0: ยังไงอ่ะ
1: อยากได้ยากันยุงมันก็ไม่ทำบริการส่งทางไปสนีไง
0: ยากันยุงลุงปิดาย
1: ากันยุงลุงปิดา
0: น่านตาลุงปิดาตัวล้าน
1: อ่ะดูดีมากกัน
0: อย่าไปดินทาเขา
1: ไม่ว่าปีใหม่ได้ของขวัญเพียบเลยนะ
0: ขลาบ
1: หวี
0: หวี
1: คนล้านได้หวีนะวันนี้ภาคเหนือฝนตกเยอะ170นะครับ
0: ตกหนักเป็นบางแห่งด้วย
1: เฉพาะแม่งสอนลำพูนอุตรดิตสุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและก็จังหวัด
0: เพชรบูรณ์นะ
1: ฟังเราทางวสป.711นะ
0: เพชรบูรณ์
1: ที่ตกหนักมากๆเลยก็คือเชียงใหม่เชียงราย
0: น่านพะเยาแพร่ลำปาง
1: ครับส่วนที่พี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะตกเยอะนะครับ
0: ตกทั่วเลยนี
1: ่ร้อยละ70ทั่วเลย
0: จังหวัดเลยหนองบัวลำพูดอนธานีขอนแก่น
1: มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญ
0: นครศรีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษเนี
1: ่ยแล้วก็อุบลราชธานีนะครับ
0: แล้วก็จะตกมากที่หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและก็กาฬสินธุ์นะ
1: 15122
2: จำมาละนะจ๊ะ
1: จ้าจ้าผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: จ้าจ้า
1: เดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวไปถามชื่อที่อยู่ออกอากาศเดี๋ยวเสร็จมิจฉาชีพเขา
0: อยู่ที่ไหนเนี่ย
2: จ้าจ้า
1: ฟังอยู่ที่ไหนจ้า
2: อ๋อถักเขตท่าวุ้งจ้า
1: อ๋อท่าวุ้งนี่ฟังวอตเตอร์ปอร์ต711เลยนะตอนนี้นะ
0: ฟังได
2: ้จ
1: ้าจ้าเดี๋ยวโทรกลับนะจ้า
0: อืม
2: จ้า
0: สาวท่าวุ้งเนี่ย
1: สาวท่าวุ้ง
0: อืม
1: สาวท่าวุ้งนี่ยุ่งจริงๆภาษาบางโพนโค้งจริงไง
0: โอ้จริงๆ
1: สาวท่าวุ้งนี่ยุ่งจริง
0: ๆ
1: พี่น้องภาคกลางครับบ้านเรานี่ร้อยละ60นะ
0: ก็มีตกที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรี
1: กาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดราชบุรีครับ
0: คือภาคกลาง
1: นะฟังอยู่กาญจนบุรีเนี่ยตชด.เนี่ยนะบอกกันด้วยวันนี้ฝนตก 60% นะ
0: ภาคกลาง
1: ครับจะได้ซื้อปุ๋ยผมไปได้แล้วตอนเนี้ย
0: สั่งซื้อได้ปุ๋ยตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็ภาคตะวันออกครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที
1: ่โอ้โหฟังอยู่855เนี่ยนะนี่นครนายกตกแล้วนะปราจีนบุรีสระแก้ว
0: ฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรี
1: ครับผมโดยเฉพาะจังหวัดตราดตกหนักมากนะวันนี้นะ
0: ตกมาก
1: ครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันออกฟังเราอยู่1449เมื่อเช้าเนี่ยน้องปลาบอกว่าฝนกำลังตกเลยชุมพรนะ
0: อันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่นี
1: ่ครับ
0: มีที่ไหนบ้างอ่ะนะ
1: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราช
0: ยะลาและนราธิวาสนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นไงครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นี
1: ่ระนองกับพังงานะ
0: ตกหนักนะ
1: สตูลนิดหน่อยนิดหน่อยสตูลนะแต่กรุงเทพและปริมณฑลก็เยอะจ้า
0: ร้อยละ70ของพื้นที่นะ
1: ครับผม
0: พยากรณ์อากาศวันนี้
1: จ้า
0: ก
1: ็ว่ากันไปดินฟ้าอากาศที่ผมย้ำนิดนึงนะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: ลุงช้างตราพญาเสือ
1: นี่
0: ถุงสีเขียวเนี่ย
1: ถุงสีเขียวนะครับต้องถุงสีเขียวเท่านั้นท่านจะได้บอกว่าเอ๊ะทำไมมันแพงกว่าคนอื่นวะเพราะว่าเรามีฮิวมิก โลไมด์แล้วก็ฮอร์โมนด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะแพงกว่าเขาประมาณสักไม่กี่ตังค์อะนะ
0: ไม่เยอะ
1: แพงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปอะนะครับ
0: จับต้องได
1: ้ครับเพราะปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปเนี่ยเขามีแต่ขี้หมูขี้งวงขี้ควายไงแต่ว่าเป็นปุ๋ยเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะเลี้ยงปล่อยเราเลี้ยงจากในฟาร์มอะ
0: ในฟาร์ม
1: เราไม่ได้ปล่อยทุ่งไปท่าเหมือนที
0: ่
1: พี่น้องบ้านเราใช้มาผสมกับพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรพวกนั้นน่ะสังเกตดูพอหวานปั๊บเป็นหญ้าขึ้นเพราะพวกนี้มันกินทรงเดชอะกินไปทั่วเม็ดยมเม็ดหญ้าเลยมาถ่ายออกมามันก็เป็นเพาะพันธุ์อย่างนี้เป็นขยายพันธุ์นะเนาะแต่ของเรานี่สะอาดและกินหัวอาหารอย่างดีนะครับตอนนี้ถ้าไม่เอาสูตรถุงสีเขียวเอาสูตรถุงสีส้มสีเหลืองสีธรรมดาซึ่งไม่ใช่สีเขียวที่ไม่มีฮอร์โมนไม่มีฮิวมิกไม่มีโคลไมด์เนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับรู้สึกว่าจะถุงหนึ่ง50กิโลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ550บาท550บาทครับก็ตันหนึ่งก็ตก 11,000 บาทนะครับอ่ะก็ได้นะจะเอาสีอื่นได้นะไม่จะเป็นต้องสีเขียวแต่ถ้าสีเขียวเนี่ยโอ้ยห่วงไม่ต้องห่วงแล้วครับสบายบือสะดือโบใช้ได้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านใครที่หว่านนาหว่านข้าวแล้วกำลังจะเกี่ยวแล้วล่ะกำลังตั้งท้องกำลังแต่งตัวกำลังแล้วนะอ่อนๆและตั้งท้องอ่อนๆเอาดึงรวงไป
0: ดึงรวงดึงเร็วแล้วคราวนี้ร่ำรวยละ
1: ครับ
0: สั่งได
1: ้ราคาเดียวกับเม็ดฟูกครับ
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนกล่องละ 1,000 บาท
1: ครับซื้อ2กล่อง2กล่อง 1,500 3กล่อง 2,000
0: 2,000
1: เหมือนกันเลยครับดึงรวง
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าดึงรวงมันแบ่งขายเป็นเม็ดไม่ได้ต้องซื้อยกขวด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: อืม
1: ใครมันไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเป็นไปได้เม็ดฟูเม็ดนิดเดียวผสมน้ํา200ลิตรฉีดได้ตั้ง5ไร่ขี้โม้น
0: ะ5ไร
1: ่ลองดูสักเม็ดนึงสิน
0: าน
1: เม็ดนึงก็250บาทแค่นั้นเอง
0: ซื้อเป็นกล่องไปเลย
1: ซื้อยกกล่องไปที่ไปซื้อทําไมทีละเม็ด2เม็ดเน
0: า
1: ะ
0: 1,000 บาทแล้วน่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: อ่ะมาเรื่องของข่าวเลยที่เนี่ย
0: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
1: เขารอฟังข่าวอยู่แล้วว่าคุยอะไรกันก็ไม่รู้คุยกันอยู่ได
0: ้อืม
1: ไฟไหม้อีกแล้วครับ
0: ฝนตกจะมีไฟไหม้อีก
1: เหรอเออชุมชนบ้านไม้ซอยรัชดาภิเษก7
0: เผาวอดไป5หลัง
1: โอ้โหโหมอย่างรุนแรงเลยคุณผู้ฟัง
0: คนโดนไฟไหม้นี่น่าสงสาร
1: ตีหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ย
0: ช่วงเช้าวันนี้นะ
1: 19สิงหาคมเนี่ย
0: ส
1: ายด่วน199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนพี่น้องประชาชน
0: ภายในซอยรัชดาภิเษก7แยก15/14
1: ครับ
0: ว่ากันไป
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบริ้งแล้วก็ดีแคร์
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนี่ต้องดีแคร
1: ์และยาย่าบริ้งเนี่ยก็เป็นแคปซูลนะ
0: รับประทานง่ายชนิดแคปซูลดิ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดกัน2เม็ดเลย
0: ปลุกละ800เดี๋ยวนะ
1: ระบาดมี60เม็ดไง
0: 60เม็ดมันเยอะอ่ะนะ
1: แต่ดีแคร์มันมีแค่40เม็ด
0: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: ซื้อ2กระปุก60เม็ดกินได้เดือนนึงเหมือนกัน
0: 650บาท
1: ครับยาย่าบิ๊กเนี่ยไม่ได้มีทุกร้านนะมีที่ร้านจมูกป่าโมกร้านบัวเภสัชโคกสำโรงจิงว่นจันช่องแคร์แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตุ่มเท่านั้น
0: มีขายที่นั่น
1: ครับ
0: ไม่มีก็สั่งซื้อ
1: ครับเบอร์โทรก็081-290-1691 อย่าไปจำเบอร์โชเล่ที
0: ่เมื่อวานนี้โทรไป เบอร์โชเล่
1: ครับ
0: จำได้
1: จำได้โชเล่คนเดียวไปตรวจสอบครับที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านชุมชนบ้านไม้สองชั้นนะปลูกติดกันหลายหลังเลยทีเดียว
0: พบเพลิงกำลังไหม้รุนแรงเนี่ย
1: ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวก็ตื่นตระหนกตกกระจาย
0: การชุลมุนวุ่นวาย
1: รถดับเพลิงเข้าระงับเหตุลำบากเนื่องจาก
0: เป็นซอยแคบเนี่ย
1: ซอยแคบเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
1: และอาสากู้ภัยมูลนิธิก็ต้องช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่
0: เพื่อระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกลาม
1: ใช้เวลาประมาณ
0: 30นาทีเพลิงสงบปะนะ
1: ครับจากการตรวจสอบเบื้องต้น
0: พบว่าบ้านเรือนประชาชนถูกไฟไหม้ไปประมาณ5หลัง
1: ที่เกิดเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: อ้าวเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไงอ่ะ
1: อยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็สอบสวนเพื่อสรุปหาสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไป
0: แต่ก็น่าจะเกิดจาก
1: ไฟฟ้าลัดวงจร
0: จำเลยที่1เนี่ยนะ
1: จำเลยที่1ไม่เถียงสักคำนะก็ดูสายไฟที่น่ะ
0: สายไฟระโยงระยาง
1: เลยนะดูในรูปสายไฟนี่วุ่นวายไปหมด
0: นกไม่กล้าบินผ่านกลัวชนตาย
1: นกจะมีที่ไหนจะบินผ่านแล้วเนาะ
0: สายไฟเต็มไปหมดทุกเสาเนี่ย
1: ครับต้องระมัดระวังกันหน่อยเรื่องฟืนไฟในบ้านไม้เนี่ยต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าสายไฟเนี่ยอายุเกิน10ปีเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าสายไฟมันไม่คือความมาตรฐานมอกเขามีแต่อายุการใช้งานมันมีนะครับเพราะนั้นแล้วเราต้องคอยตรวจตราแต่อย่างสม่ำเสมอเหมือนเตาแก๊สหุงข้าวทำกับข้าวกันเนี่ยนะเวลารีบๆขึ้นมาเนี่ยเวลาทำเสร็จสุกปุ๊บยกไปเลยยกไปกินเลยพอยกไปปุ๊บบางคนก็ปิดเฉพาะหัวเตา
0: ปิดแค่หัว
1: แต่ถังไม่ปิด
0: มันต้องปิดด้วยนะ
1: บางคนปิดถังแต่ไม่ปิดหัว
0: ปิดด้วยนะ
1: ครับถ้าเปิดเตาแก๊สไว้แล้วปิดแต่หัวนะไม่ปิดถังแก๊สนะแก๊สมันก็วิ่งออกมาจากถังมาตามสายมันก็มาตันอยู่ตรงไอ้หัวแก๊สนั่นแหละ
0: บางทีเราปิดไม่สนิท
1: บางทีมันขันน็อตสายไม่แน่นน่ะ
0: ใช่
1: มันก็ฟุ้งอยู่ในครัวเนี่ย
0: ฟุ้งกระจายได
1: ้พอไปที่จุดปุ๊บทีเนี้ย
0: บุบเลย
1: เปิดประกายไฟอย่างเมื่อวานในที่ลำปางไปทำกับข้าวไปอุ่นข้าวจะอุ่นแกงบึ๊บเกิดไหมนี
0: ่
1: ยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไม่มีข่าวมานะ
0: ต้องระวังกันเอาไว้นะ
1: ครับ
0: ปิดให้ครบ2ที่
1: ครบฟืนไฟก็ต้องดูให้ดีนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกออย
0: โปรมิกออยนะ
1: บำรุงฟื้นฟูไตนะครับ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูจะกินเฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะ
0: โปรมิกออย
1: ราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านดีแคร
1: ์2กระปุก650เหมือนกันนะจ๊ะ
0: ซื้อ4กระปุกก็ 1,300
1: แถมให้กระปุก1เลยเหมือนกับดีแคร์เลย
0: เหมือนกัน
1: อ้าวเป็นไงล่ะครับที่ดินแจ้งตำรวจแล้ว
0: เอาผิดใครอ่ะ
1: ผู้จัดการมรดกขอให้ออกใบแทนโฉนดอ้างว่าสูญหาย
0: ทั้งที่ตัวเองเนี่ย
1: ยังอยู่กับวัดป่าอดุญญารามเนี่ยตัวจริงของโฉนดนะ
0: อยู่ที่วัดป่าเนี่ยนะ
1: อ
0: ดุญญารามอดุลตยารามเนี่ยนะ
1: นั่นแหละเขาเรียกอดุลยารามนะเป็นไงเล่าป้าดา
0: ไม่ใช่ญาติผมนะ
1: เป็นญาติคนนู้นคนนี้ไล่เลี้ยงแล้วไม่รู้ลูกเต้าเหล่าเต้านะบดานี่พูดไม่เว้นช่องว่างใครก็พูดเลยนะ
0: แกพูดเก่ง
1: อ่ะสรยุทธ์แน่ๆยังยอมอ่ะ
0: กันชัยเป็น
1: หนุ่มกันชัยเนี่ยโอ้บดาผมยอมแล้ว
0: หิวกระเป๋าออกจากรายการเลยนะถ้าจะออก
1: ไม่เดี๋ยวจะให้เป็นลูกบุญธรรมเลยนะ
0: รับเป็นลูกบุญธรรม
1: โอ้แม่คุณเอ้ยบดานี่
0: แกก็เก่งนะ
1: เดี๋ยวต้องเจอป้ารัตนาหน่อยแล้วจะหนา
0: แต่ให้เหมือนเลยนะ
1: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
0: ไบโอดี
1: 1กระปุก100แคปซูลนะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: มันจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราในอาหารของเรานี่มีเอนไซม
0: ์เติมเต็มเข้าไป
1: แปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีนครับเสริมสร้างบำรุงร่างกายของเราอย่าป่วยแล้วกินนะไม่หายนะไม่ใช่ยา มันต้องกินยังไม่ป่วยเนี่ยนะกระปุก100แคปซูล690บาทครับ2กระปุก 1,300 1คาราเบลมี4กระปุกนะ
0: จ่าย 2,000 บาทเด้
1: แถมฟรีไปอีก100แคปซูล1กระปุกเลยจ้า
0: ทานการมื้อละ3เม็ดนะ
1: ไม่ได้มีทุกร้านนะ มีเหมือนกับยาบิงเลยเหมือนเจ๊หมูอย่างเงี้ย
0: เจ๊หมูเขามีทุกอย่างของเราเนี่ย
1: เชียงวันจันทร์ช่องแคอย่างเงี้ย
0: ไปซื้อกันได
1: ้หรือไม่ก็ที่บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูม
0: ที่โคกตูมวันนี้เขาอยู่ทั้งวันเนี่ย
1: เมื่อกี้บัวเภสัชเมื่อกี้ร้านผมก็มีนะยาบิง
0: ไปซื้อกันได้นะ
1: กลับนะบัวบอกมี
0: ผมลงใช่ไหม
1: ผมลงเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
0: ที่
1: วัดป่าอดุญญารามนี่แหละครับ
0: อดุญญารามขอนแก่นเนี่ย
1: ล่าสุดนะฮะเรื่องนี้ที่โรงพักเมืองขอนแก่น
0: เป็นยังไง
1: เจ้าพนักงานที่ดินคือนายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเทือกพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาแจ้งความดำเนินคดีกับนางบัวไขสรสมุทร ผู้จัดการมรดกนายเฮียงพิมพ์ศรี
0: เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่
1: 61945กรณีออกใบแทนโฉนดที่ดิน
0: โดยอ้างว่าโฉนดสูญหาย
1: ก่อนพบว่าโฉนดฉบับจริงยังอยู่กับเจ้าวาดวัดป่าอรุณยราม
0: อยู่ที่วัดเลย
1: ครับ
0: วัดป่า
1: เจ้าพนักงานที่ดินก็จังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าการเดินทางมาในวันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
0: ดำเนินคดีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าโฉนดฉบับจริงยังมีอยู
0: ่แล้วก็อยู่กับเจ้าวาดด้วย
1: จึงต้องตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอทราบอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ว่าโฉนดไม่ได้สูญหาย
0: หากพบว่ามี
1: ก็ขอก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายด้วย
0: เข้าข่ายด้วย
1: กรณีนี้นะครับผู้ขอได้คัดค้านได้คัดสำเนาไม่ใช่คัดค้าน
0: คัดสำเนาโฉนดจากสำนักที่ดินเนี่ยนะ
1: สมัยก่อนจะมีอะไรต้องไปคัดสำเนาเดี๋ยวนี้เอกถ่ายเอกสารเนี่ยนะแล้วก็ไปเซ็นรับรองใช่ไห
0: ม
1: สมัยเนี้ยนะสมัยก่อนมันคัดสำเนาอะไรเนี่ยนะ
0: ถ่ายเอกสารอย่างเดียวเซ็นรับรอง
1: ครับเมื่อวันที่13กรกฎาคม69นะครับแล้วก็ยื่นคำขอออกใบแทน27กรกฎาคม69
0: ระหว่างดำเนินการเนี่ย
1: เจ้าวาดวัดป่าดุนยารามก็นำโฉนดฉบับจริง
0: มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะ
1: ทำให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบแล้วพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหาย
0: แล้วยังมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินการออกใบแทนด้วย
1: ที่ดินเขารู้อย่างนี้เขาก็ยกเลิกสิ
0: ไม่ได้มันท่านผิดด้วยนะ
1: มันจดทะเบียนซ้อนกันง่ายกันไม่รู้นะ
0: ไม
1: ่ส่วนคำสั่งยกเลิกการออกใบแทนโฉนดเจ้าของเจ้าพนักงานที่ดินอธิบายว่า
0: เป็นคำสั่งของทางปกครองนู่นน่ะ
1: ต้องแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน15วัน
0: โดยได้แจ้งหนังสือไปแล้วเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: และขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์ครับ
0: นอกจากนี้
1: จากการตรวจสอบของสำนักงานที่ดินยืนยันคดีอาญาที่เดินทางมาแจ้งความในวันนี้
0: อาจจะไม่กระทบต่อขบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัด
1: ซึ่งต้องเดินหน้าตามขั้นตอนตามมาตรา84ครับ
0: สรุปว่าไง
1: สถานะล่าสุด1การขอออกใบแทนโฉนดสำนักงานที่ดินยกเลิกกระบวนการแล้ว
0: หลังพบว่าโฉนดฉบับตัวจริงยังไม่ได้สูญหาย
1: 2สิทธิอุทธรณ
0: ์
1: ผู้จัดการมรดกได้รับแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่งภายใน15วันขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการยื่นอุทธรณ์ครับ
0: 3
1: คดีแจ้งความเท็จสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความเพื่อ
0: ดำเนินคดีนะให้ตำรวจเนี่ย
1: สอบกรณีการให้ข้อมูลว่าโฉนดสูญหาย
0: ทั้งภายหลังจากพบโฉนดตัวจริงแล้ว
1: 4สิทธิในที่ดินเจ้าหน้าที่ระบุว่าหากไม่มีคำพิพากษาใหม่เปลี่ยนแปลงคำพิพากษาที่ถึงที่สุด
0: สำนักงานที่ดินก็ต้องดำเนินการตามสิทธิ์เกิดขึ้นจากคำพิพากษา
1: การเปลี่ยนชื่อวัดอยู่ระหว่างกระบวนการตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไม่ใช่กระบวนการเดียวกันกับคดีแจ้งความเท็จนะครับ
0: 6
1: คนละคดีนะฮะคนละคดีนะนะ
0: 6
1: คัดค้านคำคัดค้านของทายาท
0: เนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ระบุว่ามาตรา84ไม่ได้เปิดช่องให้ทายาทเข้ามาคัดค้านสิทธิของวัดโดยตรง
0: แต่หากพบว่าผู้จัดการมรดกที่ดินยอมลงนามโอน
1: กระบวนการก็จะสั้นและก็รวดเร็วขึ้นหากไม่ยินยอมสำนักงานที่ดินต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้
0: 8
1: 7ก่อนที
0: ่7
1: ทำไมใจร้อนจังเอ้า
0: ผมอยากจะถึงเลข8เจ็ดระยะเวลา
1: เป้าหมายพยายามเร่งรัดให้เสร็จภายใน1เดือน
0: แล้วก็ยังไม่สามารถรับรองกรอบเวลาได
1: ้เนื่องจากว่ามีหลายหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้อง
0: ส่วนคดีที่8เนี่ย
1: กรมที่ดินและสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างการหารือกับกรมที่ดินเพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
0: ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนสำคัญกันต่อไปเนี่ย
1: ครับผมวุ่นวายนะแม่ประดา
0: เรื่องของที่ดินเนี่ยนะ
1: ถ้าจบกันอยู่แล้วประดามาเคาะทั้งนั้นเลย
0: กรณีสงฆ์นี่
1: ใช่
0: เล่นก็ของบาปนะ
1: เขาออกใบราชกิจจาไปแล้วจริงๆทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: เป็นวัดไปแล้วอ่ะ
1: ครับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มได้เลยนะจ๊ะ
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
1: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยนะสูตรดั้งเดิมนะมีส่วนผสมเดียวกันกับกาแฟลิซ่าเอ็มโกสูตร2เนี่ยนะสมถังเช่าเกากี้เห็ดลินจือและ
0: กระชายดำนะ
1: ครับผมน้ำตาลไม่ใส่นะ
0: เป็นเบาหวานรับประทานได
1: ้คาเฟอีนไม่เพิ่มนะไขมันทรานไม่มีนะ
0: เป็นไขมันก็รับประทานได้
1: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ผสมเหมือนกันเพียงแต่เพิ่ม
0: ข คอลลาเจนจะปลาน้ำจืดเข้าไป
1: บำรุงกระดูกบำรุงรากผมรากฟันอะไรประมาณนั้นนะ
0: ทั้งสองสูตร
1: โปรโมชั่นก็บอกแล้วว่าแถมอะไรไปบ้าง
0: นั่นสิ
1: แถมอะไรนะ
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: เอาอีกแล้วครับคดีนราธิวาสเพิ่มอีก2รายนะครับเสียชีวิตอ่ะ
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราอ่านไป39รายที่เป็น10ตำรวจโทเลยนะวันนี้อีก2รายรวมแล้วเป็น
0: 41ราย
1: เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์นะลาดพร้าวครับคุณผู้ฟัง
0: ยังไม่หมดนะผมว่าเนี่ย41รายแล้วเนี่ยตายเยอะเลย
1: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมระขี้นก
0: มระขี้นกนะ
1: สกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
0: มระขี้นกนะ
1: ทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยครับใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู
0: ่และรับประทานมระขี้นกเราควบคู่กันไป
1: กระปุกหนึ่งมี6
0: ขี้นกเราควบคู่กันไป
1: กระปุกหนึ่งมี60เม็ดนะ
0: ขายกระปุกละ300อ่ะนะ
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะถ้าจะซื้อ4กระปุก
0: แถม1กระปุกด้วย
1: ครับผมเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้าง
0: ยุงกำ

0: เสียชีวิตจำนวนมาก
1: นี่ใช่น้อยเลยนะคุณผู้ฟัง
0: ล่าสุดเป็นยังไง
1: สำหรับข้อมูลผู้บาดเจ็บเหตุไฟไหม้โรงเรียนนราธิวาสวันที่18สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเพิ่มอีก2รายรวมเป็น
0: 14รายดังนี
1: ้รายที่13มีชัยนะเข้มมีชัยใช่มั้ย อยู่โรงพยาบาลราชวิถี
0: รายที่14
1: ทัศนัยมั่นประพันธ
0: ์อยู่โรงพยาบาลตากนะตากศิลป์
1: ตากศิลป์ตากศิลป์รวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเป็น
0: 41รายแล้ว
1: ขณะเดียวกันยังมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอีก10คน
0: แบ่งเป็น ICU
1: จำนวน4คน
0: แล้วก็ห้องผู้ป่วยทั่วไป
1: 6คน
0: โอ้ ICU อีก4นะ
1: ครับ ICU 4นี่ก็
0: โ
1: อ้
0: หนักกันนะ
1: หนักเหมือนกันสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยนะ
0: ไม่น่าไปเที่ยวกันเลย
1: ครับ
0: สถานที่อโคจรเนี่ยนะ
1: ไม่รู้จะของรอดหรือไม่รอดไม่รู้นะจะของเขาเนี่ยจะของก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยด้วยนะจะให้รัฐบาลมารับผิดชอบได้ไงอย่างเงี้ย
0: นั่นนะสิแล้วเสียคนละหลายตังค์เลยเนี่ย
1: ใช่เนาะที่กินที่อยู่เรามีก
0: ็
1: ที่เที่ยวที่กินที่นอนแล้วอยู่บ้านเราดีที่สุด
0: อยู่บ้านเราจะทำอะไรก็ซื้อมาน
1: ั่งตั้งวงสังสรรค์ให้ดีเรียบร้อยแล้วก็เอาลิเกโชเล่ไปเล่นให้ดู
0: เอาหากันไปบ้างนะลิเกโชเล่ชาติรักโคลินเนี่ยนะ
1: ใครจะกินเหล้าตั้งวงกินเหล้าเอาลิเกมาเล่นไว้นะ
0: โอ้เขากินกันมาก่อนนี่ก็นั่งดูหน้าเวทีแล้วตบวันดีพวกเนี้ยตบรางวัล
1: แต่มันไม่มีดนตรีดิโกเทคเหมือนเดี๋ยวนี้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีเรื่องไม่มีราวลิเกเนี่ย
1: มีแต่ลิเกทะเลาะกันเองบนเวทีนะ
0: ดาบคนละเล่มแล้วไล่ฟันกันแล้วนะ
1: เอากระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบ
0: อันนี้ต้องทางด้านน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: กินก่อนนอน2เม็ดเพื่อการซ่อมสร้างนะความหล่อลื่นสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อนะครับกินตอนนอน2เม็ดดีที่สุดราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันกับ
0: ทางด้าน
1: มระคินกนะครับ
0: กระปุกนึง300เหมือนกัน
1: ท่านที่เป็นกาวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากนะเป็นนิ้วล็อกกับปวดบรรเทาอาการปวดด้วย
0: ไทยแคลพัดเ
1: ด้อันนี้ไทยทิพย์โอสถก่อนดิ
0: ไทยทิพย์โอสถด้วย
1: ไทยแกพัดปวดกระดูกปวดข้อสิ
0: อันนั้นแรงกันนะ
1: อันนั้นเขาไปเสริมสร้างกระดูกและข้อไทยแกพัดนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามันปวดมากบรรเทาอาการปวดด้วย
0: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: เพราะไทยทิพย์โอสถเป็นยาไทยแกพัดไม่ได้เป็นยา
0: ครับ
1: ไปซ่อมกระดูกที่มันผุมันพุนนะแต่ถ้าเมื่อยเนื้อไม่ตัวก็กินแบบแคปซูล
0: แต่นี่แคปซูลก็กระปุกก็300
1: ครับโปรโมชั่นก็มีเหมือนเดิมนะครับซื้อ5กระปุกแถมกระปุกนึงสูตรดั้งเดิมก็ซื้อ5กล่องแถมกล่องนึงนะ
0: แถมให
1: ้นุ่มวัย36ปีก่อเหตุสลดกลางสนามยิงปืน
0: เป็นแบบไหนอ่ะ
1: หลังจากชาวปืนไปซ้อมยิงนะครับ
0: ปืนอีกแล้ว
1: เอาข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโฟกัสครับ
0: ขี่ไม่พุ่งขี่ไม่จวดปวดขี่ไม่บ่อยเนี่ยนะ
1: โฟกัสกล่องเขียวๆกล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล้อง
0: โฟกัสนะ
1: ฟ้าใหม่1ฟ้าใหม่1999ว่าไงจ๊ะฟ้าใหม่โทรมาอีกแล้วเนี่ยฟ้าใหม่1999อยู่ตากฟ้านะ
0: ตากฟ้านครสวรรค์เนี่ยนะ
1: ครับผมนี่เลยเขาว่าไงเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาถามหาอะไรนะอยากแก้ปวดเข่าไทยแคลพัดไงไทยแคลพัดนะไทยเนี่ยนะบอกเขาหน่อยเนาะไทยแคลพัดนี่ส่งรูปให้ดูด้วยเน
0: า
1: ะโอ้เวลาก็ไล่หลังมาเต็มทีแล้วเกินนะคุณผู้ฟังนะ
0: หนุ่มวัย36ปีก่อเหตุสลดกลางสนามยิงปืนน่ะ
1: ที่ไหนบางบัวทองอ่ะดิน
0: นท์อีกแล้ว
1: เอาอีกแล้วอะไรกัน
0: นท์เนี่ยโหตายเยอะเนี่ย
1: ท่านผู้ว่าครับรีบทำบุญเถอะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
1: ครับ
0: เห็นที่จะต้องทำบุญจังหวัดแล้ว
1: นั่นน่ะสิ
0: บางบัวทองที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: บางบัวทองอีกแล้วครับท่าน
0: สนามยิงปืนน่ะ
1: ครับ
0: ตำรวจไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยไปตรวจสอบว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยนะ
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
0: จึงได้ยิงปืนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลที่ร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุเนี่ย
1: เป็นด้านนอกของอาคารฝึกยิงปืนพบร่างของนายเออ
0: ายุ36ปีดิ
1: สภาพนอนจมกองเลือดเสียชีวิตครับ
0: ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาว
1: มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณศีรษะข้างลำตัวพบ
0: อาวุธปืน11มม.อยู่1บอก
1: จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ครูฝึกของสนามซึ่งเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะ
0: บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมาเช่าปืนมายิงเนี่ยเป็นประจำ
1: ก่อนเกิดเหตุผู้ตายพยายามนำปืนที่เช่ามายิงออกนอกสนาม
0: อ้าว
1: เจ้าหน้าที่รักครูก็ได้ห้ามไว้
0: อย่ายิงไปนอกสนามสิ
1: แต่ผู้ตาย ได้อ้างจะขอออกไปสูบบุหรี่หน่อย
0: ผมสูบบุหรี่ก่อน
1: ครับ
0: หลังจากนั้นฉวยโอกาสเนี่ย
1: จากการสอบ

0: ถามญาติบอกกับคนตายเนี่ย
1: ออ
0: มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าคาดว่าน่าจะอาการป่วยนั่นแหละ
1: ออกไปสูบบุหรี่แล้วก็ยิงปืนยิงตัวตาย
0: แต่ไม่ได้เอาปืนไปยิงเอาปืนเนี่ยที่ใช้ยิงเนี่ยออกไปข้างนอกด้วย
1: แล้วก็ยิงตัวเองอ่ะ
0: ครับตายเลย
1: ตาย
0: ถูกยิงบริเวณขมับขวานะ
1: โอ
0: ้มอบร่างให้ส่งสถาบันนิติเวช
1: ทำการชันสูตรแล้วก็ดูร่องรอยที่บริเวณขมับด้านขวา
0: ที่สนามยิงปืนเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งตลอดแนวยิงทั้งแนวยิงทางด้านซ้ายด้านขวานะเขาจะดูซ้ายพร้อมขวาพร้
1: อม
0: แนวยิงปลอดภัยพลยิงบรรจุกระสุนกี่นัดก็ว่ากันไป
1: อ้
0: าว
1: อย่างนี้ยิงแล้วยิงไปนอกไม่ได้นะ
0: ทำไมอย่างนี้ก็ไม่รู้เน
1: าะก็ไปว่าก็ไปกล่าวตักเตือนก็ไปสูบบุหรี่ก่อนหลังจากนั้นก็ฆ่าตัวตาย
0: ฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ออกฉี่ปัสสาวะไม่คล่องนี่โฟกัสนะไม่ต้องกินทุกวันหรอก
1: โฟกัสเด
0: ็กโอ้เม็ดนึงนี่ฉี่คล่องไปเป็นสามวันสี่วันห้าวันสิบวันนู่นน่ะ
1: โฟกัสนะ
0: แต่ต้องกินทุกวันเนี่ยก็คือยาไทยทิพย์โอสถจนกว่าจะหายปวดไอ้เมื่อย
1: ไทยทิพย์โอสถนะ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารจนกว่าเลือดมันจะไม่ออกอะ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: บางคนก็ติ่งออกมาก็มีนะ
1: โอ้อาการหนักก็เยอะ
0: ครับผม
1: ต้องดูแลกัน
0: 350บาทซื้อทีแล้วก็ปกก็ได
1: ้ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: โฟกัสก็ของละ390ถ้าอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานไซเลียมจอย
0: หรือจะเป็น
1: ทางด้านของ
0: จอยมิกฟู้ดอันนี้ต้องชงน้ำดื่ม
1: จอยมิกฟู้ดนะ
0: ครับผมทั้งหมดต้องปวงติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ลุงช้างนะ
1: 0812901690 0812901690
0: หรือจะเป็นโชเล่ก็ได้โชเล่ชาติรักพงษ์นดินก็081 924 4377 0812 924 4377
1: นะ
0: ตะตุยบันมีนะ
1: เป็นไง
0: เปิดให้แล้วนะริมไกลลาดหิมพานต
1: ์
0: จบนิการทานคำกลอนเนี่ยนะ
1: เปิดให้เ
0: ลยลืมไปร้านรีแซ่ด้วยนะ
1: รีแซ่โอสถบ้านหมี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: เออก็มีขายไปเถอะ
1: สินค้าของเราเนี่ย
0: จ้า
1: ไปซื้อกัน
0: เอาไอ้คนที่ถอดสบายย่าโมเป็นไง
1: เป็นไงอ่ะ
0: ถอดไม่ถอดเปล่ายกน้ำแดงหน้าย่าโมนะ
1: แล้วก็
0: เอาไปดื่มแล้วก็ยกรูปหล่อย่าเหลืองไปอีกย่า
1: ใคร
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มันย่าโมแล้วก็นะบุญเหลือใช่ไหม
1: ยาบุญเหลือ
0: ยาบุญเหลือนะ
1: แล้วก็รูปหล่อทองเหลืองไปด้วย
0: ใส่ตะกร้าหน้ารถจักรยานขี่ไปเฉยเลยดูที่หน้า
1: หีบแดงแดงไปแล้ว
0: ดองแดงดองแดงไปแล้ว
1: เป็นไงไ
0: อ้ชายคนเนี้ยพฤติกรรมไม่เหมาะสมบริเวณลานย่าโมนะครับ
1: วัดบำรุงธรรมนะ
0: ที่เราอ่านข่าวไปเมื่อวานก่อนเนี้ยเน
1: า
0: ะตอนนี้เขากำลังไล่ล่ากันอยู่แล้วเนี่ย
1: และล่าสุดเป็นยังไงเมื่อวานเนี้ย
0: ทางตำรวจบอกว่าหลังรับแจ้งครับทางเจ้าหน้าที่ออกลงพื้นที่ติดตามชายต้องสงสัยทันที
1: พร้อมกับกระจายกำลังไปตรวจสอบ3เส้นทางในพื้นที่โดยรอบ
0: จะได้เร่งติดตามตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจให้ความสำคัญนะคดีเนี้ย
1: นั่นสิ
0: เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประชาชนในความเคารพศรัทธา
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: นะขณะที่ชุมชนเนี่ยนะผู้นำชุมชนก็ให้ผู้ที่นำรูปย่าบุญเหลือออกมานำมากลับคืนมาเจอแล้วไง
1: เอามาคืนซะ
0: เออไปวางไว้ทางข้างถังขยะนะ
1: โอ้ไปวางเอาไว
0: ้ครับ
1: พร้อมมาขอขมาม
0: าต้องมาขอขมาหน่อย
1: ต่อองค์ย่าโมแล้วก็ย่าบุญเหลือด้วยนะ
0: สองมือกราบลงเนี่ยนะ
1: กราบลง
0: สิตรงเนื้ออาด
1: ไม่รู้ออกบาดย่าโม
0: ออกออกแล้วมั้งเออออกจากห้อง ICU แล้วน
1: ี
0: ่สุนารีสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนนะ
1: เดี๋ยวฟังกัน
0: มาฟังคนบ้าอ่านข่าวกันเร็ว เดี๋ยวมาจ้าแม่

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมร
10: ู้
11: สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิด เราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909

0: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
1: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
2: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
3: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว

พบประชาชนวันที่29ถึง30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้ร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29ถึง30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29ถึง30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มคลองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

ู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช

0: นิยม
1: แม่ขโมยหมูหมัก
2: โอ้
1: ขโมยกุ้งสดขโมยลูกชิ้นค่าเสียหายรวม 3,000 เลยนะ
2: มันขโมยแม้กระทั่งหมูหมักเลยนะ
1: เออเขาจะหมักขายราดหน้าไง
2: เขาต้องทำเขาต้องหมักไว้ก่อนเนี่ย
1: พูดถึงราดหน้านะก็ใครๆก็เคียงเอ็มพายเคียงเอ็มพายนะราดหน้าติดป้ายเคียงจริงไม่จริงไม่รู้เหมือนไก่ย่างวิเชียรนั่นเนี่ย
2: โอ้มีขายทั่วไง
1: ใช่
2: มีสาขาเยอะ
1: แต่อร่อยหมูแผ่นบะเริ่มหมักซะนุ่มเชีย

0: รัดหน้าเนี่ยนะ
1: หิวข้าวแล้วเนี่ย
0: อืมที่ไหนเนี่ย
1: นนบุรีแล้วก็ท่าน
0: นนบุรีไง
1: เป็นไงผู้ว่านนบุรีเป็นไงชื่อเสียง
0: ไม่รู้ทำบุญหรือยัง
1: อืมทำบุญฮะหาลิเกไปเล่นนี่
0: เกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์เนี่ยนะ
1: สัก3คืนนะ
0: เยี่ยมเลย
1: ครับ
0: อันนี้ร่ำรวยแล้วคนนนนะ
1: เออพ่อค้าราดหน้าเดือดจัด
0: เดือดสิ
1: แช่งเลยแช่งแช่งฟังไม่ทัน
0: อ
1: ่ะมันมีวัยรุ่นเป็นผู้ชายกับผู้หญิง2คน
0: มาด้วยกัน
1: มาขโมยหมูหมักก็ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: ในถุงนั้นมีทั้งกุ้งสดลูกชิ้นผมซื้อมาเนี่ย
0: โอ้กุ้งเกิ่งมีด้วย
1: เศรษฐกิจมันค่อยจะดีอย่างนี้มีขโมยกันอีก
0: เอ
1: าไปกินมั้งมันคงกินไม่มีความสุขละขอให้แขกตี
0: ้
1: กินแล้วขอให้แขกตี้มันไงแช่ง
0: ประมาณนั้นนะนะ
1: อ้าวถ้าแขกตี้มันคนไอ้นี่ขายไม่ได้เลยเออใส่เลี่ยมจอยมันจะขายไม่ได้เอานะใครไม่อยากซื้อใส่เลี่ยมจอยไปขโมยหมูหมักตักคนนี้มาดิไ
0: อ
1: ้แช่งไอ้ขี้แตกอยู่เนี่ย
0: เขาแช่งกันนะ
1: ครับรายงานข่าวบอกว่านายฐานันชาวบ้านหรือว่าชาวบ้านซ่องอะนะรู้ว่าเฮียไก่อายุวนามก็46ปี
0: แล้วผู้หญิงอะผู้หญิงอะ
1: นางสาวสุดที่มีปีขุนทศอายุ42ปี
0: สองสามีภรรยาเป็นเจ้าของร้าน
1: เฮียไก่ราดหน้ายอดผักนี่แหละครับ
0: อร่อยร้านเนี้ย
1: ที่ร้านข้างต้นเนี่ยถูกคนร้าย2คนเป็นชายและหญิงวัยรุ่น
0: ครับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุเนี่ย
1: ขโมยเนื้อหมูเนื้อกุ้งลูกชิ้นรวมแล้วก็ 3,000 มึงซื้อมาเนี่ย
0: โดยเหตุเกิดขึ้นที่ไหนอะนะ
1: ร้านหน้ายอดผักเฮียไก่หมู่บ้านบางบัวทอง
0: ถนนกาญจนาภิเษกตำบล
1: บางรักพัฒนาที่สั่งซื้อกาแฟเราเมื่อกี้นี่แหละ
0: อ๋อ
1: บอกเวลาตีหนึ่งของวันที่12เนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ได้ภาพมันจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
0: บริเวณหน้าร้านยอดผักเนี่ยนะ
1: ยอดผักเฮียไก่เนี่ย
0: ของเฮียไก่เนี่ย
1: พบว่าด้านหน้าร้านมีถังแช่อาหารสดจำนวน2ถัง
0: สำหรับเก็บวัตถุดิบอาหารที่ใช้ประกอบอาหารนี่แหละ
1: แล้วล็อกด้วยกุญแจอย่างดีวัตถุดิบที่ถูกขโมยไปก็มีนั่นแหละ
0: เดี๋ยวมีเนื้อหมูหมักเนี่ย
1: 10กิโลกว่ากุ้งอีก3โลลูกชิ้นอีก5โล
0: รวมทั้งหมดก็18กิโลนะ
1: คนร้ายใช้อุปกรณ์งัดกุญแจจนเสียหาย
0: ก่อนจะขโมยเอาไปทรัพย์สินเอาไป
1: ดีไม่ยกถังไปด้วยนะมันถ้ามันเอารถกระบะมามันยกถังไปแน
0: ่นั่นแน่นอน
1: ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้ตอน 01:26 นาทีนะ
0: ของวันที่12วันแม่นะ
1: คนร้ายเป็นผู้ชายขับรถมาจอด
0: มีผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายมา
1: ก่อนจะมาจอดข้างทางให้ผู้หญิงดูลาดลามองซ้ายมองขวาซ้ายปลอดภัยขวาปลอดภัยเลยทีเนี้ย
0: ก่อนที่ผู้ชายจะเดินเข้าไปทางด้านหน้าร้านลัดหน้า
1: ก่อนจะเดินกลับออกมาโดยในมือมีถุงวัตถุดิบออกมาข้างละถุงอ่ะ
0: ถือมาก
1: ล้องวงจรปิดภายในซอยตรงกันข้ามลาดหน้าจับภาพได้ตอน 01:28 นาที
0: คนร้ายได้ขับรถหลบหนีไปในซอยอ่ะ
1: ซึ่งสามารถไปทะลุซอยอื่นๆได้
0: ขณะจากการสอบถามเฮียไก่เจ้าของร้านเนี่ย
1: บอกว่าเช้าวันที่12นี่ผ่านมาลูกจ้างของตนเนี่ย
0: เป็นไง
1: มาเปิดร้านตามปกติเฮีย
0: ว่าไง
1: ของสดที่แช่ไว้ไปไหนหมดแล้ว
0: เออๆ
1: ทำไมคำมางัดกุญแจไม่เอากุญแจมา
0: ไม่ได้ล็อกกุญแจไว้ไง
1: ไม่เออ
0: จนกระทั่งกุญแจถังได้รับความเสียหาย
1: ถึงได้รู้ว่าของหายไปแล้ว
0: กุ้งปลาไปแล้วลงน้ำไปแล้ว
1: เฮียแกก็แช่งเลยขอให้แขกตี้เลย
0: อ
1: ันนี้ใส่เลี่ยมจอยผมจะขายไม่ได้เอาสิเออ
0: น่าเห็นใจเขาเนาะ
1: ขายท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเนี่ยไปขโมยกุ้งกับหมูร้านนี
0: ้
1: เอาใส่เลี่ยมจอยไปกินเป็นแคปซูล
0: ใส่เลี่ยมจอยนะ
1: หรือไม่ก็จอยมิกฟู้ดไปชงก็ได้เหมือนจีจูจัดเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: ครับถ้าฉี่ไม่พุ่งไม่จวดก็กินโฟกัสนะจ๊ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องโฟกัสกล่องสีเขียวนะ
1: จ้าแต่ถ่ายออกมามีเลือดติดมาด้วยอันนี้ก็ต้อง
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
1: ครับ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: พกช้ำดำเขียวมองถูนวดปวดถูทาก็ต้อง
0: อย่ามองไทยทิพย์โอสถนะ
1: จ้าขอบคุณแม่สะอิ้งแม่สะอิ้งไปเปลี่ยนโทรศัพท์ด้วยนะ
0: เป็นไง
1: โทรศัพท์จะไม่ค่อยดี
0: Oh.
1: อยู่ผ่านทองอะนะบอกแม่มันเป็นยังไงโทรศัพท์เมื่อวานแกก็สั่งซื้องาดำแล้วมาทุกทีก็ซื้อยามองไงตำรวจบ้านฉางบุกรวบหนุ่มใหญ่วัย45ปีครับ
0: คาบ้านพัก
1: ยึดปืนกระสุนยาบ้าเพียบ
0: พฤติกรรมเป็นยังไง
1: ประกอบอาวุธปืนเองครับ
0: โอ้
1: ทำปืนขายหรือปืนทั้งหรือทำใช้กันไม่รู้นะ
0: โอ้นี่แกทำไว้หลาย
1: บอกฝีมือดีนะเนี่ยแม่ด้ามเดิมทำได้สวยชะ
0: ด้ามนี่ทำด้วยไม้ขัดเงาเลยนะ
1: ครับที่ระยองตำรวจบ้านฉางตรวจค้นเข้
0: ม
1: กวาดล้างอาวุธสิ่งผิดกฎหมายบุกรวบหนุ่มใหญ่วัย45ปี
0: จับได้
1: พร้อมกับสุนปืนยาบ้าพบพฤติกรรมดัดแปลงประกอบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขึ้นเองคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพร
0: ไทยทิพย์โอ้สดนะ
1: เป็นกาบรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเป็นนิ้วล็อกปวดมากรับประทานสูตรดั้งเดิม
0: กล่องละ200บาท
1: ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูล
0: ชนิดแคปซูลกระปุกก็300เลย
1: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะจ๊ะ
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: พร้อมข้อความว่า
0: ลุงช้าง 100% นะ
1: ครับถ้ากระดูกมันปวดกระดูกปวดข้อ
0: ไทยแคลพัดนะ
1: แสดงว่ากระดูกมันผุมันพุนมันเสื่อมมาเด้
0: รับประทานไทยแคลพัดกัน
1: เมื่อกี้ฟ้าใหม่1999โทรมาลูกค้ามาถาม
0: ถามอะไร
1: มาซื้อไทยแคลพัดลุงช้างมีส่งมาให้ด้วยเดี๋ยววันนี้ส่งไปแล้วใครไปถามเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อ
0: นะ
1: หรือว่าถ้ารอไม่ได้รอไม่ไหวรอไม่ทันก็โทรมา
0: 081290169191
1: จดไม่ทันนั้นนะคนที่ฟังใหม่ๆเป็นไงครับที่ทุ่งสงถูกใจบ้างไหมนะ

0: หน่อยสิ
1: ถูกใจก็บอกให้คนที่เขาไม่เคยฟังให้มาฟังกัน
0: น่ะที่สตูลก็ยังโทรมาเลยบันแพ
1: ว่าไงบันแพ
0: โอ้ฟังชัดเจนเนี่ยมันช้ามาโทรขอเพลงด้วย
1: โอ้
0: ใช่ไหมล่ะ
1: อืม
0: ที่เมืองการนี่
1: กาญจนบุรี
0: กาญจนบุรีนี่
1: 97.75 เนี่ย
0: ขอบคุณน้องพีทดูแลรายการได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะ
1: อืม
0: ตำรวจจากบ้านฉางครับภายใต้หน่วยการของผู้บังคับการผู้บังคับการตำรวจภูธรบ้านฉางพันตำรวจธนงศักดิ์คำมาศได้มอบหมายตำรวจชุดกำลังสืบสวน
1: ไป
0: ดูหน่อยสิมีเขาแจ้งมาเนี่ย
1: เอาไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาย2คนเป็นชายนะ
0: อายุ45ปีในพื้นที่ตำบลพลาอำเภอบ้านฉาง
1: จังหวัดระยองเน
0: ี่ยสืบทราบมาว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงประกอบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขึ้นเอง
1: ไทยประดิษฐ์ขึ้นมาเองเนี่ยนะ
0: ซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนได
1: ้ก็ที่จากการตรวจค้นบ้านพักเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่พบของกลางเป็นปืนนะเป็นปืนลูกโม่1กระบอกนะ
1: แล้วก็เครื่องกระสุนปืนเนี่ย
0: 6นัดนะ
1: แล้วก็กลไก
0: เทียมอาวุธปืนที่ผ่านการปรับแต่งมาแล้ว1ชิ้นนะ
1: แล้วก็ปืนอารมณ์ตั้งกล้องเล็งเนี่ยนะ
0: ติดกล้องเล็งไว้เรียบร้อยด้ามปืนมาอีก3ด้าม
1: โอ้
0: เครื่องปั๊มลม1เครื่องนอกจากนี้ยังพบยาบ้าอีกตั้ง8เม็ด
1: อันนี้ผลิตขึ้นมาเองหรือเปล่าเนี่ย
0: ไปซื้อเข้ามาเม็ดละ30บาท
1: คุณก็รู้ถึงกระดาษดันนะ
0: เออผมเคยเห็น
1: ผู้ต้องหาเป็นไง
0: มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างตาครับเนี่ยตากระพริบกระพริบแล้วเคี้ยวปากเนี่ย
1: ยาบ้า
0: เม็ดเนี่ยนะมีตั้ง8เม็ดประหารนะพี่หนูประหารประหารให้หมดเม็ดเดียวก็ประหาร
1: เอาอย่างนั้นนะ
0: ไม่เกิน3วันแล้วเล่าตาก็เล่าตาเจ๊ง
1: เป็นไง
0: ผู้ต้องหาเนี่ยมีไว้ครอบครองแล้วก็เสพยาด้วย
1: เสพยาเจ้าหน้าที่ทำไงควบคุมตัวผู้ต้องหา
0: ส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: เกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ผิดกฎหมายเนี่ยนะ
0: พระราชบัญญัติอาวุธปืนด้วยนะครับ
1: ผิดกฎหมายอ่ะ
0: ทางนี้ตำรวจบ้านฉางจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยเด็ดขาด
1: แล้วก็เดินหน้าป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
0: ทั้งในพื้นที่จริงและช่องทางออนไลน์ด้วย
1: เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อาวุธปืนและก็สิ่งผิดกฎหมาย
0: อยู่ในมือผู้ไม่หวังดีสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: อ้าวก็ดีแล้วปราบปรามกันไป
0: เอามันซะบ้างมันจะได้รู้นะประเทศไทยเราอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ทั้งปืนทั้งยานี่เยอะเลย
0: คู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะแม่ขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
2: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
3: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
4: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
3: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
4: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
3: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
4: 0812901691
3: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอก

0: ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ี่น้องที่สนใจในเรื่องราวของสินค้าในรายการเนี่ยนะครับแต่ไปหาซื้อแถวบ้านตัวเองไม่มีขายไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็ส่งทางไปรษณีย์ส่งทางขนส่งเอกชนกันเยอะนะอยากได้อะไรจะปรึกษาอะไรก็โทรคุยกับลุงช้างโดยตรงเลย
1: โทรได
0: ้081-290-1691นี่เมืองการนี่ผมไปส่งนะปุ๋ยขอให้บอกนะ
1: ต้องการเป็นตันก็สั่งซื้อกันมา
0: ครับ
1: หลายตันก็ได้
0: ใช่
1: 4ตันแถม1ตัน
0: นั่นเห็นไหมล่ะบริการส่งทุกระดับประทับใจ
1: ใช่
0: นะส่งเงินถึงหัวไร่ไปนาแหละซื้อ4ตันไปเลยเดี๋ยวแถมให้ตันหนึ่ง
1: แถมให
0: ้ซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
1: สิบลูก
0: อันนี้ถุงสีเขียวเดี๋ยวผมตัดสินใจได้
1: ปุ๋ยตาพญาเสือเนี่ย
0: ถ้าสงสีอย่างอื่นเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกเขาไปเท่าไหร่นะตันละ 11,000 ตกแล้วกระสอบเท่าไหร่ไม่รู
1: ้
0: นะก็เพราะว่าแต่ไม่มีฮอร์โมนนะไม่มีฮิวมิกไม่มีโคโรไมซ์นะลูกละ550 บาท
1: นาน
0: ครับอันนี้ได้เลยสำหรับ
1: เรา
0: ปุ๋ยถุงธรรมดาถ้าปุ๋ยถุงสีเขียว
1: อ
0: ันนี้ก็จะแพงกว่าเขาหน่อยนึงไม่เยอะหรอก
1: อาพยาเสือนะ
0: ครับ
1: สีเขียว
0: หรือจะเอาปุ๋ยอะไรอ่ะเอาปุ๋ยเราเนี่ยไปผสมกับยูเรียก็ได
1: ้
0: 1:5กำลังดีนะพี่จากท่าม่วงเท่าไหร่นะ1:1:3เลยนะนะครับลุงจงกัน1:1เลยอ่ะ
1: นาน
0: ใจร้อนบอกเอาไปปรับปรุงดินปุ๋ยใช้ยูเรียอยู่แล้วอ่ะอันนี้แล้วแต่นะครับแต่อยากจะได้และมีประโยชน์ต่อท้องไร่ท้องนาดินของท่านน่ะดินมันไม่ดีดินแข็งดินเป็นสนิมอย่างเงี้ย
1: ดินนิสัยไม่ดีแล้วซ้ำนี่ปรับสภาพดินซะบ้าง
0: มันไม่กินปุ๋ยอย่างเงี้ยนะ
1: เอ
0: าปุ๋ยเราไปใช้แล้วท่านจะบอกว่าเออจริงที่มันคุยไว
1: ้ครับ
0: ส่วนใครท้องนาของท่านตอนนี้ข้ามันตั้งท้องแต่งตัวแล้วก็เอาดึงรวงไปใช้
1: ดึงรวงดึงแล้วแล้วเดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกัน
0: ไม้ดอกไม้ประดับผักสวนครัวหรือจะเป็นพืชที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันตะหลังใบมันไม่เขียวมันไม่โชว์เลยนะห่อเหี่ยวก็เม็ดฟู่1เม็ดผสมน้ํา200ลิตรได้เลยครับ
1: เม็ดฟู่กรดอะมิโนกล่องละ 1,000 บาทเนี่ย
0: 2กล่อง
1: 1,500
0: 3กล่อง
1: 2,000 บาทเน
0: ี่ยราคาเดียวกับดึงรวงนะจ๊ะ
1: เหมือนกันเนี่ยนะ
0: ครับหาลิเกโชเล่พงษ์นรินทร์ติดต่อได้ที่081-924-4377ครับ
1: ติดต่อกัน
0: 081-924-4377
1: นะ
0: คุณเชียร์หน้าดูเวลาผมหาไม่เคยลดเลยผมมั่ง
1: เอางานกฐินก็เป็นไงอ่ะ
0: ยังไม่ได้ประกาศงานกฐินเลยนะลืม
1: กฐินสามัคคีทุกวัดนะประกาศให
0: ้ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายน
0: นั่น
1: ก็วัดโคกพรมต
0: ำ
1: บลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนก็วัดบางน้อยใน
0: ครับ
1: ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม
0: นั่น
1: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมภัย
0: ครับ
1: ตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: นั่น
1: 31ตุลาคม
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 29 30 31ตุลาคมงานปี
0: ครับ
1: ปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: พบกับลิเกคณะ
1: โชคดีมีสุขน้องคุณน้องเธอเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไปเที่ยวไปชมกัน
0: แม่ค้าที่ตลาดเก็บกระเป๋าตังค์ได
1: ้
0: เอาไปส่งตำรวจจนตามหาเจ้าของจนเจอเจ้าของป้านกเจอใจไม่อยากได้ของใครคนเก็บได้นะ
1: อ๋อแกก็เอาไปคืนนะ
0: เจ้าของกระเป๋าเขาเดือดร้อนนะแกก็เป็นห่วงเสีย
1: นี่ผมจะไปทำตกไปหรือเปล่า
0: ถ้าคุณทำตกผมเห็นนะผมจะประกาศให้คนแถวนั้นรู้เลยนะ
1: ว่าไง
0: กระเป๋าอย่าโชเล่อย่าไปเอานะมียาบ้า มาให้ผมนี
1: ่อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรดูนะ
0: ตำรวจรับแจ้งจากป้านกอายุ52ปีแม่ค้าในตลาดแล้วก็เป็นพลเมืองดี
1: แจ้งบอกว่าพบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่
0: ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล2ตำบลหมากแข้ง
1: อำเภอเมืองอุดรธานี
0: ครับ
1: มีตังค์ด้วย
0: ก็นำใบมอบไปตำรวจช่วยติดตามเจ้าของหน่อย
1: และตรวจค้นเบื้องต้นแล้ว
0: พบว่าเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีขาวภายใน มีเอกสารราชการบัตรประจำตัวประชาชนบัตรสำคัญหลายอย่าง
1: แล้วก็เงินสด370บาทเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็จึงลงบันทึกประจำวันแล้วก็ตรวจสอบเอกสาร
1: แล้วก็ก่อนประสานติดตามหาเจ้าของกระเป๋าว่ารับคืน
0: ป้านกอายุ52แล้วแม่ค้าผู้เก็บกระเป๋าได้เล่าว่า
1: ว่าไงป้านก
0: หลานสาวเป็นผู้พบกระเป๋าเนี่ยเมื่อวันที่16เนี่ย
1: ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: ขณะมาเปิดร้านขายของในตลาดกระทั่งร่วมวันรุ่งขึ้น
1: เป็นยังไง
0: จนเดินมาทางเปิดเดินทางมาเปิดแผงค้าของตามปกติแหละ
1: พบกระเป๋ายังวางอยู่ที่เดิมเนี่ยนะ
0: ยังไม่ไปไปไหนเลยยังวางอยู่นี่แหละ
1: พอเปิดดูเบื้องต้นเนี่ย
0: พบว่ามีเอกสารหลายลายที่บัตรประชาชนนี่เจ้าของก็คงเดือดร้อนแหละในกระเป๋าตังค์บัตรของคนในครอบครัว
1: ใช่
0: รวมทั้งเงินสดอยู่ข้างในแต่ไม่กล้าค้นดูเพิ่มเติมนะจึงตัดสินใจเก็บรักษาไว้และนั่งรอเจ้าของมาตาม
1: ทั้งคืนทั้งวันเนี่ยนะ
0: ไม่มาสักทีไง
1: ผ่านไป1วัน
0: ไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของก็ตัดสินใจนำกระเป๋าไปมอบให้ตำรวจ
1: เพราะเกรงว่า
0: เจ้าของจะได้รับความเดือดร้อนจากการต้องทำเอกสารใหม่
1: เราก็ไม่ใช่อยากจะของใครอะนะ
0: กลัวเจ้าของก็จะเดือดร้อนโดยเฉพาะเรื่องเอกสารสำคัญ อยากรีบมารับคืนจ้า
1: ป้าปนกว่าอย่างนั้น
0: ต่อมานางคินีรัตน์อายุ53ปีเป็นเจ้าของกระเป๋าไง
1: นี่เป็นเจ้าของไง
0: เดินทางมาที่สภ.เมืองอุดรเพื่อมารับกระเป๋าคืน
1: แล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินภายในแล้ว
0: พบว่ายังอยู่เหมือนเดินครบถ้วนนะ
1: แกก็ยิ้มแก้มปรีอะนะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะครับ2098สักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: ก็ครับพอได้กระเป๋ายิ้มแก้มปรี
0: โอ้มีความสุขไอ้ตังค์300กว่าบาทไม่เป็นไรหรอกบัตรใหม่ที่มันวุ่นวายนะ
1: ตังค์ก็ไม่หายแม้แต่บาทเดียวด้วย
0: โถไม่คุณนะพกมันตั้ง370
1: โอเค
0: จะได้หมูถึงกิโลมั้ยนะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่เคยได้พกตังค์นะ
0: เดี๋ยวนี้ชิบบัตรหลุดปื๊ดหลุดปื๊ด
1: โทรศัพท์มือถือก็โอนได้แล้ว
0: ครับ
1: ไทยช่วยไทยเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวนี้โอนเป็นแล้วผมไม่งอลูกหลานแล้ว
1: เลยตื้อหวย
0: เจ้าของกระเป๋าย
1: ังได้
0: เจ้าของกระเป๋าบอกว่าเนี่ยเดินทางมาซื้อของในตลาดสด
1: แล้วไง
0: เริ่มมาจากซื้อผักแล้วก็แวะไปซื้อตามร้านต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็กลับบ้านโดยไม่รู้ตัวว่าเองกระเป๋าทำกระเป๋าตังหาย
1: แกไม่รู
0: ้กระทั่งสามทุ่มนะ
1: เป็นไง
0: วันที่กระเป๋าหายหลังทำธุระในบ้านเสร็จตนก็จึงหยิบกระเป๋าขึ้นมาตรวจสอบแต่กลับพบว่าก
1: ระเป๋าหายไปแล้ว
0: มันหนีไปเที่ยวไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้
0: พยายามนั่งนึกทบทวนเอ๊ะกระเป๋ามันไปไหนวะนะ
1: นั่นนึกอยู
0: ่ประกาศให้อภัยแล้วกลับบ้านได้แล้วอย่างเงี้ยนะก็เข้าใจคาดเคลื่อนระหว่างตนกับหลานสาว
1: นั่น
0: เนื่องจากก่อนหน้านี้ฝากหลานช่วยถือกระเป๋าให้หน่อยแล้วก็โทรศัพท์ด้วย
1: ให้ถือ
0: วันนั้นตนเองก็กำลังวิตกได้รับโทรศัพท์จากตำรวจ
1: ว่าไง
0: คุณขินินครับมีพลเมืองเก็บพลเมืองดีเก็บกระเป๋าได้นะ
1: มันมอบไว้เจ้าหน้าที่
0: แล
1: ้
0: วมาติดต่อรับด้วยแกก็โล่งใจไง
1: สบายใจไปรับกระเป๋า
0: สิ่งที่กังวลที่สุดไม่ใช่เงิน400บาทหรอก
1: เป็นอะไรอ่ะ
0: ม
1: ัน
0: เป็นบัตรสำคัญของแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
1: ที่หากสูญหายแล้วก็
0: จะต้องพาแม่ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วก็ลำบากด้วยตอนแรกคิดไว้แล้วว่าหากคนเก็บกระเป๋าตังค์ได้เงินไม่เป็นไรขอแค่ส่งบัตรประชาชนคืนมาก็ยังดีไม่คิดว่าจะได้ของคืนครบทุกอย่างด้วย
1: เอาก็ได้คืนแล้วล่ะ
0: ต้องขอบคุณป้านกเลยนะพลเมืองดีนะ
1: ป้านกกันนะ
0: อ้
1: าวแกก
0: ็ซาบซึ้งหัวใจ
1: ยิ้มประทับใจไปแล้ว
0: ผู้สื่อข่าวก็สอบถามทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้จะระมัดระวังมากขึ้นไหมล่ะจะเก็บไว้อย่างดีเลยหัวล้อด้วยนะ
1: ไม่หาย
0: คงลืมเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะหนูเป็นคนขี้ลืมอยู่แล้ว
1: คนขี้ลืมบ่ได้
0: กินแล้วว่ายังไม่ได้กินนอนแล้วก็ว่ายังไม่ได้นอน
1: นั่นสิ
0: เอาแล้วก็ว่ายังไม่ได้เอาอีกนะ
1: อะไรอ่ะ
0: เอาข้าวไปให้แม่สิ
1: ออกก็ลืมบ่ได
0: ้ขี้หลงขี้ลื
1: ม
0: เหมือนโชเล่นั่นแหละ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ดูคุณมอร์นิ่งเช้าๆเยอะๆขึ้นมาเนี่ยลืมแล้ว
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้พูดอะไรไปบ้างนะทั้งสองฝ่ายก็ขอบคุณกันและประทับใจกันนะ
1: ทั้งป้านกและก็เจ้าของกระเป๋า
0: เ
1: นี่ยนะ
0: ขอบคุณป้านกเลยนะป้านกนี่น่ารักขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: อ้าวดีแล้ว
0: คนดีๆในสังคมมีเยอะแยะยังไม่ต่อว่าสิครับมีโจรไปปล้นร้านทองอีกแล้วนะ
1: อ้าว
0: แต่ไม่ได้
1: โจรถือปืนบุกร้านทอง
0: แต่เข้าไปไม่ได้เพราะว่าร้านประตูมันล็อกเอาไว
1: ้โจรไม่มีน้ำยาม
0: ันก็เขินนี่เขินอุ้ย
1: เขินเขินแล้วทำไง
0: บิดหมอไทยหนีอยู่ไปก็ไม่ได้แล้ว
1: ล้นไม่ได้
0: ครับ
1: ร้านทองปิด
0: โน่นที่ห้างฉัตรจังหวัดลำปางนู่นน่ะ
1: เมืองรถม้าเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่บุคคลต้องสงสัย
0: น
1: ี
0: ่ขี่รถจักรยานดนดองแดงดองแดงมาจอดในร้านหน้าร้านทองอะนะ
1: อ
0: ำเภอห้างฉัตรนะ
1: แล้วก็
0: ใส่หมวกกันน็อกสีดำเต็มใบนะ
1: พยายามจะเปิดประตูมาในร้านทองนะ
0: คนเราจะมาซื้อทองในเช้าเลยนะ
1: เอออ
0: ย่างไรก็ตามประตูร้านล็อกไว
1: ้ยังไม่ได้เปิดเนี่ย
0: ยังไม่ได้เปิด
1: ชายคนดังกล่าวเนี่ย
0: เขิน
1: ไม่สามารถเปิดประตูได้ไปดีกว่า
0: ขี่รถกลับบ้านเลย
1: แล้วก็ไปตรวจจ้องกล้องวงจรปิดเนี่ย
0: เออมันยังความผิดยังไม่ได้สำเร็จไงยังไม่ได้เกิดไงใช่ไหมเป็นแต่เพียงที่ว่าคนไม่หวังดีนั้นแหละ
1: อันนี้เรียกชำเลืองทรัพย์ได้เนี่ย
0: ชำเลืองทรัพย
1: ์ชำเลืองทรัพย
0: ์ชำเลืองทรัพย์ติดคุกไหม
1: ไม่รู้นะยังไม่เคยไปชำเลืองใคร
0: เลยใครฟังวทป.711เดี๋ยวตามไปฟังกันต่อที่
1: ยทล.1197นะ
0: ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะ
1: นะ
0: ตอนนั้นยังอยู่ด้วยกันครบโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติ
4: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
14: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
15: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพ
11: กล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
16: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
17: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

ียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1

โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น. ถึง 16:30 น. ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น. ถึง 16:30 น. ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น. ถึง 16:30 น. ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย์
0: โคศกลิกกี้
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีกันมาชั่วโมงที่3แล้วจ้า
1: สวัสดีทุกท่านเลย
0: ชั่วโมงนี้เราอยู่กันที่
1: ยทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: หลายหลายคลื่นด้วยกัน
0: น้องนั้นยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิม
1: ฟังกันฟังกัน
0: เดี๋ยวดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึง
1: ก็ มีข่าวให้ท่านได้รับฟังกันเป็นประจำเนี่ย
0: นะข่าวกฐินหน่อยเจ้าภาพกฐินก็รอฟังอยู่นะ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
0: ครับผม
1: วันที่1พฤศจิกายน
0: จ้า
1: วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับผม
1: วัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: ครับ
0: ครับครับ
1: วันที่15พฤศจิกายน
0: จ้าก
1: ฐินสามัคคีวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวันที่31ตุลาคม
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 29 30 31ตุลาคม
0: จ้าง
1: านประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: กลางคืนดูลิเก
1: เที่ยวคณะโชคดีมีสุขน้องคุณน้องเธอกัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นงานบุญนะ
0: พูดถึงงานบุญงานบวชแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อคืนพระอาจารย์เอกจากสำนักสงฆ์ผู้ประหังเขาท่านได้ส่งเพลงมาให้ผมบอกเปิดประชาสัมพันธ์ให้หน่อย
1: เพลง
0: ครูสลาก็แต่งให
1: ้โอ้
0: ครูสลาคุณวุฒินะครับนักแต่งเพลงชื่อดังเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยเขาแต่งเพลงปักกลดกลางใจเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับสำนักสงฆ์ผู้ประหังวัดที่ผมเพิ่งไปมาเมื่อสองสัปดาห์สามสัปดาห์แล
1: ้
0: ว
1: ไปมาแล้ว
0: ไปมาแล้วครับก็ประสบความสำเร็จก็ไปถวายไข่ไก
1: ่
0: ให้กับทางบ่วงนาคบา
1: ท
0: นะท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องมาหรอกบนที่ไหนก็ได้เอาไปให้ที่ไหนก็ได้ทำบุญที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่มันไกลมันลำบากนะครูสลาก็ยังไปอ่ะเนี่ยครูสลาก็ฝากเพลงมาแล้วก็
1: แต่งเพลงมาแล้ว
0: แต่งเพลงมาแล้วพระอาจารย์เอกก็เลยบอกว่านายโยมเปิดให้พี่น้องประชาชนพุทธศาสนาท่านนี้กชนได้ฟังกันหน่อยมาชาผมก็เปิดไปทีหนึ่งแล้วล่ะทั้งที่บสปก็เปิดที่จทลก็เปิดที่ตำรวจภูธรภาคเก้าก็เปิดแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ฟังอีกสักหนึ่งเพลงปลักกลดกลางใจปลายปากกาของครูสลาครับ

0: ครับก็ประชาสัมพันธ์สำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อ
1: จังหวัดราชบุรี
0: ครับแต่ถ้าเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาน
1: ี่
0: ตำบลเขาสำยอดอำเภอเมืองลพบุรี
1: อันนี้เขาจะซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ยนะ
0: ใครจะร่วมด้วยช่วยกันไม่ต้องโอนเงินมาหรอกนี่เลยครับซื้อไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
1: แบบกระปุกละ300เนี่ยนะ
0: กระปุกนั้นก็ได้ทำบุญไปแล้ว
1: 5บาทเนี่ย
0: ครับผม
1: ซื้อหลายกระปุกก็หลาย5นะ
0: หลายกระปุกก็หลาย5นะนะ
1: อ
0: ้าวไหนครับมาเรื่องข่าวที่เขาคอยเราอยู่เนี่ย
1: มีข่าวอะไรบ้างเล่า
0: ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแบกมีดอิโต้อยู่แถวหน้าเลย
1: เป็นยังไง
0: มีดอิโต้ของใครรู้ไหมน่ะ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: แก้วหน้าม้าไง
1: แบกทำไมอ่ะ
0: ไปคุมงานหมอลำสนองนโยบายห้ามพกปืน
1: ประชดหรือเปล่าผู้ใหญ
0: ่เออผู้ใหญ่นี่เขาห้ามพกปืนอ่ะ
1: ทำไมให้พกปืนคุมงานนี
0: ่ครับ
1: แก้วหน้าม้ามาเองเลยละมั้งอ่ะเนี่ย
0: มีดอิโต้แก้วหน้าม้าแกเอาลิเกคณะไหนมาไว้นะ
1: เอออันนี้ไม่เฮียนะ
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ไม่ได้มีขายทุกร้านนะไบโอดีนี่มีร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: มีทุกอย่าง
0: คุณบิดาโคกตูม
1: ไปซื้อได
0: ้จริงวันจันทร์ช่องแคร
1: ์ไปซื้อกัน
0: นะจ๊ะ
1: อ
0: ีกอย่างนึงที่ไม่มีทุกร้านก็
1: คือ
0: ยาย่าบิง
1: ยาย่าบิงเนี่ยนะ
0: มีร้านเชหมู
1: ป่าโมก
0: ร้านบัวเพศัต
1: มีขาย
0: ผมลงนะจริงวันจันทร
1: ์ก็ขาย
0: ช่องแคร์แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้าง
1: ก็มีขาย
0: โคกตูมนะ
1: ซื้อกัน
0: เรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแบกมีดแก้วหน้าม้าเนี่ยนะ
1: คุมคอนเสิร์ตเนี่ยนะ
0: แสดงนโยบายตนองตนบาลรัฐบาลเนี่ยนะก็นู่นนะไปพบผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมิงกิ่งมาลา
1: อายุ69ปี
0: แกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสามเหลี่ยมตำบลทับกุง
1: อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี
0: เป็นคนที่ถืออีโต้แก้วหน้าม้าในคลิปเนี่ยกำลังเป็นไวรัลอยู่นะโดยท่านนายสมิงก็ถือมีดอีโต้ออกมาแล้วเล่าว่าม
1: ีดเล่มนี้มีเรียกว่าม
0: ีดอีโต้แก้วหน้าม้า
1: เมื่อ10ปีก่อนเป็นยังไง
0: ตนสั่งช่างทำพิเศษทำจากถังกะทิแล้วก็ลวดเหล็กยาวประมาณสักเมตร10เซนราคา200บาท
1: เพื่อนำมา
0: แห่ในงานบุญบั้งไฟ
1: แล้วก็
0: เก็บไว้ที่บ้านมาตลอดแห่เสร็จแล้วอ่ะ
1: ก็เอาเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยนะ
0: เมื่อวานที่บ้านมีงานบุญไงอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับก็มีหมอลำมาแสดงอ่ะสิ
1: มาแสดงบริเวณทางบ้านเนี่ยนะที่วัดเนี่ยนะ
0: ทางลงไปวัดป่าเนี่ยเดี๋ยวหมอลำต้องเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบ
1: แล้วก็เดี๋ยวไล่ตีกันแล้ว
0: แกก็ถืออิโต้มาเลยมารักษาความสงบภายในงานผมสนองนโยบายรัฐบาลทำถูกไหมล่ะ
1: แก้วอิโต้แก้วนาม้ามารักษาความสงบเนี่ยนะ
0: รัฐบาลห้ามพกปืน 100% ไงก็แบกมีดมารักษาความสงบแทน
1: พอแบก
0: พอแต่แบกมีดไปในงานแค่นั้นแหละ
1: เป็นยังไง
0: เอาทันนี่มันจะกลัวไหมนะ
1: กลัวไหมล่ะ
0: มันหัวเราะโอ้สนุกสนานไปกันใหญ
1: ่วัยรุ่นที่มาดูหมอลำก็ชอบง่าย
0: เลิกงานแล้วไม่มีทะเลาะกันสักนิดนึง
1: ดีเด้อ
0: ไม่มีวิวาทก็เรียกว่าวิวาทกันหน้าฮานนะ
1: ไม่ทะเลาะกัน
0: เออ
1: เด็กก็สนุกสนานด้วย
0: หน้าเวทีหมอลำสงบเรียบร้อย
1: เ
0: ลิกแสดงก็สนุกสนานเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบาย
1: ห้ามพกปืนนะ
0: โฟร์ดิฟอยต์แม
1: ่เวลาแกจะฟันทีก็ต้องใช้แรงเยอะนะยก
0: เกินแกบอกครั้งแรกแกแบกมีดไปรักษาความสงบเรียบร้อยในงานหมอลำเนี่ยเพื่อความสนุกสนานของเด็กและชาวบ้าน
1: สอง
0: ปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลที่ห้ามพกปืนจึงพกมีดอิโต้ไปแทน
1: สาม
0: ปรากฏว่าจบงานไม่มีทะเลาะวิวาทกันคงสนุกเพราะว่ามันสนุกมากกว่า
1: แล้วก็ไม่มีคนสนใจ
0: มีคนสนใจ
1: มีคนสนใจถามว่าทำไปทำไม
0: ลุงเอาไปทำไมเนี่ย
1: แ
0: กก็อยากแกก็บอกทำไปสนองนโยบายรัฐบาลเนี่ย
1: ห้ามพกปืน
0: บางคนมาขอซื้อแกนะบางคนมาขอซื้ออยากได้ด้วยเอาไปสิ
1: แกจะ
0: โซเทไปที่เคมีอ่ะ
1: โอ้เวลายกทีมันลำบากอะนี่มัวจะไป
0: ทำแกทำจากสังกะสี
1: ลวด
0: แล้วก็ลวดหรือทำเป็นขอบยังไงดีจังเลยเอามั่งสิแสงปริศนาสามดวงโผล่กลางทุ่งสงสัยผีกระสือซะละมั้ง จะอารวาสกินไก่เตรียมลุยพิสูจน์นะถึงกับผวาเลยข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบริงและดีแคร
1: ์ทั้งสองอย่างนี่ดูแลเรื่องของตาเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ตื้อกัน
0: ข่าวนี้บอกว่ากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ที่จังหวัดบุรีรัมย
1: ์หลังจากมีการเผยภาพคลิปปรากฏการณ
0: ์แสงปริศนา3ดวงลอยอยู่บริเวณกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
1: ระบุข้อความว่า
0: เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่บ้านยางโลน
1: แสงดังกล่าวเนี่ย
0: จะลอยมาให้เห็นเป็นประจำในช่วงเวลาตีสี
1: ่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในช่วงที
0: ่ไก่ของชาวบ้านหาย
1: แล้วก็พบรอยเพียงเหลือกระแกดูกกันนั่น
0: เหลือแต่กระดูกไก่ไปไหนหมดไม่รู้
1: อะไรกินไปแล้ว
0: นี่ก็ไปสอบถามนายบุญส่งศรีบุญเรืองอายุ77ปีเป็นชาวบ้านยางโลน
1: บ้านนกแกเนี่ยนะ
0: ลาผม
1: สตึกจังหวัดบุรีรัมย
0: ์แกเป็นคนเห็นเหตุการณ์แกบอกว่า
1: เห็นแสงเนี่ย
0: มาดังกล่าวมีเป็นลักษณะเรืองแสงสีแดงอมเขียวนะ
1: แสงปริศนาเนี่ยนะ
0: ลอยวูบวับวูบวับไปอะไรอย่างไร้ทิศทางกลางทุ่งนา
1: แล้วก็ให้หลานช่วยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: เลยไอ้หนูถ่ายหน่อยได้หน
1: อ
0: เนี่ยนะ
1: มาแล้วนายกมาแล
0: ้
1: ว
0: ไม่อุตส่าห์ไม่มา2ชั่วโมงที่แล้ว
1: เออ
0: นอกจากนี้ในช่วงเวลากลางคืนนิดหนึ่งธรรมดาที่ผ่านมาก็พบเห็นแสงประหลาดนี้
1: และไก่ที่ตนเลี้ยงเอาไว้ตายไป2ตัวหายไป2ตัว
0: พบแต่เพียงเศษกระดูกแล้วก็ลอยเลือดกระจายเต็มพื้น
1: ทำให้ชาวบ้านต่างปักใจเชื่อกันว่า
0: ผีกระสือออกหากินแน่นอน
1: ยังไม่หมดไงกระสือเนี่ย
0: ทางด้านนายสุทัศน์จารัตน์ผู้ใหญ่บ้านยางโลนเนี่ยนะ
1: ว่าไง
0: เห็นคลิปดังกล่าวแล้วรู้สึกใจตนก
1: ตกกระจายเป็นอย่างมาก
0: ขณะนี้ได้ประสานไปยังกลุ่มผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่แล้วล่ะ
1: รวมตัวกันจัดเวรยามเตรียมอุปกรณ
0: ์แสงสว่างเพื่อลงพื้นที่บุกพิสูจน์กลางทุ่งนาในคืนนี้
1: เพื่อหาข้อเท็จจริง
0: ว่าแสงปริศนามันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่มาจากไหนเนี่ยนะ
0: เจอหรือไม่เจอช่วยส่งข่าวไปนะผู้ใหญ่นะขณะอีกรายนึงบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าผีกระสืออย่างแน่นอนและยอมรับว่ากลัว
1: กลัวผีกระสือไง
0: แต่คืนนี้ตั้งใจจะเดินทางไปร่วมกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อไปดูให้เห็นกับตาตัวเองเนี่ย
1: นั่นสิมันยังมีอยู่ไงกระสือเนี่ย
0: มีหรือเปล่าจริงเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ก็เป็นความเล่าเทือกเล่าสู่กันฟังมานานแล้ว
0: คุณอย่ามองผมตาขวางดิ โถจะตีตายยิ่งใจหายอยู่
1: ผีกระสือเนี่ยนะ
0: ตอนเช้าไม่กล้ามันจัดรายการคนเดียวเลยผมอะ
1: เป็นไงอะ
0: ผัวผีกระสือนอนอยู่ในบ้านนะนะ คนอะไรเวลาโกรธผัวยิ่งตาขวาง
1: โอ้โห
0: ไม่รู้จะขวางทำไมนักหนา
1: พอเขาไอเท่านั้นแหละ
0: จ๋าเลยเรา เป็นไงล่ะ
1: เออ
0: ดีผมดีกับโชเล่หน่อยนึงอะ
1: เป็นไงอะ
0: ผมถามว่าโอ้ถ้าพ่อแม่มตายเป็นไงเนี้ย
1: เออ
0: โชเล่บอกว่ากูก็ไปบวชนะดิ
1: เราต้องบวชอยู่แล้ว
0: เออผมโอ้โหสงสัยรักเมียมากแต่บนเมียตายนุ่งใส่รักเมียบวชหน้าไฟจ้ะถามไปถามมาตอบว่า
1: บนให้มันตาย
0: จะบอกป้าแม
1: ่
0: ม
1: ไม่ได้ยินแล้ว
0: อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะโปรมิกออยครับกินเป็นประจำ
1: โปรมิกออยนะ
0: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะ
1: โดยเฉพาะท่านที่กินเค็มมากเลยนะ
0: ครับ
1: ระวังตับไตกันเอาไว้
0: ไตมันจะแย่เลยกินเค็มมากเลยโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะ
1: เรื่องของไตเนี่ย
0: ก่อนนอนอย่าไปกินเค็มอ่ะไม่ต้องกินอะไรเลยดื่มน้ำสักแก้วนึงแล้วก็เข้านอน
1: นั่นสิ
0: ตื่นเช้ามาก็กินน้ำสักแก้วนึงนะเพราะว่าตอนเรานอนเลือดมันหนืด
1: ใช่
0: ดื่มน้ำเข้าไปเลือดมันจะได้ใสขึ้นมาหน่อยนึงเลือดมันข้นเกินไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวก็การสมองก็มีปัญหาอีก
1: นาน
0: ใช่ไหมฝนถล่มที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทะลักท่วมหลายตำบล
1: สะพานนี่ชำรุด
0: สะพานนี่จุดฝายนี่ขาดเลยนะ
1: ฝายสะพานขาดด้วย
0: เมื่อวานนี้ครับไม่ใช่เมื่อวานที่ข่าวมาวันนี้มาเมื่อกี้เนี่ย
1: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
0: รายงานสถานการณ์เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักทั้งอำเภอปัวเลย
1: ตกหนักเนี่ย
0: 1มีน้ำไหลท่วมบ้านเรือประชาชนที่บ้านทุ่งคล้องตำบลอวนอำเภอปัวหมู่บ้านนาแลหมู่ที่8ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวบ้านนาเฮียหมู่ที่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัว
1: บ้านหัวดอย
0: หมู่6ตำคุณอ่านชัดๆหน่อยดิ
1: บ้านหัวดอย
0: เออผมใช้แวบเลยเมื่อกี้เนี่ย
1: ทำมาไว้อ่านผมอ่ะ
0: หมู่6ดินแดงศิลาแดงน้ำเข้าบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย5หลัง
1: บ้านน้ำเข้าไปแล้ว
0: 2สถานการณ์น้ำยาวเลยนะครับบริเวณสะพานน้ำลำยาวตำบลอวนขณะนี้ต่ำกว่าตลิ่งพังพร้อมพลังกั้นน้ำประมาณ1เมตร
1: แล้วก็3
0: นายอำเภอปัวประสานนพค31เตรียมกำลังพลและเรือ ไปที่เทศบาลตำบลศิลาแรง
1: แล้วก็ประสานอบต.
0: ให้มีสถานการณ์ให้ความเตรียมพร้
1: อ
0: มและขอรับการสนับสนุนได้ทันท่วงที
1: น้ำมัน
0: นพค.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของทหารเรานี่แหละ นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปูได้รับรายงานประกอบด้วยตำบลสถานตำบลอวนตำบลศิลาแรงตำบลศิลาเพชร
1: ศิลาเพชรตำบล
0: วรนคร
1: ตำบลปู
0: หากมีสถานการณ์เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
1: โอ้แล้วก็สะพานเป็นยังไง
0: โอ้โหสะพานจุดไฟฝ่ายเจ้าอำเภอปัวนี่ขาดไปแล้ว
1: สัญจรไม่ได้แล้ว
0: สายดอยภูคารถไม่สามารถผ่านได้ใครที่จะไปเที่ยวจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับ
1: ตอนนี้ไปไม่ได้สะพานมันขาดไปแล้ว
0: ปัจจุบันนี้น้ำกัดเซาะตลิ่งคอสะพานฝ่ายเจ้าชำรุดเสียหายหนัก
1: จนกระทั่งไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
0: ครับผม
1: ทางรถยนต์รถจักรยานเนี่ย
0: ก็ทางหลวงหมายเลข1256ห่างจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาประมาณ19กิโลห่างจากตัวปัวประมาณ6กิโลครับ
1: เรื่องของความเสียหายจากฝนตกเนี่ยนะ
0: ก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวโดยเด็ดขาดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ
1: ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยกันแล้วกัน
0: ก็ถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปอยู่บ้านเราก็ต้องระวังตัวไปด้วยโดยเฉพาะริมแม่น้ำฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยนะทั้งสองที่ไปจนถึงนู่นเนี่ยมีที่ไหนบ้างอ่ะนครสวรรค์มาก็อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
1: ปท
0: ุมธานีกรุงเทพ
1: นนทบุรี
0: นนทบุรี
1: หลุดออกทะเลไปแล้ว
0: สมุทรปราการเนี่ยนะถือว่าวิกฤตครับน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมอำเภอปัวบ้านนี่จมมิดเลยนะครับชั้นล่างก็อยู่ไม่ได้แล้ว
1: รถลาเสียหายไปกันน้ำเลย
0: รถไฟฟ้าด้วยคันนี้จอดอยู่นะเดี๋ยวก็เอาไปซ่อมขายอีก
1: โอ้รถไฟฟ้าแล้วมันเป็นแบตไม่ใช่เหรอ
0: แต่ละ
1: อ
0: ีสิ
1: อันตรายนะ
0: ครับผม
1: น
0: ักแสดงชื่อดังครับเลย์แมคโดนัลด์อดีตพระเอกดังพิธีกรดังเสียชีวิตแล้ว
1: เลย์เหร
0: อเลย์แมคโดนัลด์ไงเขาก็เล่นดีผู้ไทยชัดนะมีผู้สื่อข่าวบอกรายงานเลย์แมคโดนัลด์อดีตพระเอกชื่อดัง
1: พิธีกรวัยยุค90นะ
0: เสียชีวิตในวัย49ปีที่บ้านพักย่านพัฒนาการ
1: เพื่อนๆก็ไปที่บ้านของเลย์แล้ว
0: ครับผมเลย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตแล้วนะครับผลงานโด่งดังไวขวัญใจวัยรุ่นยุค90นะฮะแต่เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกาสกอตแลนด์นะ
1: คนร้อยเอ็ดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอ
0: าก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะ
1: น้องเลยุค90เนี่ยนะ
0: เด็กรุ่นใหม่ยังไม่ค่อยรู้จักกันแล้ว
1: ไม่รู้อ่ะนะ
0: ครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราอ่านข่าวเรื่องกับเกี่ยวกับวัยรุ่นไปใช้สนามยิงปืนแล้วก็ไปยิงปืนฆ่าตัวตาย
1: ซ้อมยิงปืนเนี่ย
0: ซ้อมยิงแล้วก็ยิงตัวเองที่สนามปืนบางสนามยิงปืนบางบัวทองอ่ะนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เลย
1: ไปที่สนามยิงปืนที่บางบัวทอง
0: หลังเกิดเหตุสลดสั่งปิดชั่วคราว30วัน
1: นี่นนทบุรีอีกแล้ว
0: ตรวจเข้มกันหน่อยเขาไม่จะตรวจยังไงแล้วเนาะคนเราไม่ร
1: ู้นนทบุรีเนี่ย
0: มันไม่ได้ติดป้ายว่าผมเป็นโรคจิตนะผมกำลังจะฆ่าตัวตายนะเขาไม่ได้บอกกันเลย
1: มันโกรธมากบางคนก็ไม่รู้ว่าตนเองก็เป็นนะ
0: ครับ
1: อย่างคุณก็ผมก็ไม่รู้ใครเป็นคนนึง
0: แต่เขาว่าเราบ้านะสองคนเราเนี่ยไม่ฟังไอ้บ้าสองคนมันอ่านข่าวอยู่ได้เออมันก็แก่ง่วงดีนะเป็นไงแล้วพี่น้องเมืองการฟังข่าวแล้วส่งข่าวหน่อยแล้วฟังแล้วเป็นไงบอกฉันเป็นที่ฟังทชดฉันฟังจอสอนหนึ่ง
1: ฟังได้ใช่ไหม
0: ครับจากเหตุการณ์นี้ชายอายุ36ปีเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
1: ใช้อาวุธปืน
0: ที่เช่ามาจากสนามก่อเหตุสลดในสนามยิงปืนบางบัวทองนะ
1: ถนนกาญจนาภิเษกตำบลและอำเภอบางบัวทองนนทบุรี
0: เมื่อวานนี้ที่เราอ่านข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละ
1: นนทบุรีอีกแล้ว
0: ความคืบหน้าที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็นายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
1: เดินทางลงไปที่พื้นที่สนามยิงปืนนะ
0: เพื่อตรวจสอบมาตรฐานมาตรการในการเข้าใช้สนามยิงปืนและสาเหตุ
1: หาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
0: นายเจเศรษฐเนี่ยอันนี้มีประสบการณ์นะ
1: นี่
0: คนอุทัยคนอุทัยเป็นพี่หรือเป็นน้องคุณสบิดานะนะครับแต่ว่าเขาเก่งบ้านเนี้ย
1: โอ
0: ้ครับเก่งวันหลังก็มาสมัครลงพื้นที่ลพบุรีบ้างนะผมจะได้เลือก น่าเขาไปลงตรวจสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยดูใบอนุญาตนะในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุในวันนี้จากการตรวจสอบพบว่า
1: ถูกต้องทั้งหมดนะ
0: ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็จะมีการตรวจแล้วก็เข้มอันนี้ครั้งหนึ่งทั่วประเทศเลยนะ
1: สำหรับกฎระเบียบของการใช้สนามเนี่ย
0: เบื้องต้นเป็นเฉพาะแต่ละสนามนะซึ่งรัฐบาลยังไม่มีการออกกฎเกณฑ์ในจุดนี
1: ้ซึ่งหลังจากนี้
0: รัฐบาลจะมีการออกพรก.พระราชกำหนด
1: พระราชกำหนด
0: ตรงจุดนี้ด้วยจะมีการเพิ่มมาตรการ
1: ในการใช้สนามยิงปืน
0: ให้รัดกุมมากขึ้นคือมันเป็นการยิงปืนเพื่อการกีฬาอะไรกันเนี่ย
1: เอากระสอบ
0: หนึ่งเลยเนี่ยเขาไม่ให้เอาปืนเนี่ยออกนอกสนาม สองไม่หันกระบอกปืนหันหลังมาหันหลังให้เป้าหรือว่าหันกระบอกปืนมาทางผู้ใช้ผู้ยิงอะไรตรงเนี้ยแล้วก็แนวยิงทั้งซ้ายทั้งขวาต้องมีเจ้าหน้าที่ยืนโบกธงอยู่ด้วยเวลาเขาจะสั่งยิงซ้ายพร้อมขวาพร้อมแนวยิงปลอดภัยนะครับแล้วก็พลยิงบรรจุกระสุนกี่นัดใส่เข้าไปแล้วก็ยิงได
1: ้
0: หนึ่งนัดสองนัดอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่ไปยิงตุ่มสี่ตุ่มห้าเดี๋ยวพอถือปืนออกมาเจ้าหน้าที่เขาก็ห้ามแล้วนะไอ้หนู
1: นายกอะ
0: ไรอย่าออกไปเฮ้ยเขาไม่ออกไปแป๊บนึงพี่สูบบุหรี่เปียกแป๊บนึง
1: หลังจากนั้นก็ยิงตัวเองตาย
0: มงแล้วตายแง่แก่เลยโอ้ญาติพี่น้องบอกเป็นโรคซึมเศร้าเนาะ
1: โอ้น่าเห็นใจอะนะ
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: อ
0: ย่าลืมนะกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วสบายใจ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เดี๋ยวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: รับประทานกันทั้งสองสูตร
0: เนี่ยต้องกลัวแล้วคนเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มมาดื่มเถอะ
1: ของเรารับประทานได้
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นเบาหวานเนี่ยนะ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็เพิ่มคอลลาเจนกันไปอย่างนึง
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนี่แหละ
0: ลองนั้นก็เหมือนกันเนี่ยทั้งโสมทั้งถังเช่าทั้งเกากี้ทั้งเห็ดลิ้นจื้อ
1: แล้วก็กระชายดำเราก็มี
0: น้ำตาลไม่
1: ม
0: ีคาเฟอีนไม่ใส
1: ่
0: ประเด็นสำคัญที่สุดไขมันทรานไม่มีเลยใช้ถั่วขาวแทน
1: ของเราเป็นไขมันก็รับประทานได้
0: ไอ้พวกขมๆตัดขนขมตัดความขมด้วยซูคราโลส มันได้ปรุงรสนะซื้อวันนี้กาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะถุงละ490บาทซื้อ2ถุง900เนี่ย
1: 900
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ5ถุง2,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: กี่ก้อน
1: ก้อน2ก้อน
0: 2ก้อนเลยนะ
1: เอาไปฟอกให้เย็นสบาย
0: ถ้าเป็นสบู่ถ้าเป็นสบู่แก้คันต้องของปอยเชียงเขานะฟอกวันนี้อีก2วันหายคันนะนะแต่สบู่เราเนี่ยมันฟอกปุ๊บหอมปั๊บ
1: กลิ่นหอม
0: ไม่รู้จะนินทาใครแล้วเนี่ย
1: ใจ
0: ครับถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกถุงละ380บาทซื้อ2ถุง700นะ
1: 2ถุง
0: ถุงนึงมีแค่20แก้วนะ
1: ใช่
0: แต่ซื้อ4ถุงจ่าย 1,000 นึงนะ
1: จ่าย 1,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: กี่ก้อนจ๊ะ
1: 1ก้อนเหมือนกัน
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถังเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากี้กระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0811 290 1691 0812 90 1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691

0: าง
1: เดี๋ยวพี่เฉลาอยู่บางพึ่งเดี๋ยวผมไปหาเองเลย
2: บางพึ่งมันมีเนี่ยนะ
1: มันมีแต่พอดีว่ามันเสาแกสั่งเม็ดฟูเขาไว้3 กล่อง 2,000 บาทแต่ยังไม่ได้รับ
2: ยังไง
1: จนกระทั่งวันนี้วันอะไรแล้วเนี่ย
2: วันนี้ก
1: ็วันอังคารแล้วยังไม่ได้รับอีกเดี๋ยวเช็คให้จะเช็คแล้วถ้าไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวบางพึ่งเนี่ยแค่ปากซอย
2: แค่นี้นะ
1: เออเลยบ้านโชเล่ไปหน่อยเดียว
2: เลยไปหน่อยเดีย
1: วครับ
2: อืม
1: วันนี้ไม่ได้ออกขายของนะแต่พรุ่งนี้ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงนะครับ
2: พรุ่งนี้ไปใช่ไหม
1: ครับใครจะเอาอะไรก็บอกได้เลยจะเอาปุ๋ยเอายาเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆในรายการเราสองคนเนี่ยนะเขาว่าเราบ้าเมื่อกี้ฟังไอ้บ้าสองคนอ่านข่าวเนี่ย
2: สั่งซื้อการสั่งซื้อการ
1: เออคนที่ว่าเราในบ้าเนี่ยเราคนดีตาย
2: นาน
1: เออจำลูกจำเมียไม่ได้แล้วบางคน
2: จำไม่ได้แล้ว
1: เข้าบ้านในล็อกกุญแจเฉยเลย มึงอยู่ในบ้านแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วนั่นนะ
2: ขังมันซะเลย
1: ขังมันซะเลยตำรวจไปจับ4หนุ่มจีนครับกับอีก1ชายไทย
2: ข้ามแม่น้ำโขง
1: หนีมาจากนู่นนู่นน่ะ
2: จากลาว
1: จะเข้าไปนู่นพม่า
2: จะไปพม่า
1: คาดว่าน่าจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ย้ายฐานการปฏิบัติการจากสปป.ลาวขออนุญาตผ่านประเทศไทยหน่อยแล้วกันนะ
2: จะไปพม่าไง
1: ครับนี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายนะครับแล้วก็สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
2: ศุลกากรด้วย
1: หัวหน้าฝ่ายบริการที่1สำนักงานศุลกากรหนองคายเนี่ย
2: ตรวจคนเข้าเมือง
1: ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายตรวจคนเข้าเมืองหนองคายคนเดินเข้ามาเนี่ยลองดูดิสกัดจับรถยนต์เก๋งฮอนด้าทิตตี้ทะเบียนจังหวัดน่าน
2: บริเวณ4 แยกว่าบ้านหนองสองห้องนะ
1: ขณะจะขับรถมุ่งหน้าไปยังพื้นที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย
2: ตรวจสอบภายในรถแล้ว
1: พบนายอุดมแซ่หาอายุประมาณ40 ปี
2: เป็นคนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
1: เป็นคนขับรถแล้วก็มีชาวจีนอยู่ในอายุระหว่าง24 ถึง 26 ปีเนี่ย
2: นั่งมา4 คนข้างในรถเนี่ยนะ
1: ภายในในช่องเก็บสัมภาระด้านหลังพบกระเป๋าเป้7 ใบ
2: แล้วก็มีคราบ
1: เปื้อนดินเปื้อนโคลนข้างนอกนะส่วนภายในกระเป๋าพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
2: แล้วก็เครื่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ
1: โทรศัพท์มือถืออีกเป็นจำนวนมาก
2: ควบคุมตัวไว้ไป
1: สอบสวนที่กองกับการตรวจคนเข้าเมืองอะนะ
2: สอบสวนเข้าเมืองนี่แหละ
1: ทีนี้
2: คนจีนเนี่ยนะ
1: ทีนี้ต้องคุณทีนี้
2: คณิจาการสอบถามคนจีนเนี่ยนะ
1: ผ่านทั้งล่ามภาษาจีน
2: อ้างว่า
1: ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใคร
2: อ้าว
1: ไม่ได้ให้การที่เป็นประโยชน์อ้างแต่ไม่รู้ไม่เห็นอย่างใด
2: บอกไม่รู้ไม่เห็นทางด้านของนายอุดมว่า
1: คนขับรถเป็นคนไทยก็รับสารภาพว่า
2: ว่าไงว่าไง
1: ผมเดินทางมารับชาวจีนที่ริมแม่น้ำโขงพื้นที่อำเภอพิจัยครับ
2: จังหวัดหนองคายทั้งหมดเนี่ย
1: นั่งเรือน้อยๆข้ามแม่น้ำโขงจากประเทศเพื่อนบ้าน
2: แล้วก็จะเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก
1: จากนั้นก็จะมีคนมารับพากันทั้งหมดไปเข้าประเทศเมียนมา
2: ได้ค่าจ้างนำ
1: คนละ6,000นะ4 คนเท่าไหร่นะ
2: 6,000เนี่ยนะ
1: เออ2 คนก็12,000-24,000แล้วนะที่นี่จะไอ้ที่ต้องทำที่นี่คนหนึ่งแล้วเนี่ย
2: คดีจากการสอบถามเขาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
1: ไม่มีเอกสารเดินทางคาดว่ากลุ่มจีนเหล่านี้ซึ่งจากการข่าวจะลักลอบเข้าประเทศไทยมากัน8 คน
2: และก็เจ้าหน้าที่ก็แกะรอยเด็
1: กพบว่าทั้งหมดหลบหนีมากวาดจากการกวาดล้างของสปป.ลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์อ่ะ
2: แล้วก็นำอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ
1: มันมีสัญญาณเป็นแบบที่ผมไปไลฟ์สดลิเกผมจะมีกระดาษเป็นเราเตอร
2: ์นั่นแหละ
1: แล้วก็ซิมใส่ผมไม่กล้าหิ้วไปไหนเลยเดี๋ยวนี
2: ้
1: กลัวเขาจะหาว่าเป็นสแกมเมอร
2: ์แก๊งคอนเซนเตอร์ไง
1: เดินทางเข้าประเทศไทยก็จะไปเมียนมาต่อแล้วผมไม่ได้อาศัยประเทศคุณเนี่ยเชื่อว่าการย้ายฐานของเครือข่ายสแกมเมอร์แน่ๆหลอกพวกหลอกลวงออนไลน
2: ์
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ในรูปแบบต่างๆนี่แหละ
1: ซึ่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ก็ต้องจับกุมมันนะ
1: เวลามันโทรมารับนะแม่นะรับแต่ไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าเข้าทางก็วางหูไปเลย
2: ตัดสายไป
1: บางทีเราจะไปส่งของให้ไปรษณีย์ผมแนะนำบริษัทไปรษณีย์ไทยแล้วนะ
2: เป็นไง
1: อย่าเอาโทรศัพท์หมายเลข4 ตัวโทรหาเขาเขาไม่รู้หรอกนะคุณไม่ประชาสัมพันธ์อะไรเลยอ่ะนะโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นก็โฆษณาไปสิกลัวก็จะเก็บค่าโฆษณาอยู่ได
2: ้นี่เอาตู้4 เลข
1: หมายเลข4 ตัวมาโทรมาเฮ้ยเบอร์ใครวะเขาไม่รับด้วย
2: ไม่กล้ารับ
1: ใช
2: ่
1: ทีนี้ผมจำได้ไงเบอร์โทรเนี่ยมันขึ้นมาที่ผมก็เลยถามอะไรว่าไปสนิทเปล่าใช่ครับที่หลังอย่าใช้เบอร์นี้โทรไอ้หนู
2: อ
1: ีกแล้ว2 ชั่วโมงที่แล้วสามไม่พูดนะเนี่ยแล้วเขาจะเปลี่ยนหรือ
2: เอาว่ากันไปนะ
1: ครับผม
2: แก๊งคอน คอนเซนเตอร
1: ์เทียบเลยคุณผู้ฟัง
2: เมอร์เนี่ยนะกระเป๋าเปื้อนดินหมด
1: เปื้อนดินหมดก็ข้ามน้ำลุยน้ำลุยอะไรไม่ต้องแม่อะไรมาไงรถเก๋งเฉียวชนรถตู้โค้งอันตราย
2: บาดเจ็บหนึ่งนะ
1: ที่ดอยอินทนนท์นะ
2: ดอยอินทนนท์เนี่ย
1: ครับ
2: พื้นที่อุทยานแห่งอุทยานใหม่อยู่นะ
1: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เขาเจ้าหน้าที่แจ้งเกิดอุบัติเหตุบนดอยอ่ะส่งผลให้มีการประสานงานกับพนักงานสอบสวนสพจอมทองนะครับ
2: เพราะว่ามีคนเจ็บที่ศีรษะด้วย
1: นะไปดูหน่อยสิ
2: ไปดูรถคว่ำอยู่ข้างทางเนี่ย
1: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1009ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทอง
2: จังหวัดเชียงใหม่คนเจ็บคนหนึ่งชื่ออะไรนะ
1: นายนฤทธิ์แบนถีเพศชายอายุ37ปี
2: ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะ
1: ขับรถตู้ส่วนบุคคลทะเบียนกรุงเทพนะ
2: ครับสินเสียหายอยู่ในรถตู้นะ
1: มีรถเก๋งเสียหายจอดข้างทางด้วย
2: อ้าวรถด้วยไง
1: สาเหตุรถตู้ได้เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถเก๋งคันดังกล่าว
2: ทำให้รถตู้ได้เสียหลักพลิกตะแคงเนี่ย
1: ส่วนรถเก๋งตกขอบข้างทางครับ
2: รถตู้เป็นไง
1: เสียหายต้องใช้เครื่องตัดทางงัดเอาคนเจ็บออกมานะครับ
2: คนเจ็บเนี่ยศีรษะแตกเนี่ย
1: คนขับรถเก๋งบาดเจ็บปานกลางครับ
2: อ้าวเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: รถตู้ยี่ห้ออะไรจะไม่คันเล็กจังนะแต่ไม่ตายก็ดีแล้ว
2: ก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนะ
1: เวลาหมดแล้วนี่
2: หมดเวลา
1: เห็นทีจะต้องลาก่อนแล้วครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม
2: ่พบกัน
1: ใครอยู่ปากทางก็วัดเวียงเจอกับทีมงานพี่บิดานะพรุ่งนี้นะวันนี้โชคดีมีเงินใช้
2: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้อง
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษ ันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
9: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
13: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิต
2: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลบบุรี
14: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
15: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
16: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
17: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
15: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
14: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
18: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะติดตามรับฟังกันได้ทุกวันแล้วก็อีกช่วงหนึ่ง6โมงถึง7โมงเช้ากับรายการข่าวรับอรุณเก็บตกใครพลาดตี3ไปฟังตี5ที่วสป .612 ได้นะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงหวานอยากจะกลับไปนอนต่อเลยค่ะเธอคือดวงใจคุณก็จักรพันธ์นะคะหวานซะแบบหลับต่อเลยดีกว่ายังไม่ต้องฟังข่าวก็ได้ไหมประมาณนี้นะคะแต่ถ้าไม่ฟังข่าวแต่เช้าตรู่กับปุ้มสันธนีนี่คุณผู้ฟังก็จะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวเช้ามางงนะเขาพูดกันเรื่องอะไรไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วเช้ามาไปสภากาแฟคุยกับใครก็ได้นะคะประมาณนี้พร้อมทั้งเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีปลูกข้าววันนี้ฉีดวัคซีไรต์อย่างเดียวข้าวหวานใหม่วัคซีไรต์อย่างเดียวเลยค่ะฉีดวัคซีไรต์ก่อนหวานปุ๋ยละกันเราจะลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงไปได้เยอะมากๆนะคะครึ่งๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ก่อนท้องฉีดวัคซีไรต์กับวีซ่าเร่งรวงเร่งให้ข้าวท้องไวได้รวงใหญ่รวงยา

0: เอาได้เมล็ดข้าวเพิ่มปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะใช้เท่านี้ค่ะผลผลิตเกินนาแน่นอนแล้วก็พืชไร่ไม้ผลนะคะเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีนเน่หนึ่งผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ฉีดวัคซีนเน่สองกับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำชอบมะม่วงที่ชอบเป็นราดำพอออกช่อออกดอกปุ๊บราดำหรือเราเรียกว่าเพลี้ยน้ำมันเนี่ยล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะคะพอออกดอกก็ฉีดเลยวัคซีนเน่สองกับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำดำที่จับฝักถั่วนี่พริกที่ใบหงิกเป็นกุ้งแห้งมะเขือเป็นเพลี้ยแป้งมะนาวเป็นแคงเกอร์ออกดอกแล้วร่วงหมดน้อยนาเป็นเพลี้ยแป้งแล้วก็ยังมีมะละกอนะคะมะละกอที่ออกดอกมาแล้วก็ร่วงเป็นผลแล้วก็หงิกหงิกงองอไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปร่างที่สวยๆเนี่ยฉีดวัคซีนเน่สองกับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะฉีดทุกอย่างที่ออกดอกค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องนอนก็เติมวีโต้ปราบนอนไปนะคนเน่ารักเน่าขอใบแห้งยืนต้นตายก็ชีวภาพปราบราส่วนทางด้านของสมุนไพรปราบหนูเมื่อไหร่ที่มีหนูมากวนที่ไหนก็ได้ใช้ได้หมดหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายทุกผลิตภัณฑ์ที่บอกมาไม่มีอะไรตายนะคะหนอนก็ไม่ตายหนูก็ไม่ตายแต่มันไปแล้วไปรับไม่กลับมานะใช้เถอะของเขาดีจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะคะเบาหวานไขมันความดันสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงระบบหมุนเวียนโลหิตดีอะไรก็ดีไปหมดนะคะผักเชียงดาเจียวกู่หลานอบเชยพริกไทยดำเห็ดหลิงจืดสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีในการดูแลสุขภาพของท่านพร้อมทั้งเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตามาด้วยกันค่ะสมุนไพรจิรากับ BGM Soft Gel นี่แหละนะคะเป็นเบาหวานดูแลและบำรุงดวงตาปัญหาต้อและลอกไม่ได้ทั้งหมดนี้ที่บอกมาโทรหาปุ้มอย่างเดียวเลยค่ะ0855 517 9025นะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ที่จังหวัดน่านกันก่อนตอนนี้ที่จังหวัดน่านนี่อ่วมสุดนะคะมีคำเตือนทั้งอพยพทั้งดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว2รายเดี๋ยวไปดูกันค่ะล่าสุดก็มีรายงานเมื่อช่วงหัวค่ำก่อนเลยประมาณทุ่ม15นาทีแฟนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านก็แจ้งเตือนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านคาดการสถานการณ์ช่วงตีสองที่ผ่านมานี่แหละตีสองเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะคะระดับน้ำณจุด N1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านเนี่ยจะสูงสุด9เมตร10เซนติเมตรอันนี้คือคำเตือนมาช่วงทุ่มหนึ่งว่าระดับน้ำจะสูงสุดในช่วงตีสองก็ขอให้ประชาชนในอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้แล้วก็เขตเทศบาลน่านทั้งหมดอำเภอภูเวียงที่ตำบลเมืองจังตำบลฝ่ายแก้วตำบลม่วงติดตำบลท่าหนาวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยอพยพ คำเตือนคือให้อพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะว่าตีสองเนี่ยจะพีคสุดนี่ค่ะทีนี้อัปเดตล่าสุดหลังจากที่มีการเตือนมาชนประธานน่านก็รายงานประมาณ2ทุ่มเนี่ยจุดวัดน้ำ N1 ในตัวเมืองน่านเนี่ยนะคะก็คือเป็นจุดวัดระดับน้ำแล้วก็เป็นส่วนสาธารณะริมแม่น้ำน่านเจ้าหน้าที่ชนประทานก็จะมาคอยดูแลแล้วก็วัดระดับน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งเต็นท์ขึ้นจอทีวีโชว์ข้อมูลปริมาณน้ำของพื้นที่แม่น้ำต่างๆแล้วก็ในตัวเมืองจังหวัดน่านให้ประชาชนได้เช็คตัวเลขปริมาณน้ำก็มีประชาชนเข้ามาดูมาสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยจุดนี้ขึ้นถึง9เมตร40เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยก็วัดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ประมาณตี2เนี่ยคือจะสูงสุดแล้วประชาชนในตัวเมืองน่านเนี่ยอพยพไปอยู่ในพื้นที่สูงกันหมดแล้วค่ะบทเรียนที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมสูงขนของหนีกันแทบไม่ทันนะคะวันนี้เนี่ยมีคำเตือนมาแล้วชาวบ้านก็เตรียมขนกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเนี่ยค่ะการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเนี่ยก็เริ่มทำให้ชาวบ้านเนี่ยมั่นใจได้ว่าสามารถที่จะเตรียมการอพยพคือมีเวลาในการที่จะเตรียมตัวก่อนที่น้ำจะไหลเข้ามาก็จะลดความเสียหายลงไปส่วนทางด้านของโครงการชนประทานน่านก็อัปเดตสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำ N1 ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยก็ระบุว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะไหลเข้าท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะตั้งแต่ช่วง2ทุ่มเป็นต้นไปเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าจับตามองกันอยู่ตลอดอิทธิพลจากน้ำที่ไหลลงไปในจุดที่ต่ำกว่าตลิ่งจากนั้นก็จะค่อยลำเลียงไปที่อำเภอเวียงสาที่เวียงสาเนี่ยสามารถรับน้ำได้อีกเยอะก่อนที่จะระบายลงเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยค่ะแล้วก็มีคำยืนยันว่าเตรียมพร้อมฟื้นฟูเต็มรูปแบบภายใน 1-2 วันคือเตือนภัยล่วงหน้าอพยพให้ทันแล้วก็ฟื้นฟูให้เร็วค่ะนะนี่คือความพร้อมเพราะว่าปีที่แล้วนี่ก็โดนหนักเลยค่ะล่าสุดนะคะก็มีรายงานผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านหลังจากที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องและเกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันนายสินชัยกางขัดเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวศพก็ถูกเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลยุพราชอำเภอปัวค่ะส่วนมารดายังอยู่ที่บ้านรอน้ำลดค่อยดำเนินการอีกรายนึงคือนายสุรสิทธิ์ออสลาวอายุ45ปีค่ะอยู่ที่อำเภอท่าวังผาเจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายไปที่ศาลาหมู่บ้านฝ่ายมูลเตรียมดำเนินการต่อหลังจากที่น้ำลดนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่มีสถานการณ์น้ำผบ.ตร.ก็เตือนตำรวจทั่วประเทศเตรียมรับมือสถานภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยหลังจากที่มีประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในระยะสั้นในหลายพื้นที่ตำรวจทำหน้าที่ทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินจัดระบบจราจรรวมถึงสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนนี่ค่ะกองบัญชาการตำรวจภูธรตั้งแต่ภาค1ถึงภาค9สถานีตำรวจภูธรแต่ละจังหวัดถูกกำหนดให้เป็นกำลังหลักในพื้นที่เตรียมชุดเผชิญเหตุจิตอาสาภัยพิบัติและจัดกำลังพลยุทโธปกรณ์รถเรือและอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนสนับสนุนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลืออพยพประชาชนรวมถึงสนับสนุนอาหารน้ำยารักษาโรคและดูแลความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่พร้อมหมดทั้งตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรการจราจรทั้งเส้นทางหลักเส้นทางหลีกภัยช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัย ตำรวจน้ำก็เตรียมเรือและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือทางน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่ค่ะนี่พร้อมกันนี้พิสูจน์หลักฐานก็เตรียมชุดพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจท่องเที่ยวตำรวจสอบสวนกลางกองบินตำรวจคือตอนนี้ตำรวจก็เต็มที่ค่ะนะฮะก่อนหน้านี้เราก็เห็นเจ้าหน้าที่ทหารทำงานกันอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือชาวบ้านยามที่มีเหตุภัยพิบัติทั้งหลายตอนนี้ตำรวจเองก็เตรียมพร้อมค่ะยึดหลักช่วยเหลือประชาชนอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยคำสั่งของผบ.ตร.นะคะนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนมาให้ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีหลายๆพื้นที่นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็วันนี้นะคะ20สิงหาคมก็มีคำเตือนพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักมากนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากวันนี้ภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครแล้วก็นครพนมภาคกลางที่กาญจนบุรีและภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดอันนี้คือฝนตกหนักมากส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเนี่ยก็จะมีเชียงรายลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีแล้วก็ราชบุรีส่วนภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็จันทบุรีอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีผลกระทบถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันในบางพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นคำเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวอื่นๆกันบ้างล่าสุดมีการตรวจสอบโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลเอกชนขวางรถกู้ชีพเอราวัณที่จะพาหญิงป่วยมะเร็งส่งโรงพยาบาลมีการเรียกเงินเป็นพันเพื่อเป็นค่าเสียเวลาตกลงเรื่องจริงเรื่องเท็จหรือยังไงจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนศูนย์นเรนทรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพช.โดยระบุว่าโทรแจ้งสายด่วน1669เพื่อขอความช่วยเหลือคุณแม่วัย83ปีป่วยเป็นมะเร็งมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกต่อมาก็มีการประสานรถพยาบาลเอกชนนะคะแต่เมื่อรถฉุกเฉินจากศูนย์เอราวัณกรุงเทพเดินทางมาถึงกลับถูกรถของเอกชนเนี่ยปิดขวางทางเข้าออกแล้วก็เรียกเก็บค่าเสียเวลา 1,000 จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยตรวจสอบข้อที่จริงโดยเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้นายพิเชษหนองช้างเลขาธิการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องขอตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับศูนย์เอราวัณโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่ข้อมูลการรับแจ้งเหตุการส่งรถพยาบาลและการปฏิบัติการของทีมผู้ปฏิบัติการตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับรถพยาบาลเอกชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็กำชับดำเนินการตามมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็คือเร่งตรวจสอบเลยค่ะว่ารถพยาบาลและหน่วยงานต้นสังกัดปฏิบัติการตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือไม่ และถ้าพบการกระทำผิดก็จะนำเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการสอบสวนและพิจารณาลงโทษถ้ามีข้อมูลการกระทำผิดแล้วก็จะยกระดับประสานงานป้องกันเกิดเหตุซ้ำกรณีเรียก1669แล้วก็เรียกรถพยาบาลเอกชนพร้อมกันตอนนี้สำนักงานแพทย์ฉุกเฉินก็จะทบทวนและยกระดับแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุแล้วก็สั่งการ1669กับหน่วยปฏิบัติการพื้นที่เพื่อส่งต่อข้อมูลและเข้าถึงผู้ป่วยอย่างชัดเจนรวดเร็วและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนค่ะชีวิตและความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องสำคัญระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีไว้เพื่อช่วยชีวิตประชาชนไม่ใช่ช่องทางแสวงหาผลประโยชน์การขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดนี่ค่ะคือเรียก1669เนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะคะแต่ทีนี้ความที่เป็นญาติความเป็นห่วงลูกหลานก็เอาอันนี้ก็เรียกรถพยาบาล1669อีกฝั่งนึงก็นี่ขอรถพยาบาลของโรงพยาบาลนี้เลยเคยหาหมอเคยรักษาอยู่เป็นประจำก็เลยเรียก2ทางค่ะปรากฏว่าพอมาถึงก็ขวางการทำงานกันเลยกลายเป็นประเด็นคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขแล้วก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการเรียกเงินค่าเสียเวลาคือในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาออกมาแล้วแล้วเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณนั้นนะคะทีนี้กลับมาเรื่องของสุขภาพร่างกายกันนิดนึงค่ะสำหรับกรณีนักแสดงพิธีกรชื่อดังนักร้องยุค90คุณเรย์แมคโดนัลด์ที่เสียชีวิตนะคะก็เป็นเรื่องช็อกของแฟนคลับ FC แล้วก็ในแวดวงบันเทิงปรากฏว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะพบว่าหมดสติตอนเที่ยงคืนแล้วก็เสียชีวิตก่อนที่ภรรยาจะมาพบในช่วงเช้าแล้วก็จากการติดตามการชันสูตรเรื่องของการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์ก็มีผู้เข้ามาคอมเมนต์เมื่อ3เดือนก่อนในช่อง YouTube สเตฟานนะคะเป็นการคอมเมนต์ของ FC เข้ามาในช่อง YouTube แล้วก็ระบุว่าไม่แน่ใจว่าเรเมาหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้ดื่มเลยคิดว่าช่วยไปตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจและสมองนิดนึงเพราะเห็นร่องรอยโรคอยู่นิดอันนี้เป็นข้อความที่ FC เขาโพสต์เข้ามาเมื่อ3เดือนก่อนเพราะมันมีลักษณะของการพูดติดขัดจากคอมเมนต์นี้แล้วก็การชันสูตรการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์แพทย์หญิงกุลชนาธอรินยชโยเจ้าของเพจด็อกเตอร์เดย์ดรีมเมอร์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคอมเมนต์นี้และคาดว่าคนที่เตือนน่าจะเป็นคุณหมอหรือไม่ก็บุคลากรทางการแพทย์ที่เขาเห็นร่องรอยของโรคแล้วก็มาคอมเมนต์เตือนเมื่อ3เดือนที่แล้วแต่ปรากฏว่าในคำเตือนนั้นเนี่ยทัวลงฉ่ำเลยค่ะกลายเป็นเรื่องเศร้าหรือว่าเขามีเจตนาดีแต่กลายเป็นเรื่องที่คนที่เห็นคอมเมนต์แล้วก็บรรดา FC คนอื่นเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องที่แบบไม่ปกติแล้วก็เข้ามาทัวลงว่างั้นคอมเมนต์นี้โดนทัวลงคือเขามองเห็นร่องรอยของโรคแล้วก็คอมเมนต์มาถามว่าไม่แน่ใจว่าคุณเรเมาหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ดื่มเลยผมคิดว่าช่วยไปตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจเลือดสมองนิดนึงนะครับผมเห็นรอยของโรคอยู่นิดนี่คือข้อความที่เขาคอมเมนต์ค่ะแต่ปรากฏว่าคอมเมนต์เนี้ยทัวลงฉ่ำเลยค่ะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้าเมื่อมันสายไปคุณหมอกุลชนาธก็เลยอธิบายแบบนี้ค่ะว่าสิ่งที่เห็นก็คือภาวะการพูดไม่ชัดค่ะ ูดรัวพูดติดอ่างหรือว่าพึมพำแล้วฟังไม่รู้เรื่องเกิดจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดเช่นริมฝีปากลิ้นหรือว่ากล่องเสียงอ่อนแรงหรือว่าควบคุมไม่ได้ตามปกติอันนี้เป็นสาเหตุที่มาจากโรคหลอดเลือดสมองปุ้มก็เลยย้อนกลับไปคิดถึงในช่วงที่สื่อไปสัมภาษณ์พี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตแล้วพี่เบิร์ดก็พูดไม่ถนัดนะคะ FC ก็เป็นห่วงบอกให้พี่เบิร์ดไปหาหมอซึ่งคุณพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตก็พบร่องรอยของโรคแบบนี้แหละแล้วพี่เบิร์ดก็ไปหาหมอตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษานะคะแล้วก็ฟื้นฟูซึ่งอาการแบบนี้มันไม่ใช่อาการคือมันมีร่องรอยมันเป็นร่องรอยของโรคที่สามารถจะมองเห็นได้แล้วเกิดกับใครก็ได้นะคะมันไม่ใช่ภาษาเสียแต่ว่ามันเป็นกลไกการสั่งการควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้พูดผิดปกติมันเกิดตั้งแต่สมองทางเดินประสาทกล้ามเนื้อริมฝีปากลิ้นเพดานอ่อนกล่องเสียงและระบบหายใจ3เดือนก่อนยังมีคนแย้งมาว่าพี่เรเลิกเล่ามา10กว่าปีแล้วครับถ้าคุณติดตามพี่เรมานานจะรู้ว่าบุคลิกแกเป็นแบบนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆเหมือนคนเมาตลอดเวลาแล้วพูดเหมือนคนเบลอๆไทยคำอังกฤษคำเวลาพูดก็เหมือนกับลิ้นพันๆกันเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็เป็นพิธีกรรายการเที่ยวรอบโลกมานะคะแต่ว่าสำเนียงแล้วก็ลักษณะการพูดเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมการพูดไม่สม่ำเสมอเน้นพยายามผิดพูดผิดจังหวะเนี่ยค่ะคือคนเตือนเนี่ยเขาก็หวังดีแล้วก็มีประสบการณ์ทางการแพทย์จับสัญญาณได้ว่ามันผิดปกติแต่ปรากฏว่าเป็นการมองข้ามไปค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะมันเป็นร่องรอยของโรคที่ควรจะตรวจเพิ่มนะคะแล้วตอนนี้ก็รอข้อมูลทางนิติเวชถึงสาเหตุของการเสียชีวิตแต่ญาติก็ไม่ติดใจแต่สิ่งหนึ่งที่คุณหมอเตือนก็คือร่องรอยของโรคแบบนี้ก็ควรที่จะพบคุณหมอมีอาการผิดปกติก็อย่ามองข้ามไปเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะปัญหาโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองอันนี้สำคัญแล้วมันก็มีการร่างกายมันฟ้องก่อนแต่คนเรามองข้ามไปค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เตือนภัยให้ระวังนะคะมีอาการแบบนี้ก็ควรที่จะไปตรวจสุขภาพค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มไว้แล้วสั่งซื้อได้สำหรับเรื่องราวของสมุนไพรจิราดูแลสุขภาพผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เพียงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
3: สวัสดีครับ
4: สั่งอะไรดี
3: วัคซีไรซ์1ลิตรครับ
4: 1ลิตร1ลิตรนะคะ
3: วีโต้1ขวด
4: วีโต้1ขวด
3: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
4: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
3: ครับ
4: คุณจำเนียนพักสุวรรณ
3: ครับครับ
4: ของถึงวันพฤหัสนะคะ
3: ครับ
4: คราวที่แล้วใช้ไปเป็นไงบ้าง
3: ก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าฉีดเข้าเล็ก2อาทิตย์กว่านะพอฉีดลงไปแล้วเหมือนใส่ปุ๋ยยูเรียนะงามสวย
4: งามด้วยสวยด้วยโรคหนอนแมลงมีกวนไหมคะ
3: ไม่มี
4: ฮะไม่มีเลย
3: บอกว่าไอ้เขาเรียกอะไรขยอกไอ้ใบขาวไม่มีลงเลยก็ยังเก่า
4: ไม่มีใบขาวด้วยเกรงเก่าดีด้วยขอบคุณมากมากนะคะคุณจำเนียน
3: ครับครับครับ
4: รอรับของวันพฤหัสสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085 517 9025 085 517 9025
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังขาเราจะไปติดตามเรื่องราวของป้าดาป้าดาอันนี้แบบไม่จบนะวุ่นวายไปหมดแม้แต่ลูกศิษย์ก็ยังผวาค่ะ FC ป้าดาไปป่วนที่วัดแล้วก็มีรายงานนะคะว่าที่วัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบก็วางกำลังอยู่ด้านหน้ากุฏิพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามประตูทางเข้าออกทุกจุดภายในและภายนอกวัดเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะเพราะว่ามีชายคนหนึ่งบุกเข้ามาป่วนในวัดกลางดึกขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดกลางดึกแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็มาต่อว่าคณะสงฆ์ญาติโยมจากกรณีพิพาทที่ดินระหว่างทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีกับวัดป่าอดุลยารามก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ ขณะที่ลูกศิษย์วัดป่าดุลยารามก็บอกว่าถึงตำรวจจะจับกุมได้เนี่ยแต่ก็ยังห่วงอยู่ขนาดตำรวจนักข่าวญาติโยมอยู่กันเต็มวัดเนี่ยยังจะเข้ามาวุ่นวายแบบไม่เกรงกลัวถึงแม้ว่าจะเตรียมตัวอยู่แล้วก็ตามแต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครที่จะเคยเข้ามาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยค่ะประตูวัดเนี่ยก็ปิดอยู่แต่หลวงตาบอกว่าให้เปิดเพราะว่ากลัวญาติโยมสัญจรไปมาในชุมชนก็เลยทำให้ลูกศิษย์เนี่ยรู้สึกผวากับเหตุการณ์ที่มีชายคนนี้บุกเข้ามาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจับเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ทางด้านของหลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรหรอกก็ให้อภัยแหละแต่ก็ขอกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลหลวงพ่อเองก็บอกว่าเครียดนอนไม่หลับเหมือนกันแล้วก็ไปจำวัดที่อื่นเพราะว่าคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็อยากให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประจำที่วัดที่ศาลาการประเรียนหรือกุฏิเจ้าวาดเพื่อดูแลความปลอดภัยท่านเจ้าวาดก็บอกก็เข้าใจนะขอนแก่นเมืองใหญ่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีน้อยนะคะแล้วก็ประมาณ4ทุ่มของเมื่อวานนี้เมื่อวันที่18สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รวบตัวนายบัณฑิตขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ไปตรวจฉี่ไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์264มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โดนข้อหาขับรถขณะมึนเมาสุราตรวจฉี่ก็ไม่พบสารเสพติดค่ะนายบัณฑิตก็บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาในวัดจริงดื่มเหล้าขาวไป1ขวดเล็กขี่มา12กิโลเพราะว่าเห็นข้อพิพาทแล้วก็ไม่พอใจวัดตัวเองเนี่ยชื่นชอบและเป็นแฟนคลับของป้าดาที่พูดจาตรงไปตรงมาก็เลยขี่รถมาหาคนถ่ายคลิปจำไม่ได้ว่าพูดอะไรไปมั่งไม่มีใบสั่งจากใครเป็น FC ป้าดาป้าดาเป็นคนตรงๆผมก็คนตรงๆก็เลยชอบแล้วก็เข้ามาดูในวัดทำไปทำไมคำถามปกติดีหรือเปล่าในบัณฑิตตัวเองเป็นคนในพื้นที่วัดเขาจะมารื้อถอนวัดไปสนับสนุนเขานี่ก็แปลกชาวบ้านในละแวกนั้นเห็นหน้าค่าตาในบัณฑิตขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาเดินไปเดินมาชาวบ้านเขายังจะชอบอยู่ไหมนะส่วนอีกที่หนึ่งค่ะที่ท้องที่สน.พระโขนงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปรวบตัวในกล้องคนนี้เป็นลูกน้องประดาเหมือนกันจับได้ค่ะร้านอาหารข้อหาบุกรุกที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านพระโขนงค่ะนะคะก็มีรายงานว่าประดาและผู้ติดตามไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งระหว่างนั้นกำลังจะลงจากรถตู้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบหลายนายเข้ามาจับกุมในกล้องลูกน้องคนสนิทของประดาอ่านหมายจับข้อหาบุกรุกคดีเกี่ยวกับที่ดินย่านพระโขนงระหว่างนั้นประดาก็พยายามจะเข้ามาถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจับคดีอะไรตำรวจก็หันไปบอกกับประดาว่าเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักนะแล้วก็พาตัวในกล้องขึ้นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่ห้องสืบสวนของสน.พระโขนงทีนี้ป้าดาก็ตามมาที่สน.พระโขนงค่ะโดยบอกว่ากำลังจะกินข้าวมากับผู้ติดตามและตำรวจเข้าไปจับกลุ่มลูกน้องก็ไม่รู้ข้อหาอะไรบุกรุกที่ไหนบอกมาให้ชัดเจนระหว่างที่อยู่ในห้องขังในกล้องก็โทรหาป้าดาแล้วบอกว่าถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องสืบป้าดาก็ถามว่าคดีอะไรในกล้องก็อ่านหมายแล้วบอกว่าเป็นคดีร่วมกันบุกรุกก่อนจะวางสายไปแล้วป้าดาก็มารออยู่รอบมาอยู่หน้าห้องสืบเลยค่ะชุดสืบก็ควบคุมตัวในกล้องออกมาแล้วก็บอกว่าถูกจับคดีสน.พระโขนงไม่เกี่ยวกับที่ขอนแก่นเป็นการบุกรุกที่ดินเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อ่านหมายแล้วก็ควบคุมตัวมาไม่ได้กลั่นแกล้งแต่อย่างใดนะคะทีนี้เขาก็มีข่าวมาว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่รวบตัวลูกน้องของป้าดามา ที่สน.พระโขนงเนี่ยแล้วก็มีการมาสอบถามข้อเท็จจริงนี่นู่นนั่นแล้วก็มีข่าวมาอีกว่าตำรวจแจ้งความดำเนินคดีกับป้าดาข้อหาหมิ่นประมาทผู้กำกับก็บอกว่าไม่ได้แจ้งนะมันต้องดูหลักฐานให้ชัดเจนก่อนอย่าเพิ่งไปร่ำลือกันแบบนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกลั่นแกล้งประชาชนหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะให้ใจเย็นๆก่อนคดีมันมีอายุความยังไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นก็เป็นปัญหาค่ะป่วนไปรอบบ้านผ่านเมืองประมาณนี้เลยนะส่วนเรื่องราวของที่ดินวัดก็เป็นอันว่ายุติชัดเจนเพราะว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วไม่ต้องไปฟ้องร้องให้เสียเวลามันเป็นที่ดินของวัดรออย่างเดียวว่าให้เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์แค่นั้นเองประมาณนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังปิดท้ายด้วยเรื่องราวของข่าวชาวบ้านทั่วไปเนาะมีรายงานข่าวนี้คุณแม่ช็อกลูกสาววัย15ถูก6เด็กช่างมอมเหล้ารุมข่มขืนแล้วถ่ายคลิปไว้ถ่ายเงินนี่มันเกิดอะไรขึ้นนางสาวเออายุ15เข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับนายพานุมาจิตวสินกุลหรือเฮียเปียกช่วยด้วยเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วยแล้วก็ร้องเรียนสื่อมวลชนหลังจากถูกรุมข่มขืนแล้วปล่อยคลิปเพื่อแลกเงินมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีมาร่วมรับฟังโดยนางสาวเอเล่าว่ากลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีเพื่อนชายที่รู้จักกันมาชวนไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนช่างกลแห่งหนึ่งโรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีก็ชวนเพื่อนผู้หญิงไปด้วย2คนไปที่ห้องพักของเพื่อนชายมีผู้ชาย6ผู้หญิง2ซื้อเหล้าขาวมาดื่มเธอบอกว่าดื่มไป3แก้วเล็กแล้วก็เมาหลับไม่ได้สติรู้ตัวอีกทีนอนอยู่บ้านเพื่อนผู้ชายแล้วรู้ทีหลังว่าถูกผู้ชายที่อยู่ในวงเหล้า6คนรุมโทรมแล้วถ่ายคลิปไว้ขูดรีดเงินเพื่อนผู้หญิงที่ไปด้วยบอกว่ามีคลิปจ่ายมาคลิปละ100ตอนแรกเธอก็จ่ายไปค่ะพอเห็นคลิปก็ตกใจเพราะว่าเป็นภาพของเธอจริงๆสอบถามไปว่ามีคลิปอื่นอีกไหมก็มีการอัพราคาคลิปละ100เป็น180เธอบอกว่าไม่มีเงินจ่ายแล้วก็กังวลว่าจะแพร่กระจายออกไปก็เลยมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอบอกว่าเสียใจที่ถูกกระทำแบบนี้เหมือนถูกหลอกให้ไปดื่มเหล้าด้วยผู้ชายที่ไว้ใจมาทำแบบนี้แล้วเกรงว่าคลิปจะหลุดไปในโซเชียลเพราะเขาขู่ว่ามีอีกหลายคลิปเนี่ยค่ะส่วนคุณแม่เนี่ยบอกว่ารู้ข่าวตอนแรกเนี่ยตำรวจโทรมาบอกว่าลูกสาวมาแจ้งความแล้วก็กำลังจะพาไปตรวจที่โรงพยาบาลหัวอกแม่นี่ช็อกมากแล้วลูกก็ไม่ได้บอกด้วยนะคะไปแจ้งความก่อนนะเนี่ยค่ะคุณแม่รู้ก็ช็อกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ตัวนักเรียนทั้ง6คนและหญิงสาวที่ขุดรีดเงินเตรียมที่จะเรียกตัวมาสอบสวนดำเนินคดีค่ะคือก็ต้องบอกเลยว่าเพื่อนพวกมากลากกันไปแล้วการกระทำแบบนี้เนี่ยลูกผู้ชายตัวจริงเขาก็ไม่ทำกันแต่ว่าด้วยความที่พวกมากเนี่ยก็ออกจะคิดพิลึกพิลั่นพิเรนแม้แต่ผู้หญิงเองที่มีส่วนร่วมในการเรียกเงินก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดเป็นตัวเองอ่ะมันจะเป็นยังไงด้วยความคึกขนองหรืออะไรก็ตามแต่มันก็เป็นผลเป็นคดีอาญาเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ต้องเตือนภัยให้ระวังก็คือถ้าไม่ไปมันก็จะไม่มีเหตุใดๆเกิดขึ้นค่ะเวลาหมดค่ะเดี๋ยว 6:00 นพบกันอีกช่วงนึงติดตามฟังข่าวกับปุ้มด้วยแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มที่0855179025 0855179025พบกัน 6:00 นนะคะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัย
7: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
12: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
14: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
15: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
16: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
17: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
15: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้ซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
17: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดี
18: สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
19: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
20: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
19: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทSamson Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย Samson Coffee โทร0818235281 Samson Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัว
21: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500 มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง

0: ไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: เราสำรวจตัวเองซิว่าเราลืมไหมเอ๊ะเมื่อวานกินข้าวกับอะไร พูดอะไรไปบ้างนะเออเนี่ยไม่ลืมวันนี้มาแพ็คคู่เลยนะทั้งครูสุรพลสมบัติเจริญนะกับแม่ผ่องศรีวรนุชนะฮะลืมไม่ลงกับไหนว่าไม่ลืมนะอายุขนาดนี้เราลืมไหมถ้าลืมต้องแปะไว้ต้องเข้าละต้องบำรุงสมองกันละอันนี้สำคัญนะอุตายลืมปิดเสียง นะเดี๋ยวท่านผู้ฟังได้ยินเสียงติ้งตองติ้งตองกันนะฮะสมัยก่อนเราก็เอ๊ะจำได้หมายรู้อะไรนะนะคำว่าสัญญาเนี่ยและปกติเราก็เหมือนกับเราทำสัญญาอะไรกันอะไรเงี้ยเป็นทางนิติอะไรเงี้ยนะฮะมีอักษรอะไรประมาณนี้คุณอาวันเทียนโทรทุกวันเลยคุณอาเอาอะไรคะคุณอาสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จ้าคุณอาย
1: ังมีชีวิตอยู่
0: อ๋อเราก็เราเห็นหยดหยอดมายังอยู่นะคะ
1: ยังมีชีวิตอยู่อยากจะได้ยาที่ว่าล้านห้าหกหลอดนะตอนนี
0: ้ยาสีฟันเหรอคะเอาให้คนมาเอาสิ
1: เขาไม่ขับรถแล้ว
0: ไม่แล้วใครแล้วให้ใครมารับก็ได้มาวันไหนก็บอกจุ๋มได้แล้วตกวัน
1: คุณคืนแหละ
0: อะไรนะคะ
1: วันทุกคืนแหละแต่ผมไม่โทรหา
0: แต่เห็นแวบๆโอ้จะบอกว่ายังอยู่นะคะ
1: คร
0: ับ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคุณอาวันเทียน
1: 83แล้วครับ
0: อุ้ยจริงเหรอโอ้โหเราเจอกันเกือบจะ20ปีแล้วเหรอคะ
1: คร
0: ับ คุณอาวันเทียน83โอ้เนอะสบายดีนะคะ
1: สบายดีครับ
0: เพียงแต่เขาลูกๆไม่ให้ขับรถใช่ไหมคะ
1: ลูกไม่ให้ขับรถแล้ว
0: อืม
1: จะจ้างใครไปก็เลยโอ้โห
0: ไม่อืม
1: เขาก็ไม่ให้ไปให้ผมว่า
0: โถน่าสงสารจังเลย
1: นี่ควายอยู่ที่บ้าน
0: เออ
1: ผมว่าเออเดี๋ยวจะไปหาให
0: ้เออเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาก็บอกได้นะคุณแล้วคุณอายังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมไหมโคกระเทียม
1: เหมือนเดิมครับเหมือนเดิม
0: ครับอ๋อแล้วลุกได้เดินได้ไหมคะ
1: ฮะ
0: ยังเดินได้เหมือนเดิม
1: เดินครับสบายครับ
0: แต่ว่าเขาไม่ให้ขับรถเขากลัวอันตราย
1: เท่านั้นเองอ๋อไม่ต้องคอยบอกเขา
0: อ๋อคุณอาวันเทียนยศสุดท้ายอะไรหนูลืมแล้วเรืออากาศปะ
1: เรืออากาศจริงครับ
0: เรืออากาศทีวันเทียนตะรุ่มทอง
1: คร
0: ับ หนูจำถูกไหมตะลุ่มทองไหมนามสกุลคุณอาเนี่ย
1: ตะลุ่มทองคร
0: ับ โอ้ความจำจุ๋มยังดีอยู่เนาะ
1: ครับผมฟังตะคืนนะผมฟังตะคืน
0: เออ
1: ไปโทรหา
0: เออไอ้น่ะเรืออากาศที
1: วันนี้เราไปไหนว่าไม่ลืมก็เออดีเว้ย
0: เออดีเว้ย
1: อ้าวคุณจุ๋มยังขอร้องสดชื่นเหมือนเดิมเนาะ
0: เออคุณอาวันเทียนเนี่ยคนลาวพวนเหรอคุณอา
1: พวกเรายังใครยังยวนเนี่ยพวกอะไรวะ
0: อะไรวะ
1: ลาวพวนอะไรจารุนาพวนลาวากาเด็กอะไรอ่ะ
0: อ๋อคุณอาฉลองรัตน์เหรอ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ รู้จักกันไหม
1: ไม่รู้จักครับแต่มาเป็นนักเรียนจารุนาผม
0: อ๋อเขาจะตัวสูง2เมตรน่ะเขาจะตัวสูงเหมือนคุณอาแหละทหารอากาศเขาคัดความสูงนะ
1: เดี๋ยวผมจะฟังเสียงจู่ซะแล้วแหละ
0: เอออยากได้คุณขอคุณอาสุขภาพถ้าเกิดยังไงก็โทรมาให้ใครมาเอาก็ได้นะจ
1: ้
0: ะจ้ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะสวัสดีค่ะบางทีเห็นคุณอาหยอดที2ทีแล้วก็เอ๊ะแปลว่าจะส่งสัญญาณไว้ยังอยู่อ๋อปีนี้83เนาะโอ้คุณอานี่แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยแล้วก็ขายของจุ่มด้วยนะอยู่ตรงโคกกระเทียมนะคุณอาวันเทียนตะรุ่มทองหรือเรืออากาศตรีวันเทียนตะลุ่มทองนะทหารอากาศขาดรักไม่ขาดนะคนนี้ดูแล้วอ่ะ นะหน้าอากาศนี่เขาจะคัดมานะจะตัวสูงสูงนะนะคุณอาฉลองรัตน์นี่สูง2 เมตรคุณจุ๋มพูดเป็นเล่นเฮ้ยดูจุ๋มไม่เคยโกหกนะคุณอาก็สูงจริงๆนะคือนั่งในศาลาวัดนี่นะสมมติถ้าเขามีเรื่องหรือไปเล่นดูลิเกเนี่ยเขาคว้างอะไรมาเนี่ยคุณอาฉลองรัตน์โดนคนแรกอ่ะโดนคนแรกสูงนะเนี่ยคุณอาก็สูงน่าจะ2 เมตรแหละคุณอานะสูง2 เมตรนะประมาณ190 เซนนะคุณอาวันเทียนนี่ก็ตัวสูงนะเพื่อนจุ่มที่เป็นทหารอากาศนะสูงสูงทุกคนเลยไม่รู้เขาคัดหรือเปล่า รูปงามกันทุกคนนะนะทหารอากาศแต่ไม่ขาดรักนะคุณอาท่านยังไงใครผ่านมาก็ติ้งบอกจุ่มแล้วจุ่มจัดไว้ให้นะยาสีฟันเนี่ยเมื่อกี้บอกอยู่นะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ยังคิดถึงกันอยู่แล้วก็ยังสนับสนุนจุ๋มนะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฟังเพลงเมื่อเข้าท่าดีเนาะไหนว่าไม่ลืมกับลืมไม่ลงนะวันนี้จุ๋มก็จะพูดถึงคำว่าเราจะพูดถึงเรื่องสัญญานะสัญญาก็อยู่ในกองรูปของขันห้าขันห้ามีอะไรบ้างนะมีรูปมีเวทนามีสัญญานั่นไงสัญญาเห็นไหมนะสังขารวิญญาณนะที่เราแบบคนที่ชอบไปวัดหรือฟังพระคุณเจ้าเทศหรือเราได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้รู้บัณฑิตนะก็จะพูดเรื่องนี้เป็นประจำว่าจริงๆร่างเราเนี่ยไม่มีมันมีแก่กองขันกองขันนั่นนี่ก็คือขันห้านี่แหละทั้งรูปนะฮะทั้งเวทนาสัญญานะสังขารวิญญาณนะก็บางคนคิดว่าวิญญาณเป็นจู๋นึกว่าเป็นผีอะไรไม่ใช่นะฮะนะวิญญาณในความหมายของกองขันห้าก็คือนะความรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนสัญญาคือความจำได้หมายรู้นะถ้าเกิดแบ่งแบบแยกแบบลึกซึ้งกว่านั้นก็มีนะฮะนะถ้าเกิดในความหมายของอัพพะอภิธรรมที่จุ๋มเรียนอยู่เนี่ยนะคะนะก็เราไม่ได้เพียงแต่อธิบายกว้างๆนะแบบรูปนะไม่ได้พูดอย่างแบบกว้างๆเราจะแคบละเอียดลงอีกเจาะลึกต้องบอกเจาะลึกนะถ้าเกิดเราจำแบบเคยฟังหรือเคยอ่านก็จะเป็นรูปคือร่างกายพฤติกรรมทางกายภาพใช่ไหมคะ เวทนาก็คือความรู้สึกนะสุขทุกข์นี่เวทนานี่เข้าทุกดวงนะ อันนี้เตือนความจำตัวเองด้วยนะเวทนาเนี่ยคือเข้าได้ทุกดวงเลยในดวงจิต89หรือโดยพิสดาร121ดวงเวทนาเข้าทุกดวงเข้าทุกวินไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งผลักดันให้ไปทั้งดีและชั่ววิญญาณก็คือความรับรู้ที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็เป็นการแบ่งนะรูปขันธ์ห้าที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้ฟังกันบ่อยๆนะกว้างๆนะแต่ถ้าเกิดในทางหลักอภิธรรมเนี่ยเขาจะเจาะนะคือไม่ได้เป็นเพียงอธิบายอย่างเมื่อสักครู่เขาจะเจาะจำแนกละเอียดลึกซึ้งนะจะเป็นลักษณะเหมือนสภาวะธรรมนะทั้งหมดอยู่ในปรมัตถธรรม4นะที่จุ๋มเรียนอยู่เนี่ยนะจุ๋มก็เรียนปริเฉทที่1 2 6นะคะก็คือตอนแรกอันดับแรกต้องขอบคุณท่านผู้ฟังเนาะให้กำลังใจจุ๋มได้นะแต่อย่าบอกสอบได้อยู่แล้วเงี้ยจุ๋มก็กังวลนะได้ไม่ได้ก็ได้เรียนแหละนะมีพี่คนหนึ่งยังมาเรียนตั้ง2 ครั้งเขาบอกเอาให้แม่นเอาให้แม่น ช่างพอนะอายุ66 ปีอยู่นนทบุรีนะขับรถมาเรียนที่วัดมเหยงและนอนค้างที่วัดเลยนอนวันศุกร์กับวันอาทิตย์เย็นนะแกก็แกชอบแกบอกแกมีความสุขจุ๋มก็มีความสุขนะถึงอาจจะต้องใช้สัญญาความจำเยอะก็ตามในหลักพระอภิธรรมนะคะก็จะเราจะละเอียดแล้วก็ไม่กว้างอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆอย่างที่จุ๋มพูดไปเมื่อสักครู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอภิธรรมก็จะจำแนกอย่างละเอียดลึกซึ้งนะโดยกระจายสภาวธรรมทั้งหมดเนี่ยนะเป็นปรมัตถธรรม4นะก็คือมีจิตเจตสิกรูปนิพพานนะชี้ให้เห็นว่าไม่มีตัวตนนะอย่าง ท่านพุทธทาสภิกขุบอกไม่มีตัวกูนั่นแหละค่ะนะไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นเพียงสภาวะตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและมันทำงานร่วมกันเร็วมากจนเราคิดว่ามันสืบเนื่องกันจริงๆมันเร็วมากจิตเราเนี่ยนะลัดนิ้วมือเดียวเปลี่ยนเรื่องแล้วนะนั่งอยู่ลพบุรีใจอาจจะอยู่เชียงใหม่นี่ เพราะนั้นเนี่ยนะการจำแนกธรรมโดยทางพระอภิธรรมนะคะก็จะแบ่งรูปขันธ์เป็นกองรูปเห็นไหมเขาก็จะแบ่งเป็นคือจะลงลึกละเอียดนะก็จะเป็นกองรูปแล้วรูปมีทั้งหมด28ประการนะไม่ว่าจะเป็นสภาวะแตกสลายได้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในทางอภิธรรมคำว่ารูปเนี่ยจะไม่หมายถึงรูปกายและจะหมายถึงสภาวะธรรมที่แตกสลายได้อะไรที่แตกสลายแล้วไม่คงทนอยู่ได้ในทางพระอภิธรรมเรียกว่ารูปร่างกายเราแตกสลายไหมแตกสลายใช่ไหมอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่ารูปเป็นสภาวะหนึ่งเขาจะอธิบายลึกไปขนาดนั้นนะคะท่านผู้ฟังนะแล้วก็แบ่งออกเป็นถึงรูป28ประการนะแล้วก็เป็นสภาวะที่แตกสลายได้นะฮะแล้วก็เวทนาขันนะก็เป็นกองเสวยอารมณ์นะเวทนาขันจัดเป็นเจตสิกนะมีจิตแล้วใช่ไหมคะเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมจิตจิตเป็นผู้นำมีเจตสิกจิตดับเจตสิกก็ดับฟังแล้วงงงงแม่งงสินะเอาเป็นว่าไงดีน้ำเปรียบเหมือนจิตน้ำเปล่าเปรียบเหมือนจิตเราหยอดสีไปสีแดงน้ำกลายเป็นน้ำสีแดงสีที่หยอดไปสีแดงคือเจตสิกถ้าไม่มีน้ำก็จะไม่มีน้ำสีแดงเขาเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วดับพร้อมกันนะเขารับจิตรับอารมณ์แบบไหนเจตสิกก็รับอารมณ์ด้วยฟังแล้วจะงงนะถ้าคนเคยศึกษามาบ้างจะเข้าใจในสิ่งที่จุ๋มพูดจุ๋มต้องบอกนะว่าถ้าเจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะมึนๆงงงงเนี่ยนะเพราะนั้นเวทนาขันธ์นี่คือกองเสวยอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจัดเป็นเจตสิกนะฮะนะก็ไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์อุเบกขานะมีสุขใจทุกข์ใจอุเบกขามีเขาจะแบ่งย่อยไปอีกเนาะสัญญามาแล้วสัญญานะฮะสัญญาก็คือกองจำได้หมายรู้นะฮะจัดเป็นเจตสิกหนึ่งดวงนะก็ทำหน้าที่คือในอารมณ์ต่างๆนะแล้วก็ถ้าเราพูดในเรื่องเมื่อกี้เนี่ยไม่ลืมเนี่ยนะก็พูดได้ง่ายเลยจำได้หมายรู้แต่ถ้าพูดในพระอภิธรรมมันจะลึกไปกว่านั้นอีกนะเพราะว่าสัญญาขันเนี่ยก็คือจัดเป็นเจตสิกหนึ่งดวงสัญญาเจตสิกอยู่ในหนึ่งสัพพะเจตสิกสาธารณะเจตสิกยังงงเลยไหมคืออย่างที่จุ๋มบอกอะนะอยู่ได้ทุกดวงเลยเนี่ยนะจำได้หมายรู้เนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นไหมนะสังขารและขันธ์กองปรุงแห่งแต่งจิตนะมีเจตสิกอีก50ดวงนะเห็นไหมฟังแล้วงงๆทั้งงงๆเนี่ยพระอาจารย์บอกมาถูกต่างนะแล้วก็วิญญาณขันธ์คือกองความรับรู้นะจัดเป็น89หรือ121ดวงที่จุ๋มกำลังเรียนอยู่เนี่ยแหละนะก็ดีใจได้มาศึกษาในสัจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองมิมีผู้ใดเปรียบปรานนะฮะเราก็มีโอกาสก็ลองศึกษาดูก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะที่บอกวิ่งนะเอาเป็นว่าขอกำลังใจแล้วกันเนาะนะอะไรเขาว่าจริงๆเรียนแล้วไม่ต้องสอบก็ได้เขาก็ไม่ว่านะแต่จุ๋มอยากทดสอบความสามารถตัวเองว่าเรามีสัญญาความจำได้หมายรู้ขนาดไหนแค่นั้นแหละนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยจุ๋มก็อยากเอามาฝากท่านผู้ฟังนี่ด้วยสัจจริงเลยนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการจุ๋มเนี่ยท่านเป็นผู้มีบุญนะจริงไม่ใช่มีบุญเพราะจุ๋มนะคะคือมีบุญเพราะว่าจุ๋มได้พูดถึงพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือเป็นบุญตื่นเช้ามาน่ะท่านฟังแต่ข่าวอะไรไม่รู้เนาะมันมีในโทรทัศน์ท่านไปเปิดเถอะ มันฟังแล้วมันจิตตกใช่ไหมคะถ้าเราไปเสพถามว่าเราเสพได้รู้เท่าทันนะคะแต่ถ้าเราไปอินไปอยู่กับมันเนี่ยเราจะจิตตกแต่ถ้าท่านได้ฟังสิ่งดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลนะที่จุ๋มบอกว่าเป็นบุญนะท่านผู้ฟังได้ฟังรายการจุ๋มเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าจุ๋มเป็นคนมีบุญจุ๋มก็ไม่ได้มีกําลังพยายามขัดเกลาตัวเองให้โลภน้อยลงให้โกรธน้อยลงให้หลงน้อยลงก็ยังขัดอยู่นะคะนะแต่ว่าพอได้ไปศึกษาในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจุ๋มก็จะยกบางส่วนมาสาธยายให้ท่านผู้ฟังฟังซึ่งคงยกมาทั้งหมดไม่ได้มันละเอียดและลึกซึ้งมากนะนี่ต้องนั่งระบายดวงจิตนะฮะต้องมีระบายสีด้วยจิตดวงนี้ใช้สีอะไร ขนาดนั้นก็เลยเฉียวก็ดีนะทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านนะมีอะไรที่ได้ทำนะแล้วก็เวลาจุ๋มได้เล่าเรียนมาเนี่ยจุ๋มก็มาบางอย่างจุ๋มก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังจุ๋มถึงบอกว่าท่านผู้ฟังโชคดีนะได้อย่างน้อยก็ได้มีบุญในการได้ฟังพระสัทธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในเรื่องของพระอภิธรรมเนี่ยแหละค่ะ42,000พระธรรมขันธ์นะซึ่งจะเป็นหมวดหมู่เนี่ยแหละอาจจะคนไม่มีใครศึกษาเราก็มาต่อยอดให้พระอภิธรรมยังอยู่นะคะพอเกิดขาดพระอภิธรรมเนี่ยโลกก็จะมีความเสื่อมนะเพราะเรายึดตัวตนนะเพราะพระวินัยนะตอนนี้นะพระวินัยกับพระสูตรนะพระสูตรตันตปิฎกเนี่ยเราก็พอรู้กันบ้างนะแต่ในพระอภิธรรมเราจะไม่มีตัวบุคคลเลยไม่มีพระสงฆ์องค์นี้ไม่มีแม่ชีคนนี้ไม่มีเราเรียนแต่สภาวะจิตอย่างเดียวเลยท่านผู้ฟังแต่พอเราได้ไปเรียนรู้ในอัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันคลายความยึดติดนะแล้วก็ไม่เพ่งดูผู้อื่นดูแต่จิตตัวเองนะแล้วก็มันเป็นหนทางสู่องค์มรรคนะฮะมรรคก็คือพอมรรคแล้วก็นิพพานะได้เนาะหนทางสู่มรรคต่างๆรุ่นจุ๋มเนี่ยชื่อรุ่นมักจิตมักขะแปดอ่ะรุ่นมักแปดโอ้มักแปดนี่นิพพานนะก็ จะมีรุ่นเนาะรุ่นโพชงรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะรุ่นจุ๋มเนี่ยรุ่นมักแปดเนี่ยก็ถือว่าได้เอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการให้ธรรมก็ย่อมชนะกันให้ทั้งปวงนะคะสาธุนะฮะในพูดเองสาธุเองนะมันปิติเนาะมันปิติอยู่ในใจนะฮะบางทีเรามีความโกรธโทสะมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ระลึกได้ว่าไอ้จิตโทสะเนี่ยมันก็มีอยู่สองดวง ก็ถามตัวเองว่าโกรธดวงไหนเนี่ยโมหะก็มีสองดวงความหลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองจิตนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยที่เราสั่งสมนะจิตคืออะไรที่รองรับอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยที่รู้อารมณ์รับอารมณ์เนี่ยเราจะรวมเป็นจิตทั้งหมดนะฮะนะแล้วก็มีเจตสิกมาร่วมเข้าด้วยจะดีจะชั่วก็เจตสิกนี่แหละนะประมาณนั้นนะอันนี้จุ๋มอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆเราก็จะเรียนแต่เรื่องจิตจะไม่มีตัวบุคคลแล้วเราเรียนแล้วเราก็มีความละเอียดขึ้นเนาะเราก็จะไม่หลงง่ายเชื่อง่ายอะไรต่างๆเนาะนะในสังคมในยุคโลกโลกาภิวัตน์นะที่เราสื่อสารกันได้ทั่วโลกนะมันสะดวกสบายนะแต่มันขาดความสุขขุมเนาะจุ๋มว่ามันขาดความไต่ตรองนะรวยเร็วจบเร็วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะทำมาค้าขายจะได้เงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเหนื่อยนะสมัยนี้เนี่ยนะแค่เล่น TikTok เล่นโซเชียลทำอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยคุณก็ได้เงินไหวบางทีเศรษฐีร้อยล้านเนี่ยอายุไม่กี่ปีนะบางทีไม่ถึง20ปีก็เป็นเศรษฐีน้อยร้อยล้านได้แต่ยังเรายังไม่ได้ตามต่อไปเนาะนะว่าเขาจะเป็นยังไงต่อนะอะไรที่มันได้มาไวอ่ะมันก็ไปไวนะอะไรที่ผ่านความมานะภาคเพียรขันติอดทนเนี่ย มันได้มาเราก็จะรู้เห็นค่าของมันเนาะนะมันเงินเนี่ยนะจะได้มาเนี่ยลำบากนะกว่าจะได้มานั่งพูดตั้งแต่ตี 4เออจริงไหมล่ะเออจริงนะแต่พอเราอยู่มันก็เป็นธรรมดาเนาะนะก็คุณจุ๋มต้องพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีเราแล้วจะรู้เรื่องกันไหมก็นี่ไงเขาถึงมีสมมุติบัญญัตินี่ไงบัญญัติว่าเป็นผู้หญิงบัญญัติว่าเป็นผู้ชายบัญญัติว่าชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าไม่มีบัญญัติเราก็อาจจะใช้ชีวิตลําบากเนาะเออเราก็สามารถใช้คู่กันได้นะต้องมีเนาะอย่างเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีบัญญัตินะก็ต้องมีบัญญัตินะแต่ถ้าเกิดอีกระดับหนึ่งเนี่ยถ้าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาจะเรียงสภาวะและเขาจะไม่มีตัวเราแล้วก็จะมีแต่นะมีร้อนเย็นมากระทบนะมีอ่อนมีแข็งนะมีตึงมีอะไรเงี้ยเขาจะไม่ดูตัวคนแล้วเขาจะเปลี่ยนนะแต่บางวัดเขาก็ยังต้องบางครั้งเราต้องใช้บัญญัติอะเช่นยุบหนอเงี้ยเพื่อให้เราแบบค่อยๆเข้าใจเงี้ยย่างน้องเนี่ยบางที่เราก็ภาวนาพุทโธอะไรเงี้ยเพื่อเป็นแนวทางนะให้ตัวบัญญัติมันก็เป็นส่วนร่วมด้วยนะสมมุติอ่ะนะมันก็ไม่แปลกไม่เป็นอะไรไม่ผิดนะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปอย่าไปรู้เยอะนะเดี๋ยวนิพพาน เดี๋ยวนิพพานเอานะก็อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพูดถึงเรื่องความจำเนาะจุ๋มก็เลยให้ท่านผู้ฟังสักหน่อยหนึ่งเอาธรรมะที่ได้ศึกษามาเรียนมาบอกนะคะนะอ๋อนะก็ยังไม่ตายหรอกค่ะเขายังอยู่ผู้พันยังอยู่ดีนะคะนะเมื่อกี้เขาก็โทรมาค่ะแต่ไม่ได้รับเพราะว่ากำลังพูดอยู่กับอีกคนหนึ่งนะคะนะฝนตกแล้วนั้นท่านผู้ฟังนะเอาเป็นว่าถ้าฟังแล้วเอาเลือกแต่สิ่งที่มีประโยชน์นะจุ๋มคิดว่าจุ๋มพยายามจะเอาสิ่งที่มีประโยชน์เราอะไรที่ไร้สาระก็เลือกอะไรก็อย่าไปยึดติดมันก็ผ่านไป นะคุณผู้พันยงยุทธก็ยังไม่ตุยเนาะยังอยู่ยังทักกันอยู่นะอ้าวยังไม่ตุยนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนะที่ส่งมาถึงจุ๋มทุกเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569นะตรงกับขึ้น8 ค่ำเดือน 9วุ้ยคุณจุ๋มพูดอะไรไม่รู้เรื่องแต่มีคนรู้เรื่องนะนะเมื่อวานนี้มีคุณป้าคนหนึ่งอยู่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกจำได้แล้วนะถึงก็ซื้อสบู่จุ๋มใช้ทีละ6 ก้อนจุ๋มก็ดีใจค่ะนะถือว่าสนับสนุนให้กำลังใจจุ๋มนะได้มีเวลาที่เราได้มาพูดคุยกันแนะนำสิ่งดีๆจุ๋มก็พยายามจะนำสิ่งดีๆคุณป้าสีนวลเนาะเมื่อวานโทรมาอู้ชอบจังเลยถูกสเปกเขาบอกจุ๋มสุกสเปกนะเพราะว่าคุณป้าก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันตอนสถานีจทล1197ไม่ได้ใช้การเกือบอาทิตย์เนี่ยคุณป้าโทรหาเลยหงุดหงิดแล้วบอกให้ฟัง612นะตอนนี้จุ๋มออกอากาศพร้อมกันทั้ง2คลื่นนะฮะทั้งวสป612และจทล1197นะสมมุติคลื่นใดคลื่นหนึ่งมันฟังไม่ได้ลองหมุนไปซ้ายบ้างขวาบ้างนะก็จะเจอจุ๋มพูดนี่แหละนะซ้ายบ้างขวาบ้างนะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของบ้างบางทีก็มีบางคนได้ของบางคนก็สั่งของเราบางคนเขาก็ลืมนะบางทีเราก็ลืมมันก็เป็นไปได้เนาะถ้าลืมก็ใช้กันไปไม่เป็นไรนะอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแตงอ่อนนะเฮ้ยเราก็ทักลงมาในอินบ็อกซ์เราเรียนอยู่ว่าเอากระดูกอ่อนปลาฉลามเราก็บอกละเอียดเลยเราเห็นเขาพิมพ์ว่า1 ชุดเราก็ส่งไปเมื่อวานนี้เขาเปิดกล่องบอกได้ชุดเดียวไม่อ้าวนะแต่จุ๋มก็คิดเงินชุดเดียวนะ เขาบอกพิมพ์ผิดนะเราก็บอกไม่เป็นไรถือว่าถ้าอยากได้ก็จะส่งให้นะแต่จริงๆมันหมดแล้วนะโปรกระดูกอ่อน2 แถม 1เนี่ยจุ๋มให้ไปเยอะมากเลยนะท่านผู้ฟังนะจริงแต่จุ๋มก็ดีใจว่าท่านผู้ฟังได้ ได้เปิดใจบางคนก็ไม่เคยทานเลยแต่บางคนเคยทานแล้วคนเคยทานแล้วอ่ะส่วนมากจะสั่งแบบกระหน่ำมากแต่เต็มที่จุ่มก็ให้2 ชุดนะเพื่อว่ากระจายไปนะคะนะเมื่อวานก็มีท่านผู้ฟังสั่งเดี่ยวๆหลายท่านนะคะนะสั่งกระปุกหนึ่งสั่ง60 เม็ดบางคนอยากจะลองรับประทานถ้าคิดว่าอยากจะมีเกลือแร่วิตามินที่ดูแลส่งเสริมสุขภาพไปให้ตัวเราเนี่ยนะอายุขนาดเรามันต้องมีของตัวช่วยนะบางทีเราอาจจะกินอาหารไม่ครบทั้ง5 หมู่จุ่มก็ขอบพระคุณที่เลือกและมั่นใจใช้ในผลิตภัณฑ์แซมซันเพราะจุ่มก็กินแม่กินทั้งบ้านนะขนาดคุณลุงเด็กเกนนิ่งมากแกยังต้องกินน่ะนะเพราะว่าเป็นทุกคนน่ะนะเป็นฟรีเซนเตอร์ของจุ่มเนาะก็ขอให้สุขภาพดีนะเอาตามวัยเราเนาะเราจะให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเดิมก็คงไม่ได้เราก็แค่แบบถนอมดูแลเขาไม่ให้เขาเสื่อมวัยเพราะบางทีบางคนอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวก็น่าเป็นห่วงนะอย่างคุณเล็กนี่ก็อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวบางทีอยู่หลายคนก็ยังเป็นห่วงก็เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวนะที่คุณอะไรคุณเลเนาะนะเป็นนักแสดงศิลปินชื่อดังสมัยยุคจุ๋มเนี่ยเสียชีวิตวูบด้วยอาการวูบอายุ49 ปีท่านผู้ฟังผู้ชายเป็นเยอะพวกเส้นเลือดเนี่ยต้องระวังนะสวัสดีอ้าวจะรับคุณป้าได้รับของแล้วนะจุ๋มจำได้นี่เบอร์คุณป้าคุณป้าอุไรเนี่ยเบอร์นี้น่าจะเป็นคุณป้าอุไรได้รับของแล้วนะคุณป้าเนาะคือจะบอกว่าอายุ49ผู้ชายจะมีปัญหาเนี่ยคุณลุงแต่ก่อนเป็นคนไม่ชอบอะไรมาหมอก็ไม่ไปหาสมัยก่อนแต่ที่ทำงานคุณลุงเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนรถของโรงพยาบาลนะสิริราชเดี๋ยวจะมาตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการและพนักงานของหน่วยที่กรมเนี่ย6 เดือนก็มาตรวจครั้งตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้รู้แต่ตอนนี้เขาก็ดูแลตัวเองเนาะแต่บางอย่างบางกินบางอย่างเขายังติดอร่อยอยู่นะพุงก็ยังใหญ่อยู่ นะเนี่ยอย่างพุนเลนะชื่อเลเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยภรรยามองจากกล้องวงจรปิดนอนฟุบอยู่กลางบ้านเหมือนฮันหลุนนะนะฮันหลุนใช่ไหมที่เสียชีวิตเหมือนหัวใจวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยมันจะมีโอเมก้า3โอเมก้า3เนี่ยดูแลเกี่ยวกับหลอดเลือดด้วยนะฮะเป็นเกลือแร่วิตามินเนี่ยที่ต้องช่วยดูแลอันนี้จริงๆมันไม่ใช่ดูแลแค่ข้อกระดูกอย่างเดียวนะคะนะโอเมก้า3นะนี่คือได้จากน้ำมันปลาน้ำมันตับปลาที่อยู่ในส่วนผสมของกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยก็จะดูแลระบบหลอดเลือดไขมันคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ต่างๆนะบางคนเนี่ยเอาไม่อยู่ก็ต้องกินละลายลิ่มเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะนะเพราะคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยบางคนคุณหมอจ่ายเม็ดครึ่งเม็ดนะถามว่ากินน้ำมันปลาได้ไหมนะบางคนบอกกินครึ่งเม็ดแต่อยากกินได้ไหมมันก็ไม่ผิดอะไรเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่ายาละลายลิ่มเลือดหรือแอสไพรินนั่นมันก็ทำให้เลือดเราเวลาไม่หนืดอ่ะนะไอตัวน้ำมันปลาตัวโอเมก้าทีมันก็ทำให้ไม่หนืดเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนไม่หนืดทวิน2 ครั้งเนาะเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดเรามีเลือดไหลหรืออะไรเนี่ยมันจะอัดไหลไม่หยุดอะไรประมาณนี้นี่คือสาเหตุนะคะนะเพราะนั้นเรากินซะก่อนที่เราจะโดนยาจ่ายลักษณะนี้ตัวนี้มีโอเมก้า3ก็มีน้ำมันฟิชออยล์จากน้ำมันปลาแซลมอนเราใส่อย่างเต็มที่เลยนะทั้งดูแลกระดูกข้อต่อต่างๆคือบางคนไม่ได้สนใจพอเป็นแล้วมันปรับไปเลยเนาะนะโรคหัวใจเนี่ยโรคอย่างตัวจริงกบแปลกกล้วยก็ดูแลพวกสมองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกินยาละลายลิ่มเลือดแล้วเนี่ยยาบางอย่างก็ต้องงดเว้นเพราะเขาก็กลัวมันซ้ำซ้อนแต่ถ้ายังไม่เป็นกินซะก่อนนะกินซะก่อนจะโดนจ่ายยานะตัวนี้ก็กินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายจุ๋มก็กินนะตัวจุ๋มเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลนะแต่เมื่อ2 เดือนที่แล้วไปเช็คมาสวยงาม170ไม่เกินนะคะก็ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างนะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังมีโอกาสได้มาบ้านจุ๋มนะจุ๋มจะมีตะกร้านะตะกร้าเหมือนตะกร้าคุณหมอค่ะ ในตะกร้านั้นนะมีทุกอย่างเลยทั้งเคซี่นะทั้งกระดูกอ่อนปลาฉลามทั้งดวงตาทั้งจิงโกะแปะกล้วยทั้งคือของตัวเองทั้งหมดนะแม่อะไรเงี้ยก็กินคือวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องเป็นทุกคนเกิดมานะสิ่งอะไรที่มีชีวิตก็ต้องมีการดับไปแต่ก่อนจะดับเนี่ยเราจะดับแบบไหนแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพักผ่อนน้อยกินน้ําน้อยอย่างคุณเลเนี่ยแกเป็นยูทูบเบอร์เป็นทุกอย่างเนาะเดินทางตลอดเหมือนฮัลลุนนะสุดท้ายผู้ชายก็จะเจอภัยเงียบคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่นอนหลับไปอย่างคุณเลนี่ก็ฟุบนะหน้าเขียวหลานชายจุ๋มที่เส้นเลือดสมองแตกก็เหมือนกันนะก็มีพวกเนี้ยไม่ยอมกินยาไม่ยอมดูแลตัวเองนะสูบบุหรี่ดื่มเหล้าก็จะเป็นนะมีบางคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าสามีอ่ะนอนเช้าตื่นมาไม่ลุกตัวแข็งแล้วนอนตายข้างๆภรรยาคือน็อกไปเลยนะก็เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนะก็อันตรายนะถ้าเกิดมันไปตีไปตันสมองก็อัมพฤกษ์อัมพาตนะถ้าเส้นใหญ่แตกก็จบชีวิตนะไม่ต้องติดเตียงเอางั้นไหมเออก็ดีนะจุ๋มว่านะแต่เราเนี่ยเราก็ยังยึดในตัวบุคคลเนาะก็ยังคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีเป็นภรรยาเราก็ยังมีความโศกเศร้าเวทนานะเพราะอย่างนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ว้ายพอน้ำหยดมีน้ำหยดด้วยเออแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะเนี่ยที่จุ๋มโตเนี้ยเป็นให้ท่านน่ะเห็นความสำคัญของเขากระจายไปเนี่ยจุ๋มว่าน่าจะได้เกือบถ้าเกิดมันน่าจะเกือบ200 ชุดอะนะเพราะจุ๋มเพิ่มให้อย่างน้อยเนี่ยถ้าพูดเป็นตัวบุคคลรับประทานก็ได้ถ้า200มันก็600 กระปุกใช่ไหมคะก็ได้กระจายอยากให้กระจายนะแล้วถ้าเกิดทานดีท่านผู้ฟังก็1 กระปุก1,200 บาทนะท่านก็ทานได้2 เดือนนะคะแล้วบางคนอยากจะทานก็จะมีแบบ30 เม็ดก็มีนะคะทานได้1 เดือนจุ๋มก็พยายามอย่างดวงตานะอย่างดวงตาอย่างบำรุงสมองเนี่ยเขาจุ๋มทำ30 เม็ดไงนะ30 เม็ด700 บาทนะคุณป้าว่าไงคะสวัสดีค่ะ
2: แต่ต้องคนเวลาแบบนี้แต่3 วันเราจะมีอะไรโปรอีกเนี่ยตอนเนี้ย
0: ไม่ยังไม่มีอะไรมีถังเช่าจ้ะ
2: จ้ะ
0: ถังเช่าก็มันคืออันเนี้ย2 แถม 1เนาะแล้วก็มีชาเกี่ยวกับเบาหวานนะชาสมุนไพร2 แถม 1นะคะคุณป้าจ้ะ
2: ป้าไม่เป็นเบาหวานหรอกเนี่ยป้าจะบอกว่าป้าอะมีวิทยุแต่ป้าไม่เคยฟังข่าวฟังลุกฟังแต่จุ๋มกับเพลงอย่างเดียวถ้าฟังเพลงก็ฟังแต่ข่าวไม่ฟังเนี่ยป้าก็ฟังแล้วก็ป้าก็ไปเล่าให้ลูกฟังนะก็จุ๋มก็ไปปฏิบัติโลกปฏิบัตินี่แหละ
0: เออ
2: เดี๋ยวทุกวันนี้ใช้สมองดวงตาแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไอ้
0: กระด
2: ู
0: ก
2: เนี่ย
0: เออ
2: เดี๋ยวจะจ้างใหม่เดี๋ยววันนั้นเราจะเล่าให้ฟังวันนั้นเนี่ยป้ามันจะเตรียมเงินไว
0: ้เออ
2: ตอนนี้เสร็จแล้วก็คิดว่ามาวันจันทร์ใช่ไหม
0: จ้ะ
2: โอ้โหก็ทำประสงค์วันอาทิตย
0: ์โอ้
2: เอามาวันจันทร์ก็มาโชว์ไว้
0: เออไปรษณีย์ก็น่ารักเนาะวันอาทิตย์ก็ทำงานด้วยแหมไปรษณีย์บ้านหมอนี่ยอดเยี่ยมเลย
2: สุดยอดสุดยอด
0: เออดีจังเลยอ่ะน่ารักเ
2: ออ
0: มีบอกป้าไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันทร์ผมมา
2: ใช่เขาบอกไม่ต้องกลัวตอนน
0: ี
2: ้มาหมอทำตลอดอาทิตย์ไม่ว่างตายคาแลนเลยเขาบอก
0: น่ารักจังเลยไปสนีบ้านหมอป้าอุไรปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะ
2: 82
0: โอ้ยเสียงแจ๋วเลยอ่ะเอาขอค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: อยากคุย
0: เมื่อกี้รับไม่ทันนะสวัสดีค่ะค่ะคุณทองใบก็โทรแต่จุ๋มไม่ได้รับเนาะจุ๋มกำลังอธิบายเรื่องขันห้าอยู่จุ๋มก็เลยไม่รับนะจุ๋มปิดเสียงนะขอบคุณมากคุณป้า82ไปรษณีย์บ้านหมอหน้าไดโลเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันทร์มาปกติวันอาทิตย์เขาไม่จ่ายของกันนะน่ารักนะดีไปรษณีย์บางที่ก็โหแบบไม่นะอ่ะเป็นธรรมดาเนาะเออเป็นธรรมดาเราก็ไม่ว่ากันนะไม่รู้ว่าใช้จิตดวงไหน ไม่รู้ใช้จิตเนี่ยอย่างป้าเนี่ยคือเมื่อวานนี้ก็มีท่านผู้ฟังสั่งคือจุ๋มบอกแล้วว่าไอ้ตัวถังเช่ากับชาเนี่ยจุ๋มสั่งติดมาไม่เยอะนะแล้วก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่แบบกินแล้วดีอย่างเงี้ยอย่างถังเช่าก็นอนหลับดีแล้วก็สำหรับผู้ชายเขาจะชอบถังเช่าทำให้สดชื่นนะรู้สึกแม่มันฟิตฟัดนะแล้วก็มีชาสมุนไพรนะอันนี้เมื่อวานนี้ก็ส่งไปให้คุณพี่พัสนันวัยอัดใช่ไหมพี่สั่งไป2 ชุดได้6 กล่องชาสมุนไพรกล่องละ680ซื้อ2 แถม 1มันจะมีคนอยู่กลุ่มนะจุ๋มก็สั่งให้คุณนวสุภรรยาเขาทำมาให้จุ๋มไม่เยอะนะไม่เยอะนะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเมื่อกี้เห็นป้าถามนะสินค้าจุ๋มเนี่ยต้องบอกว่านะไม่ค่อยมีโปรเท่าไหร่เพราะว่าจุ๋มไม่ได้ตั้งราคาเพดานสูงมากนะฮะเอาแบบจับต้องได้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีโปรเนี่ยคว้าได้คว้านะ ขอบพระคุณมากมายนะขอให้ท่านผู้ฟังทุกขอบคุณทุกคนที่ทักทายจุ๋มในไลน์นะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบุญรักษา

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมร
8: ู้
9: ส
8: ึ
9: กว
8: ่
9: าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098 329 9909

0: ริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
1: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
2: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
3: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียน
4: สินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
5: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
6: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดง่ายๆก็ก ือบเต็ม 100% เนี่ยเนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
13: 0812901691 0812901691
14: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
15: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
16: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
17: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
18: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
14: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
19: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
13: 0812901691
20: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถะทิพพะมันตังปะภาโสสุริยาจันทังกุมารพัชโจปะภาเสสิวันทามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมารพัชจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
1: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัชซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัชเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างแม่พี่สาวจากท้ายตลาดบักแม่ลุงช้างเสียงใสใสที่ไหนแล้วเนี่ยวันนี้

0: บลูฮู้บลาฮาอีกแล้วนะเสียงคอยจะหายอยู่เรื่อยรายงานตัวกันเหมือนเดิมครับจทล.ลพบุรีจังหวัดทหารบกลพบุรีนะจ๊ะศูนย์การทหารปืนใหญ่จาก1449ชุมพรนะตำรวจภูธรภาค9ครับ FM 90.75 ครับแล้วก็จส1กรุงเทพ AM 657ครับเราส่งใจส่งกำลังใจไปช่วยพี่น้องทางจังหวัดน่านหน่อยเนาะตอนนี้จังหวัดน่านกำลังเดือดร้อนน้ำท่วมมวลน้ำมหึมาเมื่อตอนตีสองเนี่ยขึ้นมาถึง9เมตรในความสูงเนาะสวัสดีครับ สวัสดีโทรมาแต่ไม่คุยซะแล้วพอเรารับก็ไม่คุยกับเราทั้งนั้นเนี่ยแล้วโทรมาทำไม8218เนี่ย0656078218โทรมาทำไมหรือหรือว่าเจ้าเป็นมิจฉาชีพบอกมาหน่อยโทรมาแล้วฮัลโหลก็ไม่พูด0656078218พวกเราช่วยโทรถล่มหน่อยแล้ว อย่างนี้ก็มีด้วยมารู้ว่าสวยแล้วก็เล่นตัวนะ มาพร้อมกับเอาสมุนไพรดีมาอวดนะไม่ได้มาอวดดิบอวดดีใดๆทั้งสิ้นสมุนไพรไทยทิพโอสดครับนะ เอามาเพลงไม่ทันแล้วนะฮะไม่ต้องขอนะฮะเพลงเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีครับอีกคนนึงละพูดด้วยไม่พูดด้วยอีกละ
1: สวัสดีจ้ายังไงสวัสดีค่ะ
0: ไม่ต้องขอเพลงแล้วเต็มแล้ว
1: ไม่ขอเพลงลุงไม่ได้โทรหลายวันแล้วก็คิดถึงลุงเส
0: ียจ้า
1: เพราะว่างานศพลูกงานศพน้องเพิ่งจะจบไปเมื่อวานนี้เอง
0: อ๋ออ้าวจ้าอ้าวเวลาคุยวิทยุกับคุยโทรศัพท์อย่าเปิดพร้อมกันที่จ๊ะคนสวย
1: ม
0: ันฟังไม่รู้เรื่องอ้าวแค่นี้ก่อนนะนั่นไงผมบอกแล้วเวลาจะคุยโทรศัพท์ออกหน้าไมค์นะคุณผู้ฟังอย่าไปเปิดวิทยุมันดังไม่พร้อมกันไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองหรอกเสียงตัวเองอะดังแน่นอนอยู่แล้วเวลาคุยกันจะออกหน้าไมค์ก็ต้องปิดวิทยุเพราะเสียงมันสวนกันนะผมก็บอกประจำเลยว่าเสียงเนี่ยมันเดินทางช้ากว่าแสงเห็นไหมเสียงมันเดินทางช้ากว่าแสงเพราะนั้นแล้วปิดวิทยุแล้วจะได้คุยกันรู้เรื่องปิดหรือยังปิดวิทยุ
1: ได้ก็ลงแล้วนะคุยแค่นี้แหละ
0: อ่ะแน่ถามว่าปิดวิทยุหรือยัง
1: ยังจ้ะยัง
0: เห็นไหมมันก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
1: ปิดแล้วค่ะ
0: ทีนี้ก็อยากจะคุยอะไรก็จะแพร่มอะไรก็แพร่มได้เลย
1: ถึงคุณลุงอยู่ไปสักหลายวันเลย
0: ครับผม
1: เสร็จเมื่อวานนี่เอง
0: จ้า
1: ขอลุงจ
0: ัง
1: จ
0: ั
1: ดรายการเพลงเ
0: รื่อ
1: ยๆไปนะพ
0: ู
1: ดอะไรพูดไม่ถูก
0: แล้วอ้าวสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: จ้า
1: จ้าสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: มีงี้ด้วย อยู่กับมาคุณลุงจัดรายการเพลงไปเรื่อยๆมันก็อยู่ที่คุณผู้ฟังกันแหละครับถ้าหนับหนุนรายการเราสั่งซื้อสินค้าเราได้ทุกวันทุกวันไม่ต้องเอาเยอะหรอกวันละ30คนเนี่ยโอ้ได้สบายมากถ้าวันละ2คน3คนเลยลิเกลาลงเลยนะวันนี้มีเพลงอะไรอ่ะคืนนั้นน้องทองหล่อขอมาครับของพ่อทูลทองใจร้านอำนวยบิวตี้วันนี้อยากจะฟังเพลงคิดฮอดทุกคนนะพี่สาวจากผ่านท้ายตลาดนะอยากจะฟังอะไรนะสวยไม่สางไม่ใช่เมาไม่สางนะสวยไม่สางพี่ปั้นครับพี่สาวคนสวยของเราอยู่อุดัยเจริญอำเภอคนกาหลงจังหวัดสตูลฟังทาง 91.75 วิทยุของตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลขอฟังเพลง หนุ่มเรือนแพพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับอยากจะฟังเพลงของพ่อสดสายรุ่งโพทองเพลงรักน้องพรสาวสวยจากสวนนกชัยนาทอยากจะฟังเพลงรักข้ามคลองพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมอยากจะฟังเพลงน้ำเหนือบ่าเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังที่อยู่จังหวัดน่านเลยนะจริงๆถ้าไม่เข้าเมืองมันก็ค่อยยังชั่วหน่อยอันนี้อยู่ที่อำเภอปัวว่ากันว่าเนี่ยมันจะเข้าตัวจะเข้าตัวเมืองด้วยสิเป็นห่วงร้านอุดมเภสัชร้านอุดมเภสัชเนี่ยตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่จังหวัดน่านนะฮะสาธารณสุขประกาศยาที่มีฟลูออไรด์เราจะได้ยินในยาสีฟันนะนะยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ถ้า 5,000 ppm สำหรับใช้ในช่องปากเป็นยาอันตรายนะครับราชกิจจานุเบกษาเพิ่งออกมาล่าสุดนะเวลาเราดูข้างหลอดยาสีฟันทำทั้งหลอดมีเข็มฟลูออไรด์เกิน 5,000 ppm ถือว่าเป็นยาอันตรายครับท่านมาเลยครับชื่อเพลงคืนนั้นน้องทองหล่อบอกมอบให้ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกหมู่ทุกคณะเลยนะจ๊ะ

16:30 น.เมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับคุณผู้ฟังครับมีรายงานได้รับผลกระทบ7ตำบล60หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือนมีประชากรกว่า 16,000 คนได้รับความเดือดร้อนนะฮะแล้วก็มีรายงานว่าผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะครับรายแรกเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาศัยอยู่กับแม่ที่พื้นที่หมู่8ตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านถูกกระแสน้ำป่าหลากพัดเอาชีวิตนอกบ้านนะครับเสียชีวิตนอกบ้านรายที่2ได้รับแจ้งจากมูลนิธิเพชรเกษมซึ่งเข้าพื้นที่อพยพชาวบ้านพบร่างผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายอายุประมาณ50ปีอยู่บริเวณหมู่1บ้านฝายมูลตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านทำให้ขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยแล้ว2รายนะครับนอกจากนี้รายงานน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมโดยเฉพาะขณะนี้ปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวได้ลดระดับลงแล้วแต่มวลน้ำทั้งหมดกำลังไหลลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาและชุมชนพื้นที่เสี่ยงติดริมแม่น้ำน่านและก็ลำน้ำสาขาจะรับผลกระทบน้ำท่วมฉับพลันมีรายงานเตือนวิกฤตระดับสีแดงที่บ้านเชียงยืนตำบลยมและก็บ้านนาเตาตำบลริมอำเภอท่าวังผาปริมาณน้ำแนวโน้มเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องและมีรายงานว่าช่วงถนนวรนครสายล่างตลาดท่าวังผารถไม่สามารถผ่านได้แล้วและได้อพยพผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านกลุ่มประบางบ้านฝายมูล4รายออกจากพื้นที่วิกฤตครับขณะที่เทศบาลเมืองน่านเร่งนำบิ๊กแบ็คอุดรอยรั่วช่องโหว่ด้านหลังชุมชนบ้านน้ำล้อมเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปท่วมโรงพยาบาลน่านรวมถึงเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดของจังหวัดน่านที่เกิดอุทกภัยนะน้ำบ่ามากันท่วมนะก็มีมูลนิธิแล้วก็ทีมงานกู้ภัยกู้ชีพอะไรต่างๆกำลังขึ้นเหนือกันเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดน่านครับพี่สาวของเราร้านอำนวยบิวตี้ส่งมอบเพลงนี้ฮิตฮอตทุกคนให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับให้น้องอีฟให้พี่ทองใบว่างั้นด้วยนะจ๊ะโปรมิกซ์ออยล์นะครับก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูแต่ว่าตื่นเช้าๆมาเนี่ยดูแลสายตาด้วยยาหญ้าบิงก่อนเลย2เม็ดน้องนิดอุดรน้องพรขอ800 บาทหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้ครับ2 กระปุก 600

0: ำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนะจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดเขาบอกต้องระวังให้ดีนะกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องระวังนะสวยไม่สางครับ
1: น้องสวยไม่สางยิ่งแอบ
0: พี่สาวอยากทายตลาดขอมา

มาแล้วหนุ่มเรือนแพนะกดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงอย่าลืมนะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอเพสดไปซื้อกันตัวแทนจำหน่ายนะอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยอันนี้จากพี่ปั้นครับ

บ้านพี่เป็นเรือนแพที่บ้านที่อุดัยเจริญมีแพไหมในที่พิษณุโลกบ้านประแชมเนี่ยโอ้เมื่อก่อนนี้หน้าวัดหลวงพ่อพุทธชินราชเรือนแพเต็มเลยนะเป็นที่มาของเพลงอะไรพิษรักพิษณุโลกพี่จอดแพคอยเนี่ยแหละอุดมชวนชื่นตลกของตลกของตลกอะนะนะครับเป็นตลกในตำนานอายุเยอะก็ยังเล่นตลกเล่นจนก็ต้องเสียชีวิตเนี่ยนะพระหนุ่มเรือนแพเนี่ยเสียงร้องของกาว่าวเสียงทองเมื่อสักน่าจะประมาณสัก30ปีขึ้นไปผมว่าอย่างน้อยๆก็30อ่ะไม่แน่ใจว่ากาว่าวเสียงทองเสียชีวิตตอนไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ผมมีโอกาสไงผมมีโอกาสได้เล่นดนตรีให้แกร้องงานบวชลูกชายของพี่แนบที่โพทองที่บางเจ้าชาบวชลูกแล้วเอาดนตรีลุงช้างไปเล่นนะครับไปเล่นแล้วก็เขามีพ่อกาว่าวไปทำขวัญนาคแล้วก็คือมาร้องเพลงโอ้โหบอกมากมันต้องอย่างนี้มันต้องเล่นสดๆอย่างงี้โอ้สมัยก่อนเล่นอิเล็กโทรนแม่เขาก็ว่าเล่นเก่งแล้วทั้งเราก็เล่นผิดบ้างถูกบ้างเนาะเราไม่ได้หัดมาแต่เด็กไงมาหัดเอาตอนอายุเยอะแล้วเออนะมีโอกาสได้เล่นในแกร้องนะทีหลังใครไม่ต้องให้ผมเล่นให้ร้องนะพอไปพบผมเล่นในแกร้องก็ตายปองปีดาก็ตายมีใครอ่ะโอ้หลายคนนะผมเล่นนักร้องดังในอดีตร้องนะปองปีดานี่น้ำอ้อยนี่ก็เล่นบวชหลานชายที่ลำมาลายที่ชายบดานที่ชายบดานนะครับน้ำอ้อยก็เล่นโคสิตนพคุณก็เล่นแต่ก็ยังอยู่นะน้ำอ้อยอายุน้อยกว่าผมนะไม่ใช่เยอะนะครับน้ำอ้อยยังอายุไม่เยอะหรอกครับเขาร้องเพลงอาจารย์ประพลเพลงประเดิมแต่งให้ฟังตลอดอ่ะคราวนี้ไปฟังรักน้องพรครับรักข้ามกำแพงน้ำเหนือบ่าขี้เหร่โดนรักเดี๋ยวจะฟังไม่จบจ้ะแวะพูดอะไรไม่ได้ อ้าวใครที่ปวดข้อปวดกระดูกพุนมันปวดเนาะก็ไทยแคลพลัสครับที่ตากฟ้าส่งไปให้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้บ่ายๆใครที่อยู่ตากฟ้าไปซื้อได้ที่ร้านฟ้าใหม่1999นะครับสำหรับไทยแคลพลัสครับ

0: ใต้ด้วยนะครับบอกว่ากำลังฟังอยู่เนี่ยมาช่วงนี้ตั้งแต่น้องทูนนี่ไปหลงไหลเรื่องอาราบิกไม่ได้พาอะไรไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านลุงทักเลย
1: ไปนอนที่บ้าน
0: ท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให้นะ

สดสายรุ่งโพทองนี่ก็สนิทกันแหละเนาะเพราะเป็นพรีเซนเตอร์กาแฟให้ลุงช้างด้วยแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นในแกร้องแบบมึงไม่ต้องเล่นกูร้อง มาถึงเพลงรักข้ามกำแพงครับเปียกสีเหลานะครับหรือว่าสังทองสีใสครับร้องสาวสวนนกขอมาให้พี่มณิษฐ์ให้พี่ทองใบครับให้แฟนเพลงทั่วประเทศโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนครับกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแบบพี่ทองใบนะก่อนนอน2 เม็ดครับ

0: จให้กับพี่น้องจังหวัดน่านแล้วก็ชาวภาคเหนือด้วยนะเดี๋ยวมันต้องไหลมาภาคกลางแน่ๆอยู่แหละชื่อเพลงน้ำเหนือบ่าครับ
1: น้ำเหนือหลากมาไหลบ่าพัดวน
0: พี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรีขอมา

มหาสอนบ้านหมี่ขอมาแล้วก็ส่งท้ายกันเลยเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันในวันต่อไปไม่ได้แวะพูดข้างทางเลยวันเนี้ยพี่สาวจากสองพี่น้องสุพรรณบุรีบอกว่าฟังจังจอสอหนึ่งกรุงเทพพอจบจากจอสอหนึ่งปุ๊บหันมาฟังลุงช้างดังจอทลอด้วยอย่าลืมเตือนนะพรุ่งนี้แกขอเพลงทน

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิ
9: ิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำเขตเทศบาลเมืองน่านกลางดึกคาดการสถานการณ์น้ำจะลดลงแต่ยังคงเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากฝนตกหนักที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอปัวสักครู่มาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: ดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: สำนักงานกสทช.จัดการประชุมการส่งเสริมการกระจายเสียงไทยโอกาสและทิศทางอนาคตครั้งที่4โดยมีพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์ลายเจริญกสทช.เป็นประธานเพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมกิจการกระจายเสียงสู่มาตรฐานสากลครับโดยกสทช.ได้ชี้แจง5หัวข้อหลักดังนี้1สถานะการอนุญาตคลื่นวิทยุ FM ระดับท้องถิ่น2ผลการพิสูจน์สัญญาณรบกวนเพื่อนำคลื่นคงเหลือมาปรับปรุงแผนความถี่ให้สอดคล้องกับความต้องการและออกประกาศเชิญชวนอนุญาตรอบใหม่ภายในปีนี้ 3. การจัดประกวดวิทยุคุณภาพในเดือนกันยายน 4. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตและ 5. การเปิดให้บริการวิทยุดิจิทัล DAB Plus 34พื้นที่ทั้งนี้สำนักงานกสทช.พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อนำไปเร่งรัดและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการกระจายเสียงไทยต่อไปครับ
10: เมื่อเวลา 1:20 นาทีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีวัดระดับน้ำ N1 เขตเทศบาลเมืองน่านสำหรับสถานการณ์น้ำปริ่มระดับแนวคันกั้นน้ำอยู่ที่ระดับ 8.5 เมตรต่ำกว่าที่คาดการที่ระดับ 9.10 เมตรส่วนผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายได้สั่งการเร่งซ่อมแซมซึ่งในระยะยาวจะต้องทำให้ผนังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคาดการว่าปริมาณน้ำจะลดลงเช้านี้แล้วจะเริ่มเข้าไปสำรวจความเสียหายอย่างไรก็ตามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ระดับสูงสุด Extreme Alert แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่สถานี N13A บ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาล้นตลิ่งและสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะมีระดับน้ำสูงสุดที่ระดับ 10.17 เมตรในวันนี้20สิงหาคมเวลา8นาฬิกาขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาโดยเฉพาะตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึ่งตำบลซ่านอำเภอเวียงสาและพื้นที่ใกล้เคียงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370 061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
15: We'll be right back. จอทล AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
16: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
17: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
18: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
17: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
19: 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
20: เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัย

เพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855170925 0855170925ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: นอนฟังเสียงฝนค่ะคุณตายอรไทยนะคะคุณผู้ฟังค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะหลังจากที่พบกันในช่วงตีสามถึงตีสี่แล้วก็ตีห้าถึงหกโมงเช้าทางวสป612อีกช่วงหนึ่งแล้วก็มาหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยนอนฟังเสียงฝนของคุณตายอรไทยนอนฟังเสียงฝนจริงๆค่ะเมื่อกี้นี้หลับตาไปประมาณช่วงตีสี่ครึ่งปิดสวิตช์ชั่วโมงกว่าๆเองอะตื่นแล้วคุณผู้ฟังฝนแบบนี้นะพรำลงมาแบบนี้ในตัวเมืองลพบุรีบอกเลยว่าอากาศโคตรดีต้องใช้คำนี้ค่ะมันอากาศดีมากน่านอนต่อมากเลยอ่ะไม่อยากตื่นเลยแต่ว่ามันจะวุ่นวายมากสำหรับการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนยามเช้าแบบนี้น้องๆไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปส่งสารวนโอลหม่านกันมากเลยบอกเลยบนท้องถนนก็ยวดยานพาหนะรถติดไม่อยากออกไปไหนเลยในเวลาแบบนี้ยิ่งช่วงเย็นนะเมื่อวานนี้บุ้มออกไปส่งของไปรษณีย์แล้วก็กลับบ้านฝนก็ตกพรำๆแบบนี้ติดไปสี่ไฟแดงชีวิตนี้แค่สองแดงก็เบื่อจะแย่แล้วแดงเดียวก็ไม่อยากติดติดไฟแดง3นาทีไฟเขียว30วิโอ้โหติดซะ160นาที160วินาทีไฟแดง160วิไฟเขียว30วิขยับไม่ทันเลยนะเมื่อวานติดอยู่4แยกถนนรามเดโช4ไฟแดงแล้วก็เมื่อ2วันก่อนโดนใบสั่งผ่าไฟแดงหน้าบ้านตัวเองเลยใบสั่งลอยมาถึงบ้าน500บาทภายในวันที่6กันยาฮะอะไรวะไปผ่าตอนไหนมันน่าจะแบบแวบๆเหลืองแล้วปุ้มไม่หยุดจังหวะรถข้างหน้ามันมีคอกแล้วก็มองไม่เห็นไฟปุ้มไม่ชอบขับรถตามรถที่มีคอกมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังรถที่มันเป็นตู้ทึบอ่ะยิ่งถ้าเข้ากรุงเทพด้วยแล้วตามหลังอีรถตู้ทึบหรือรถที่สูงกว่านี่ไม่ตามเลยค่ะไปก่อนเลยไม่เห็นป้ายมันบังอ่ะเนาะยิ่งถ้าขับรถเล็กๆด้วยแล้วนะเมื่อก่อนขับมาด้าสองใช่ปะไปเจอรถตู้ทึบหรือรถใหญ่ที่บังป้ายนี่จบเลยไปทางไหนวะเนี่ยต้องอยู่ห่างๆเข้าไว้รถเล็กๆ เรามองไม่เห็นมันบังเราซะเกือบตั้งไกลมองป้ายก็ไม่เจอหลงตลอดพึงระมัดระวังใช้รถใช้ถนนต้องมีสติตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฝนตกถนนลื่นๆยิ่งอันตรายระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังค่ะมีเรื่องราวของข่าวมาเล่าติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์น้ำทางภาคเหนือฝนตกต่อเนื่องตกสะสมจังหวัดน่านนี่อ่วมเลยโดนทุกปีเลยค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอากาศแบบนี้นะฟังข่าวชาวบ้านดีกว่าขำๆมันมีเรื่องของนักสืบมันเป็นทีมงานนักสืบเขารับงานมา เหมือนแบบสามีเขาได้กลิ่นไม่ค่อยดีก็เลยจ้างนักสืบตามเมียทีมงานนักสืบชื่อบอยนักสืบเผยแพร่ผลงานการสืบคดีชู้สาวล่าสุดสามีเป็นผู้เสียหายถูกทิ้งให้ดูลูกน้อยวัย4เดือนตามลำพังเมียดีเป็นแม่ลูกอ่อนนะลูก4เดือนเนี่ยต้องอยู่ให้นมลูกป่ะแต่นี่ไม่อ่ะเดี๋ยวแวบสามีก็สงสัยระแคะระคายก็เลยจ้างทีมงานบอยนักสืบตามดูเมียเจอพฤติกรรมสุดช้ำสามีช้ำโดยจุดเริ่มต้นของคดีเนี่ยเกิดขึ้นจากหลังจากที่สามีเริ่มเห็นความผิดปกติของภรรยาซึ่งเป็นบุคลากรในโรงเรียนมักจะหาข้ออ้างออกนอกบ้านเวลากลางคืนไปซื้อของที่ตลาดจริงๆลูก4เดือนเนี่ยครบกำหนดลาคลอดแล้วใช่ป่ะไปทำงานเนี่ยกลับมาเนี่ยทุกคนห่วงลูกหมดสัญชาตญาณของแม่แต่นี่ออกไปข้างนอกตลอดเลยซื้อของตลาดตอนกลางคืนประกอบกับมีกระแสข่าวลือจากคนรอบข้างคนในพื้นที่ด้วยบอกว่าภรรยาเนี่ยมีรับลมคมในกับผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงว่าเมียเป็นบุคลากรทางการศึกษาแน่เลยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสนิทสนมมีพฤติกรรมใกล้ชิดแบบแปลกๆในโรงเรียนคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นครูคู่กรณีเป็นผอ.เมียเป็นครูน้อยส่วนสามีไม่รู้ด้วยความแคลงใจและอยากได้ความจริงสามีก็เลยจ้างทีมงานบอยนักสืบตามสะกดรอยรวบรวมหลักฐานค่าจ้างนักสืบนี่ก็ไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังหลักหมื่นหลักแสนเลยนะคะแต่ละจ็อบสั่งทีมงานลงพื้นที่ปฏิบัติการสะกดรอยตามเป้าหมายจนกระทั่งพบภาพบาดตาบาดใจทั้งสองนัดพบกันทำพฤติกรรมเชิงชู้สาวในสถานที่ที่ไม่คาดคิดนัดเจอกันหน้าเมนเผาศพในวัดพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นัดพบกันหน้าเมนเนี่ยนะสร้างความสะเทือนใจแล้วก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมไม่ต้องพูดถึงความเหมาะสมหรอกเจอกันหน้าเมนในเวลากลางคืนเนี่ยแหมคุณผู้ฟังขาแต่ว่ามันเงียบและมืดไงจอดรถปุ๊บเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยนะบอยนักสื่อบอกส่งลูกน้องไปทำงานที่บุรีรัมย์ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะรอบนี้สามีเดือดร้อนเป็นผู้เสียหายมีลูกเล็ก4เดือนสามีไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆปล่อยให้ภรรยาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตัวเองเป็นบุคลากรในโรงเรียนจริงด้วยไม่คิดว่าจะเจอภาพแบบนี้ไปแอบมีซัมติ้งลองกันในวัดที่สำคัญข้างเมนบ้างหน้าเมนบ้างรับไม่ได้เลยค่ะขอบอกเลยสามีซึ่งเป็นผู้เสียหายทราบเรื่องนี้โกรธจนตัวสั่นทำใจไม่ได้จริงๆบอกคำเดียวว่างานนี้เดี๋ยวเจอกันในศาลแน่ๆตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานภาพถ่ายและคลิปวิดีโอทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อส่งมอบให้กับสามีผู้เสียหายนำไปใช้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบวินัยด้วยเพราะว่าเป็นข้าราชการอยู่ในสถานศึกษาเนี่ยยุคนี้สมัยนี้ฟ้ามีตาจริงๆแล้วทีมนักสืบเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำงานแบบโอ้โหแล้วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ต้องไปสวมหมวกปลอมตัวถือกล้องไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้มันมีกล้องจิ๋วบันทึกภาพได้ละเอียดยิบมีอินฟราเรดบันทึกภาพได้แม้แต่ในยามค่ำคืนที่มืดมิดถ้ากลัวตัวเองจะถูกเปิดเผยความผิดทั้งหลายเนี่ยก็อย่าทำฟ้ามีตาจริงค่ะ ประมาณเนี้ยคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะคุณเรย์เนี่ยเขายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเป็นทั้งนักแสดงมีผลงานเพลงด้วยเพลงเขาในยุคปัจจุบันบุ้มยังฟังอยู่เลยเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอด้วยความที่หน้าเป็นลูกครึ่งแล้วก็คาแรคเตอร์แบบแบดบอยก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นนักแสดงที่มีคนถามถึงก็มีคนชื่นชอบเยอะปุ้มยังเป็นคนหนึ่งที่ชอบคุณเรย์ด้วยท่าทีที่เขาแบบยียวนกวนประสาทคาแรคเตอร์เขาจะคล้ายๆกันมีคุณเรย์คุณอัมอมรินทร์มีผลงานเป็นพิธีกรร่วมกับคุณชาคริสแย้มนามคุณลีโอพุทธศิลปินเพลงในสังกัดค่าย G Mem Grammy เหมือนกันแล้วก็จากการพบว่าการบันทึกรายการในช่อง YouTube มีคุณตั๊กบริบูรณ์ไปสัมภาษณ์ผู้ไปดูในคลิปเขาตัดต่อมาช่วงหนึ่งคุณเลบอกว่าตอนนี้เรียกตัวเองว่าลุงได้แล้วแล้วก็ตื่น4 ตื่นมาฉี่แล้วก็นอนต่อแต่ก็ตื่น4แหละนอนไม่ค่อยหลับมีประโยคนึงคุณเลยเขาให้สัมภาษณ์แล้วเขาพูดว่าตอนนี้ก็49จะ50แต่เราว่าเราอยู่ไม่ถึง50ว่ะตอนนั้นก็เพิ่งจะ40กว่านะคะแต่ปุ้มก็ไม่รู้ว่าช่วงนั้นยังไม่ได้ดูว่าเขาสัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าก็เป็นลุงนี่แหละ40กว่าจะ50แต่เราว่าเราอยู่ไม่ถึง50ว่ะเนี่ยเขาก็ไปตัดคลิปมาประมาณนี้แล้วก็เสียชีวิตตอนอายุ49ค่ะจากภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือล้มหมดสติตั้งแต่เกือบเที่ยงคืนกว่าที่ภรรยาจะมาพบจะมาปลุกให้ไปส่งลูกไปโรงเรียนนี่ก็คือเช้าแล้วแล้วก็มีการวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นโรคประจำตัวแต่ว่าไม่เคยตรวจร่างกายเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชายมักจะเป็นแบบนี้ปุ้มขอเล่าเรื่องของคุณเลยแล้วก็ยกให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบตรวจสุขภาพโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่ไม่ค่อยยอมไปหาหมอแล้วก็บอกว่าแข็งแรงออกกำลังกายอยู่ตลอดแต่เราก็ได้ยินได้ฟังข่าวอยู่ประจำว่าตีแบตอยู่พอมาพักปุ๊บก็น็อกไปเลยหรือวิ่งอยู่ล้มปุ๊บไปเลยก็มีค่ะในสนามฟุตบอลเอ่ยลู่วิ่งเอ่ยปั่นจักรยานอยู่ตีแบตอยู่นี่คือกำลังออกกำลังกายซึ่งทุกอย่างมันเป็นภัยเงียบที่เราไม่เคยรู้ตัวเพราะว่าเราไม่เคยเช็คคุณเรเหมือนกันค่ะมีคอมเมนต์ในช่อง YouTube นะคะเป็นคอมเมนต์ของคนที่ติดตามดูช่อง YouTube ในคลิปหนึ่งที่มีคุณเรย์มีคุณสเตฟานแล้วก็คุณลีโอพุทธนะคะ3หนุ่มในยุค90เนี่ยเป็นพิธีกรในช่อง YouTube แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่าไม่แน่ใจว่าเรย์เมาหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ดื่มมาเลยผมคิดว่าช่วยไปตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจสมองนิดนึงนะครับผมเห็นรอยโรคอยู่นิดคอมเมนต์เนี้ย เป็นการเตือนแล้วก็มีทัวลงค่ะทัวลงก็บอกว่าเป็น FC มานานแล้วคุณเรมีลักษณะการพูดแบบนี้ปรากฏว่าทัวลงอ่ะสำหรับคอมเมนต์ที่เตือนมาก็เลยมีคุณหมอท่านหนึ่งค่ะแพทย์หญิงกุลชนาธอริยชโยเจ้าของเพจด็อกเตอร์เดย์ดรีมเมอร์ออกมาโพสต์ข้อความโดยอ้างถึงข้อความในคอมเมนต์นี้แหละค่ะว่าถ้าไม่แน่ใจว่าเรเมาหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ดื่มมาเลยผมคิดว่าช่วยไปตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจสมองนิดหนึ่งนะครับผมเห็นรอยโรคอยู่นิดคุณหมอกุลชนาธก็เลยบอกว่าคนที่เตือนเนี่ยน่าจะเป็นคุณหมอหรือไม่ก็บุคลากรทางการแพทย์แล้วคอมเมนต์เนี้ยเขาเตือนมาเมื่อ3เดือนที่แล้วค่ะนะเขาเตือนด้วยความหวังดีแต่ว่าทัวลงคอมเมนต์นี้ฉ่ำเลยสุดท้ายเขาได้พิสูจน์เจตนาดีแล้วแต่ว่ามันสายเกินไปสำหรับคุณเรสิ่งที่คุณหมอกุลชนาธบอกเลยนะคุณหมอชื่อคุณหมอดรีมนะคะคุณหมอบอกแบบนี้คุณผู้ฟังเป็นความรู้ที่บุ้มต้องเล่าให้ฟังเลยว่าสิ่งที่คุณหมอสิ่งที่คนที่เขาคอมเมนต์มาเนี่ยนะคุณหมอดรีมบอกว่าน่าจะเป็นแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นี่แหละนะคะแล้วก็อาการที่เห็นคืออาการที่เขาเรียกว่าภาวะพูดไม่ชัดค่ะก็คืออาการพูดไม่ชัดพูดรัวพูดติดอ่างหรือพูดพึมพำฟังไม่รู้เรื่องเกิดจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดเช่นริมฝีปากลิ้นหรือกล่องเสียงอ่อนแรงหรือควบคุมไม่ได้ตามปกติเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยจากโรคหลอดเลือดสมองค่ะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีพี่เบิร์ตคุณพี่เบิร์ตธงชัยแมคอินไตให้สัมภาษณ์สื่อแล้ว FC มองเห็นว่าพี่เบิร์ตพูดไม่เหมือนเดิมก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้พี่เบิร์ตไปพบคุณหมอแล้วก็อยู่ในสภาวะของการรักษาตัวอยู่จวบจนปัจจุบันก็คือการพูดไม่เป็นปกตินี่แหละค่ะมันเป็นเพราะว่ากลไกการควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้พูดเนี่ยมันผิดปกติตั้งแต่ต้นเลยคือสมองระบบทางเดินประสาทกล้ามเนื้อริมฝีปากลิ้นเพดานอ่อนกล่องเสียงและระบบหายใจค่ะจากคอมเมนต์ที่คุณหมออ้างถึงมีคนมาแย้งว่าพี่เรเลิกเล่ามา10กว่าปีแล้วครับถ้าคุณติดตามพี่เรมาจะรู้ว่าแกมีบุคลิกแบบนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆ เหมือนคนเมาตลอดเวลาพูดเบลอๆไทยคำอังกฤษคำและพูดลิ้นพันๆกันเนี่ยคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์เมื่อกี้เขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็น FC มาเป็น10ปีก็อยากจะถามจริงๆถึงวันนี้เนี่ยคนที่มาคอมเมนต์คนที่มาเห็นแย้งแตกต่างกันกับคอมเมนต์เมื่อตะกี้เนี่ยปุ้มว่าคงจะได้รู้ตัวแล้วแหละว่ามันเป็นร่องรอยของโรคจริงๆตั้งแต่3เดือนที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะคือจริงค่ะคุณเรเป็นคนบุคลิกแบบนี้ลักษณะเหมือนคนเมาตลอดเวลาคือพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่แบบนี้ค่ะมันไม่ใช่พูดแบบไม่สม่ำเสมอเน้นพยางค์ผิดจังหวะผิดแบ่งคำออกเป็นช่วงๆนั่นคือสัญญาณเตือนแล้วค่ะว่ามันผิดปกติคนที่เป็น FC คุณเรย์แม็กโดนัลแล้วก็มีประสบการณ์ทางการแพทย์ก็จะจับสัญญาณผิดปกติได้ไวกว่าคนทั่วไปแล้วคุณหมอเตือนแบบนี้เนี่ยเขาเตือนด้วยความหวังดีนะคะไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดบอกว่าเลิกเล่ามาเป็น10ปีแล้วนั่นคืออาการที่ไม่เป็นปกติแล้วค่ะนี่แหละพอเห็นรอยของโรคก็ควรจะไปตรวจเพิ่มป่ะมันจะมีร่องรอยที่บ่งบอกเงื่อนงำที่สามารถที่จะสาวไปยังสโตรกก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองแต่อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับระบบประสาทอื่นๆเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นว่า ไอ้โรคแบบเนี้ยมันเป็นภัยเงียบแต่มันมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องของการทรงตัวเรื่องของอาการชาเรื่องของอาการปวดศีรษะหรือแม้แต่การพูดไม่ชัดกลืนน้ำไม่หมด6ที่ขอบปากอะไรประมาณนี้ค่ะมันมีสัญญาณบอกมาแต่ว่าคนก็มองข้ามไปนี่แหละถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตดีไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไตรกลีเซอไรด์ผนังหลอดเลือดเป็นปกติไม่มีอะไรมาทำให้ตีบตันหรือว่าทำให้ความยืดหยุ่นมันน้อยลงจนเกิดเป็นความแข็งหลอดเลือดแข็งความยืดหยุ่นน้อยแล้วหลอดเลือดแข็งโอกาสที่จะแตกตันตีบมันก็เยอะหรือเป็นเบาหวานมีความหนืดข้นของเลือดทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันทางเดินหลอดเลือดสมองหลอดเลือดที่ไปหัวใจทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะปึ๊บปั๊บไม่ทันได้ร่ำลาหรือบางทีปึ๊บปั๊บปัจจุบันทันด่วนถึงมือหมอได้ทันโอกาสนั่งกินนอนกินแบบสบายอุราก็มาอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยค่ะเตือนภัยให้ระวังด้วยความปรารถนาดีจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะไปดูเรื่องอื่นกันอีกพบกับปุ้ม11โมงในช่วงของข่าวเด็ด11โมงนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่

0: สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไ
2: หนปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเทศบาลเมืองน่านประกาศให้โรงเรียนในสังกัดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5678 up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณบอกได้ยิ่งจ่าย